0: คุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นายขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะธนาคารแห่งประเทศไทยระบุไทยยังมีศักยภาพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจแม้สื่อต่างประเทศมองว่ากำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเติบโตต่ำต่อเนื่องเหมือนประเทศญี่ปุ่นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ครั้งที่4/2569มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันสื่อต่างประเทศอย่าง Financial Times ได้เผยแพร่บทความวิเคราะห์เชิงลึกซึ่งตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าการที่ประเทศไทยมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั้นไม่ได้สะท้อนเพียงแค่การประคองเศรษฐกิจระยะสั้นแต่กำลังตอกย้ำถึงความท้าทายเชิงโครงสร้างที่รุนแรงโดยเฉพาะความเสี่ยงที่ไทยอาจกลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของเอเชียที่เผชิญกับภาวะJapanification หรือการที่เศรษฐกิจเติบโตต่ำและเงินเฟ้อต่ำอย่างยืดเยื้อเหมือนอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นนางปราณีสุทธศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ยอมรับว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับสภาวะดังกล่าวจริงอย่างไรก็ตามบริบทและต้นตอของปัญหาไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดไทยยังมีศักยภาพแฝงในภาคการผลิตและบริการที่ดึงมาใช้ได้อีกการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือการเพิ่มรายได้ซึ่งต้องอาศัยแรงหนุนจากนโยบายการคลังผ่านพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วน200,000 ล้านบาทเพื่อการเปลี่ยนผ่านเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของภาคเอกชนเพื่อปลดล็อกศักยภาพการเติบโตในระยะยาว
5: การที่ดอกเบี้ยเราอยู่ในระดับต่ำค่ะก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราก็ช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยนะคะมองไปข้างหน้าเองเนี่ยก็มีความหวังอยู่ที่เรื่องของนโยบายภาครัฐด้วยที่พรก.เงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะปรับจากเรื่องของการลงทุนให้แปลงมาเป็นเรื่องของการ transform ธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆได้ค่ะตรงนี้ก็น่าจะช่วยได้โดยไม่ต้องใช้มาตรการของภาครัฐหรือของธปท.เข้ามาเพิ่มค่ะ
4: ด้านนายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ระบุถึงเหตุผลในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีว่าคณะกรรมการกนง.ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันมีความเหมาะสมและผ่อนคลายเพียงพอที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวได้ตามคาดการขณะที่การปรับลดดอกเบี้ยแบบวงกว้างในสภาวะเช่นนี้อาจได้ไม่คุ้มเสียและมีข้อจำกัดในการส่งผ่านนโยบาย
6: กรรมการมองว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันเนี่ยเป็นระดับที่เหมาะสมในอดีตก็ต่ำสุดคือ 0.5 ในช่วงของโควิดนะเพียงแต่ว่าภายใต้บริบทของเศรษฐกิจที่มองไปอย่างนี้เนี่ยไม่มีความจำเป็นแล้วเราก็ถ้าการลดดอกเบี้ยในบริบทอย่างนี้เนี่ยลดไปเนี่ยได้ไม่คุ้มเสียนะเมื่อกี้ผมอาจจะเน้นย้ำว่าเราไม่ได้ลงต่อนะแต่ว่าเรื่องของการขึ้นเนี่ย ก็มีการอภิปรายกันเหมือนกันว่าภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ยังค่อนข้างเปราะบางอย่างนี้เนี่ยการขึ้นก็อาจจะไม่ใช่อะไรที่ถูกต้องนะ
4: สภาวะปัจจุบันสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าเครื่องมือนโยบายการเงินอาจเดินทางมาใกล้ขีดจำกัดการประคองอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำเปรียบเสมือนยาชาที่ช่วยประคองอาการในระยะสั้นแต่ไม่อาจรักษาโรคร้ายเรื้อรังเชิงโครงสร้างได้หากประเทศไทยไม่เร่งผ่าตัดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ผ่านนโยบายการคลังที่ตรงจุดและยกระดับขีดความสามารถของภาคเอกชนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: ท่ามกลางกระแสการพูดถึงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่แพร่หลายในสังคมความกังวลของผู้ปกครองและชุมชนก็ตามมาว่าลูกหลานที่เรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบหรือไม่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จึงได้วางแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 5,813 แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนรายละเอียดติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
7: ถ้า
3: ท่ามกลางกระแสการพูดถึงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่แพร่หลายในสังคมความกังวลของผู้ปกครองและ

0: ชุมชนก็ตามมาว่าลูกหลานที่เรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบหรือไม่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จึงได้วางแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 5,813 แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนนายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยืนยันว่าสพท.ไม่มีนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็กแต่มุ่งเน้นการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีนักเรียน 1-50 คนทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยได้จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระยะ5ปีจนถึงปี2573ซึ่งประกอบด้วย3แนวทางหลักได้แก่การสร้างความเข้าใจร่วมกันในระดับส่วนกลางการหารือร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อวางแผนที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่พร้อมกำหนดแรงจูงใจในการดำเนินงานและการจัดทำสกูลแมปปิ้งเพื่อจำแนกประเภทโรงเรียนและวางแผนบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่อย่างเป็นระบบโดยส่วนกลางและเขตพื้นที่การศึกษาจะร่วมกันวางแผนและดำเนินการอย่างบูรณาการ
1: ส่งเสริมโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กเราจะทำแผนในการที่จะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กในกลุ่ม50คนลงมาเราจะบริหารจัดการให้โรงเรียนเหล่านี้เนี่ยสร้างโอกาสสร้างประสบการณ์หล่อหลอมพวกเขาที่เป็นเรื่องที่เราทำแผนไว้จนถึงปี73ครับแผน5ปีเราจะต้อง1ส่วนกลางตระหนักตรงกันส่วนที่2ก็ต้องพูดคุยกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อที่จะให้แต่ละเขตได้วางแผนครับเราจะต้องทำสกูลแมปปิ้งจำแนกโรงเรียนยังไงบ้างแล้วมีแผนยังไงในแต่ละพื้นที่นะครับเป็นเรื่องสำคัญที่เราน้อมรับการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาสู่การปฏิบัติ
0: สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนน้อยและตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่ามีแนวทางการบริหารจัดการหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่อาทิการจัดรถรับส่งนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนใกล้เคียงเพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและประสบการณ์เรียนรู้ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยสพท.ได้จัดสรรรถรับส่งบางส่วนเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวขณะที่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกว่า 2,000 แห่งเช่นโรงเรียนบนภูเขาสูงหรือบนเกาะซึ่งไม่สามารถเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนอื่นได้สพท.จะยังคงเปิดการเรียนการสอนต่อไปพร้อมเพิ่มทรัพยากรและสนับสนุนให้โรงเรียนเหล่านี้จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนอื่นเพื่อเติมเต็มประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น
1: เราจะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เด็กนักเรียนของเราทำอย่างไรจะให้พวกเขาได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพอันนี้คือหัวใจสำคัญตอนนี้บางโรงเรียนรับเด็กขึ้นรถไปเรียนโรงเรียนใกล้เคียงกัน1กิโล2กิโลอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งวิธีการหนึ่งผู้ปกครองสบายใจได้ว่าลูกหลานต้องได้รับโอกาสที่ดีมีคุณภาพทางการศึกษาที่ดีในโรงเรียนที่อยู่ที่เรียกว่าสแตนดาร์ดหรือโรงเรียนที่อยู่บนเกาะแกงอยู่บนภูเขาสูงห่างไกลโรงเรียนอื่นอันนั้นยังคงอยู่ต่อไปแต่อย่างไรก็ตามครับเราได้พูดคุยกันว่าถ้าโรงเรียนบางโรงเนี่ยอยู่ในเกาะอาจจะต้องมีบางชั่วโมงที่อาจจะพาเขาขึ้นมาบนเกาะได้มาเรียนรู้กับเพื่อนๆในโรงเรียนได้มาเล่นกิจกรรมได้มามีเพื่อนอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเติมเต็มประสบการณ์
0: แนวทางบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าวนี้สพท.มั่นใจว่านักเรียนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กไม่ใช่การยุบหรือควบรวมสถานศึกษาแต่คือการทำให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดของประเทศได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมอย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งมั่นจะไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้เบื้องหลังจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะการแต่งตั้งตำรวจในระดับนายพลกลับมาถูกจับตาอีกครั้งท่ามกลางข้อสงสัยถึงเกณฑ์การพิจารณาและอะไรคือปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปจนถึงผู้บังคับการถือเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่ถูกจับตามองในทุกปีเพราะนอกจากจะเป็นการจัดวางกำลังบุคลากรในตำแหน่งสำคัญแล้วยังอาจสะท้อนถึงทิศทางการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีหลักเกณฑ์การแต่งตั้งที่พิจารณาเรื่องความอาวุโสความรู้ความสามารถประสบการณ์และความเหมาะสมกับตำแหน่งที่มีผู้มีอำนาจแต่งตั้งต้องนำมาพิจารณาประกอบกัน แต่ทุกครั้งที่เข้าสู่การแต่งตั้งมักเกิดคำถามตามมาว่าการพิจารณาในแต่ละตำแหน่งให้น้ำหนักกับอาวุโสและความสามารถมากน้อยเพียงใดเพราะในมุมนึงหลักความอาวุโสถูกมองเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมและความก้าวหน้าในสายงานขณะที่อีกมุมนึงการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งก็จำเป็นต้องพิจารณาจากผลงานความสามารถและประสบการณ์โดยเฉพาะตำแหน่งระดับผู้บังคับบัญชาซึ่งต้องรับผิดชอบทั้งด้านการบริหารและการปฏิบัติดังนั้นสิ่งที่สังคมและข้าราชการตำรวจให้ความสนใจจึงไม่ใช่เพียงว่าใครเลื่อนตำแหน่งแต่รวมถึงคำถามว่ากระบวนการคัดเลือกมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนตรวจสอบได้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับตำรวจทุกระดับมากน้อยเพียงใดซึ่งในเรื่องนี้พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ยืนยันว่าการแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งล่าสุดคณะกรรมการกลั่นกรองได้ใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้ทุกหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างเสมอภาคและคัดเลือกบุคลากรที่เข้ามารับตำแหน่งอย่างเหมาะสมอย่างแน่นอน
4: ครับผมทราบว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็อาจจะถามเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับก็ยืนยันว่าท่านผู้ช่วยการแห่งชาติและคณะกรรมการกลั่นกรองใช้เวลาเป็น10ชั่วโมงนะครับพยายามจะทำให้ดีที่สุดแต่ว่าทุกอย่างไม่ถูกใจทุกคนกรรมการแห่งชาติก็พยายามจะทำด้วยความเป็นธรรมที่สุดนะฮะก็ยืนยันว่าทำให้มันดีที่สุดมันของมันมีน้อยเราก็พยายามจะให้ความเสมอภาคแต่ยืนยันว่าคนทำงานนะครับได้ดีแน่นอนนะครับได้ดีแน่นอนนะครับแต่ต้องมีอาวุโสมีอะไรประกอบด้วยนะครับ
3: ขณะเดียวกันคณะกรรมการกลั่นกรองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาการกรองโดยให้น้ำหนักการแต่งตั้งในแต่ละระดับขึ้นอยู่กับผลงานและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานมากกว่าความอาวุโสโดยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าในปีนี้ได้มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีอายุน้อยให้ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญมากขึ้นเพื่อเป็นรางวัลในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
5: ตำรวจแห่งชาติก็พยายามจะลดการดำรงตำแหน่งน้อยปีลงมาทำให้คนที่ตั้งใจทำงานเนี่ยได้รับการแต่งตั้งมากขึ้นครับปีนี้บอร์ดของตำรวจบอร์ดการกรองเนี่ยก็ให้รางวัลกับคนที่มีอายุราชการน้อยแล้วก็เป็นคนตั้งใจทำงานการที่ผู้ชาได้ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตแล้วท่านมองเห็นการทำงานนะครับก็ถือว่าพอพึงพอใจแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนก็ทำงานได้ให้ไปอยู่ตรงไหนทำงานได้หมดนะครับก็ต้องอย่าไปคิดน้อยใจในวาสนาอะไรขอให้ตั้งใจทำงาน
3: ท้ายที่สุดแล้วเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรในปีนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าแม้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะยังคงยึดเกณฑ์การพิจารณาตามเดิมแต่น้ำหนักที่เปลี่ยนไปคือการพิจารณาที่ผลงานและความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งและสร้างความเชื่อมั่นว่าบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องสามารถปฏิบัติงานให้เกิดความเชื่อมั่นต่อทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนอย่างแท้จริงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
11: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทางคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจ ตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569แรม4ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดีหลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้ค่ะช่างเทคนิคของเราคุณสายชนนีสังคุณอุเทนพรมพันใจนะคะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะแล้วก็ Facebook Live นะคะคุณเดชาธรชัยโสดานะคะผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วตอนนี้เพจก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ได้นะคะให้ท่านผู้ฟังผู้ชมอื่นๆได้ทราบว่าขณะนี้เนี่ยรายการของเราได้ออนแอร์แล้วค่ะ
1: ครับประเด็นข่าวในวันนี้นะครับครม.สัญจรนะครับเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับจริงๆตั้งแต่วานซื้อแล้วนะครับม
2: ี
1: รัฐมนตรีหลายท่านลงพื้นที่ไปก่อนนะครับแล้วก็หลักๆเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที
2: ่
1: แล้วก็มีรัฐมนตรีหลายท่านนะครับปฏิบัติงานในพื้นที่5จังหวัดนะครับก็มีการประชุมในวันนี้แหละครับ 8:00 น.นะครับคำถามคือลงไปทำอะไรครับวัน2วันที่ผ่านมาครับ
2: เข
1: าบ
2: อกว่า
1: ลงไปรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนปัญหาในพื้นที่นะครับมีอะไรกันบ้างอุทกภัยเป็นยังไงที่สงขลานราธิวาสเป็นยังไงเรื่องความมั่นคงปัตตานีล่ะแล้วการก่อสร้างอะไรในพื้นที่เนี่ยที่จะเดินหน้าต่อไปเนี่ย
2: ค
1: นในพื้นที่เห็นว่าอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการประชุมเพื่อที่จะสร้างสีสันหรือว่าไปแจกจ่ายงบนะฮะแต่ว่าเป็นการลงไปดูในพื้นที่แล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ดูแลในพื้นที
2: ่
1: นายกแป้นนายกของสงขลานะครับอบต.อบจ.เทศบาลสงขลานะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับที่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จับไม้จับมือ กอดคอนายกแป้นนะครับว่าอ้าวนี่ทำงานด้วยกันนะครับก็มีการคุยกันในพื้นที่แล้วครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของการลงพื้นที
2: ่
1: แล้วก็วันนี้ 8:00 น.นะครับก็เดี๋ยวจะมีการประช
2: ุมคณะรัฐมนตรี
1: นะครับหลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยที่ลงไปขับเคลื่อนนะครับนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่มีหลายกระทรวงฮะกระทรวงเกษตรแล้วก็กระทรวงมหาดไทยและอีกหลายกระทรวงนะครับที่ได้ลงไปเมื่อวานนี้นะครับส
2: ่
1: วนพรก.กู้เงินครับผ่านวุฒิสภาเรียบร้อยนะครับ135เสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุจริตสอบท้องถิ่นมีความคืบหน้านะครับก็จบลงแล้วนะครับก็จะมีการถอดถอนผู้ที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้ทุจริตนะครับส่วนเรื่องคลองถมนะฮะไฟไหม้เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคำถามคือว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าเผาไร่ที
2: ่
1: หรือว่าอุบัติเหตุเพลิงไหม
2: ้อุ้ยแต่เห็นแล้วน่ากลัวมากนะ
1: ครับ
2: โอ้ควันดำแบบว่ามันน่ากลัวคนที่อยู่ในพื้นที่แถวๆนั้นเนี่ยน่าจะตกอกตกใจกันพอสมควรเลยทีเดียว
1: นะฮะกรมควบคุมมลพิษเข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็สนับสนุนกรุงเทพมหานครในการตรวจวัดคุณภาพอากาศชุมชนในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์นะฮะเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับขยายตัวตามวัฏจักรเทคโนโลยีนะครับอันนี้คือเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคมนะฮะปกติจะต้องประเมินเป็นรายไตรมาสนะครับอันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวนะครับขยายตัวตามวัฏจักรเทคโนโลยีนะฮะส่วนอื่นๆนะฮะเด
2: ี๋
1: ยวก็จะมีรายละเอียดไล่เรียงกันไปครับเอาไปดูภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับ
2: คุ
1: ณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะนะครับก็ลงพื้นที่นะครับลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ร่วมกับส่วนราชการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรคข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับนายกเปิดประชุมก็บอกว่าคณะรัฐมนตรีมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมประชุมกับพวกท่านเพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยผลการประชุมเชิงปฏิบัติการหารือเวิร์กช็อป ข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะฮะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลที่ตนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็พูดง่ายๆรัฐมนตรีแล้วก็คณะชุดนี้ฮะนายกและคณะชุดนี้ลงไปสงขลาเป็นจังหวัดแรกนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่านี่คืออนุทิน2แล้วนะฮะอนุทิน1นี่ได้ลงไหมไม่น่าจะได้ลง
2: คราวก่อนเนี่ยเหมือนกับว่ามีกำหนดการว่าจะลงแล้วก็รู้สึกว่ามีการเลื่อนเลื่อนออกไปอะ
1: ค่ะก็เลือกจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดแรกนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้ความสำคัญจังหวัดเดียวนะครับให้ทั้งสตูลยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานี5จังหวัดในพื้นที่น
2: ะ
1: แล้วท่านก็กล่าวต่อไปด้วยนะฮะช่วงที่ผ่านมายืนยันเราได้ดำเนินการกับทุกภาคส่วนระดมความเห็นสะท้อนปัญหาอุปสรรคจากการลงพื้นที่ได้หารือกับท่านรองนายกและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องวันนี้จะนำผลจากกระบวนการดังกล่าวมาเสนอในที่ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาข้อคิดเห็นสำคัญสำคัญมี4ประเด็นฮะ
2: ค่ะ
1: เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงภัยพิบัติสิ่งที่สำคัญก็คือการพัฒนาตอบโจทย์ปัญหาประชาชนสอดคล้องกับศักยภาพในแต่ละพื้นที่นะครับดังนั้นจึงขอให้การนำเสนอและหารือนะฮะมุ่งเน้นจำเพาะโดยตรงถึงปัญหาอย่างชัดเจนนะครับพูดง่ายๆไม่ต้องอารัมภบทไปเยอะนะฮะบอกมาเลยว่าพื้นที่ท่านมีปัญหาอะไรแล้วก็แนวทางที่จะแก้ไขปัญหาได้จริงเนี่ยท่านมองว่าควรจะมีวิธีใดนะครับเดี๋ยวรัฐบาลก็จะได้มีการพิจารณาอันนี้ผมพูดเองนะ จะได้พิจารณา หาทางออกว่าเราควรจะทำยังไงนะคร
2: ับ
1: เพราะว่ารัฐบาลก็มีงบประมาณที่จะคอยช่วยเหลือแล้วก็มีกำลังคนแล้วก็มีแนวทางต่างๆเนี่ยที่จะคอยสนับสนุนท่านนะครับขอให้เสนอมาและบอกปัญหาให้มันชัดนะครับและพิจารณาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีนโยบายของรัฐบาลนะครับครอบคลุมเร่งด่วนแล้วก็วางรากฐานในระยะยาวพูดง่ายๆมีแผนทั้งระยะสั้นระยะยาวนะฮะขณะเดียวกันขอให้ท่านรองนายกและรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้สั่งแล้ว สั่งท่านรองท่านรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือประชุมเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: ต้องมีสมาธินะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: บางทีท่านสั่งงานปุ๊บเนี่ยสะดุ้งนะ
2: เอสั่งใช่ไหม
1: บางทีฟังเพลินๆเน
2: ี่
1: ยไม่มันข้ามไปเลยนะ
2: ต้องจดประเด็นไว้ดีๆนะเวลา
1: บางทีผมเคยนะฮ
2: ะ
1: ประชุมอยู่เอ๊ะเขาสั่งเราตอนไหน
2: สั่งตอนที่เราไม่ได้ฟังอ่ะที่เราไม่ได้ยิน
1: ท่านนายกก็สั่งท่านรองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ครอบคลุมกว้างกันนะ
2: ใช่ค่ะ
1: พิจารณาข้อเสนอพื้นที่อย่างรอบด้านอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่ารัฐมนตรีลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันที่31แล้ว
2: ใช
1: ่ค่ะก็รับฟังความคิดเห็นเต็มที่แล้วล่ะเรื่องใดสามารถดำเนินการได้ก็ขอให้เร่งดำเนินการได้เลยเรื่องใดเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานขอให้บูรณาการการทำงานร่วมกัน
2: ค่ะ
1: อันนี้ยาก
2: ที่จริงบางท่านเนี่ยน่าจะลงไปตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์แล้วด้วยซ้ำ
1: ครับ
2: วันที่30แล้วด้วยซ้ำนะคะที่ลงพื้นที่ไปค่ะ
1: ทยอยลงพื้นที่กันไปนะฮะแล้วก็คือให้ทำงานร่วมกันนั่นแหละลดข้อจำกัดและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนให้ชัดเจนเพื่อให้ข้อเสนอจากพื้นที่นำไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโอ้คอนเซปต์นี
2: ้
1: ทำหลายรัฐบาลแล้วครับ
2: พูดแล้วต้องทำให
1: ้
2: ได
1: ้พูดแล้วต้องทำให้ได้เพราะการทำงานร่วมกันของแต่ละกระทรวงทบวงกรมเนี่ยค่อนข้างยากต้องหาเจ้าภาพต้องมีหัวโต๊ะต้องมีคนทุบโต๊ะคอยสั่งบอกด้านนี้นั่นโน่น1 2 3 4ไม่อย่างนั้นทุกคนก็จะบอกว่านี่คือหน้าที่ของหน่วยงานนี
2: ้
1: เราไม่มีอำนาจหน้าที
2: ่
1: ถ้าครั้นไปทำเนี่ยเกรงว่าจะถูกฟ้องแล้วก็ผิดกฎหมายก็เลยต้องมีนี่ไง
2: ก็คือต้องให้อำนาจในการตัดสินใจของคือต้องมีหัวโต๊ะอย่างที่คุณสมพลว่านั่นแหละถึงแม้ว่าจะมีการบูรณาการร่วมกันของการหลายหน่วยงานนะคะแต่ว่าเจ้าภาพเนี่ยต้องมียืนหนึ่งเพื่อที่จะข้อคิดเห็นมาหนึ่งเดียวการกระทำมันหนึ่งเดียว
1: ต้องมีผู้สั่งการและผู้รับผิดชอบในคำสั่งตรงนั้นเพราะว่าครั้นหน่วยงานเนี่ยจะไปรวมตัวและทำอะไรกันเองเนี่ย
2: มันก็ไม่ได้นะ
1: มันผิดนะครับ
2: ใช่
1: มันผิดนะฮะเวลาถ้าเกิดมันผิดปุ๊บเนี่ยจะมาหาผู้รับผิดชอบเนี่ยโอ้ยากแล้วและทุกหน่วยงานก็ไม่มีใครอยากจะรับผิด
2: ใช่ค่ะ
1: แต่รับชอบรับนะ
2: รับค่ะ
1: นั่นแหละเขาเลยท่านนายกก็เลยมองว่าต้องมีรองนายกหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยแหละหรือหน่วยงานที่พิจารณาเนี่ย
2: ค
1: ือต้องเป็นเจ้าภาพ
2: ก็กำกับดูแลแหละ
1: ใช่ต้องเป็นเจ้าภาพเพื่อที่จะดูแลทำงานร่วมกันตรงนี
2: ้ค
1: ือถ้ารัฐมนตรีหรือรองนายกไม่สั่งเนี่ยหน่วยงานก็ไม่กล้าทำ
2: มันขับเคลื่อนไม่ได้
1: ใช่ใช่เหมือนสั่งให้กรมประชาสัมพันธ์ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นนอกเหนือหน้าที่อ่ะ นะถ้าเกิดมีคำสั่งจากรัฐมนตรีสำนักนายกบอกกรมประชาสัมพันธ
2: ์
1: ช่วยกรมควบคุมมลพิษหน่อยในการประชาสัมพันธ์เรื่องนี
2: ้
1: ช่วยทำเรื่องไทย AI Passport ให้หน่อยของกระทรวง DE ที่เงียบๆเนี่ยให้มันกระจ่างหน่
2: อ
1: ยทำอินโฟให้เขาทำอะไรนี่ถึงทำ
2: ใช่ก็คือการสั่งมา
1: แต่ครั้นอยู่ดีๆเนี่ยเขาไม่ได้ร้องขอ
2: จะไปทำให้เลยมันก็ไม่ได้นะในจะเรื่องของข้อมูลต่างๆข้อเท็จจริงต่างๆอีกใช่
1: หรือว่าบางทีมันเป็นการจัดการงานนอกสั่งเขาไม่ประสงค์ให้เราทำแล้วเราเข้าไปทำเนี่ยเดี๋ยวจะถูกต่อว่าด
2: ัง
1: นั้นผมจะบอกว่าการบูรณาการการทำงานร่วมกันเนี่ยพูดกันมานานแล้วแต่ว่าหัวหลักใหญ่ใจความเนี่ยต้องมีเจ้าภาพในการสั่งการด้วยแผนทางนโยบายที่มีความเฉียบขาดโจมตีได้ยากเพราะว่าทุกครั้งเวลาออกไปปุ๊บโดนโจมตีทุกทีแล้วก็ท่านก็กล่าวทิ้งท้ายนะสำหรับประเด็นสำคัญในการหาร
2: ือ
1: ก็คือความต้องการของพื้นที่รัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาในการประชุมครม.นอกสถานที่ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี
2: ้
1: ที่จังหวัดสงขลาให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่นี่หัวใจและเข้าสู่กระบวนการตัดสินของรัฐบาลผลักดันสิ่งที่มีความพร้อมเดินหน้าต่อไปนะฮะท่านนายกพูด
2: แล้วก็ส่วนใน เรื่องของด้านภัยพิบัติคุณสมพลคุณผู้ฟังท่านนายกก็ได้พูดถึงประเด็นนี้โดยยกการถอดบทเรียนอุทกภัยใหญ่ปีที่แล้วนะคะมาพูดถึงแล้วก็ท่านเองก็กำชับว่าอ่ะก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือนะห้ามน้ำท่วมนะแต่ว่าก็ต้องถ้าเกิดมันเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องพร้อมที่จะอพยพพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ในเรื่องของศูนย์พักพิงก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยนะคะคุณ อนุทินชัยวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพูดถึงการรับมือน้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจด่านหน้าของประเทศไทยนะคะถ้าเกิดว่าน้ำมันท่วมเนี่ยก็จะทำลายทั้งการเติบโตแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจนี่คือสิ่งที่เราจะต้องนำมาถอดบทเรียนกันนะคะในเรื่องของอุทกภัยใหญ่เมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้เนี่ยท่านนายกนางยังพูดประเด็นนี้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะว่าเอ๊ก็ท่านถามแหละว่าปีนี้เนี่ยน้ำจะท่วมไหมนะคะก่อนจะบอกว่าแต่น้ำท่วมไม่ท่วมเนี่ยเราไม่สามารถจะบังคับได้เพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะแต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมโดยจะต้องมีการอพยพคนให้ทันท่วงทีนะคะเรื่องของสถานพยาบาลก็ต้องพร้อมศูนย์อพยพก็ต้องมีความพร้อมสมบูรณ์ที่สุดที่สำคัญเรื่องของระบบการระบายน้ำในคลองชลประทานต่างๆก็ต้องดูให้ดีด้วยถนนก็ต้องทำให้มันได้มีช่องทางของน้ำที่จะสามารถไหลไปได้วิ่งไปได้ในที่ที่ควรมันจะไปนะคะถือว่าจะต้องมีการเตรียมตัวในเรื่องของการขุดลอกคลองก็ดีนะตะกอนก้อนดินต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำซึ่งท่านนายกบอกว่าในส่วนนี้เนี่ยมันได้มีการจัดสรรงบประมาณให้กรมชลประทานชลประทานไปดำเนินการแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดำเนินการให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่างบลงมาแล้วนะคะเรียบร้อยในเรื่องของการขุดลอกคลองอะไรต่างๆเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าถ้าเรามองกลับไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็อ่วมอยู่เหมือนกัน
1: เขาเรียกว่ามหาอุทกภัยในพื้นที่สงขลาเลยนะฮะ
2: ใช่
1: ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
2: ค่ะ
1: นะฮะเขาเรียกว่าโอ้บางคนชั่วชีวิตไม่เคยเจอ
2: คืออยู่กันมาจนหัวกระดำจะหัวงอกแล้วก็คือยังไม่เคยเจอมาเจอปีที่แล้วนี่แหละที่หนักมาก
1: ปีนี้ก็ไม่อยากให้เจอนะคำถามอยู่ที่ว่าเงินเยียวยาเนี่ยถ้าเกิดมันท่วมทีก็จ่ายทีท่วมทีแล้วก็จ่ายทีล้างโคลนล้างบ้านใช้งบจังหวัดใช้งบกลางแล้วก็ปอพออะไรจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเหรอฮะ
2: ใช่
1: แต่ล่าสุดเนี่ยมีแนวทางและความคิดเนี่ยนะฮะตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วก็รอบนี้เนี่ยก็มีคนไปถามเหมือนกันบอกว่าจะมีการทำประกันอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนทุกหลังคาเรือนไหมก็พูดง่ายๆประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเกิดน้ำท่วมรัฐบาลจะทำประกันให้ฟรีไหมแล้วความเสี่ยงตรงนี้บริษัทประกันก็จะรับผิดชอบรัฐบาลก็จ่ายเบี้ยประกันกันไปแทนพี่น้องประชาชนเอาแบบนั้นไหมนะก็เป็นแนวคิดที่ดีก็ท่านนายกก็บอกว่าวันที่1กันยายนก็วันนี้แหละเราจะประชุมครม.สัญจรมีเรื่องที่จะอนุมัติคือจะมีการนำเสนอเรื่องการทำประกันอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนทุกหลังคาเรือนเป็นผู้เช่าหรือผู้เป็นเจ้าของบ้านถ้าพี่น้องอยู่ที่นี่ลงทะเบียนที่นี่ไม่ว่าจะมาจากไหนรัฐบาลจะให้การดูแลคุ้มครองคุณภาพชีวิตนะฮะกำหนดคุณสมบัติต่างๆของผู้ได้รับเบี้ยประกันในส่วนนี
2: ้
1: เพื่อให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งไม่เพิกเฉยรัฐบาลทำทุกนาทีในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้กับพี่น้องชาวสงขลาและอีก4จังหวัดภาคใต
2: ้
1: และเราจะทำเช่นนี้ให้กับทุกจังหวัดทุกเขต เพื่อให้มั่นใจว่าในที่สุดเราจะบริหารสถานการณ์และสร้างความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนในความรับผิดชอบของรัฐบาลก็มีแนวคิดแล้ววันนี้ต้องดู
2: ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะแนวคิดนี
1: ้แสดงว่าจะเอาเข้าครม.วันนี้นะฮะ
2: อาจจะมีการพูดค
1: ุ
2: ยอ
1: นุมัติไหมเนี่ย
2: ไม่รู้สิ
1: เพราะว่าเขาบอกว่านายกบอกจะมีการนำเสนอเรื่องนี้
2: เขาก็ต้องคุยกันแหละ
1: ในที่ประชุม
2: ประเด็นว่าจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้ารัฐบาลเอาเงินส่วนนี้ไปจ่ายเป็นเบี้ยประกันจะยังไงหรือว่าคนละครึ่งกับคนละครึ่งกับประชาชน
1: คือถ้าดูผลได้ผลเสียเนี่ยประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจถ้าทำประกันแล้วเนี่ย มันน้อยกว่าการที่จะต้องจ่ายเงินเยียวยานะก็น่าทำก็น่าทำก็คือบริษัทประกันก็รับผิดชอบตรงนี้
2: แต่บริษัทประกันก็คิดหนักอยู่เหมือนกันนะ
1: บริษัทไหนจะรับปกติบริษัทประกันเนี่ยเวลาเกิดภัยธรรมชาติภัยสงครามก็จะไม่รับจะเป็นข้อยกเว้นแต่อาจจะมีก็ได
2: ้ค่ะ
1: นะฮะแต่ความเสี่ยงมันสูงไงสมมติคุณจะทำประกันน้ำท่วมตรงนี้มันท่วมมันทุกปีอ่ะ
2: ใช่ยกเว้นซะแต่ว่าเบี้ยจะสูง
1: รับแต่เบี้ยสูง
2: เบี้ยเพิ่มเติมนอกเหนือจากนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมันเขาจะมีข้อกำหนดของทางด้านประกันอยู่อันนี้ต้องไปศึกษา
1: ต้องไปออกแบบ
2: ใช่ค่ะ
1: ว่าเป็นยังไงแต่ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดี
2: ค่ะจะได้ช่วยพี่น้องประชาชนได้นะ
1: ไปดูเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างชาวสวนยางภาคใต้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างฮะยางตอนนี้ก็ถือว่าราคาดีขึ้นนะสม
2: ั
1: ยก
2: ่
1: อน3 กิโล 100อ่ะตอนที่มันต่ำสุดเนี่ย3 กิโล 100กิโลละ35บาท
2: ถูกมากนะน่าสงสารช่วงนั้น
1: ตอนนี้
2: พ
1: ี่
2: น
1: ้
2: องชาวสวนยางมาก
1: ก็ดีขึ้นนะครับเมื่อวานคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะลงพื้นที่การขับเคลื่อนนโยบายด้านยางพารานะครับไปที่สงขลานะฮะก็บอกว่ากระทรวงเกษตรโดยการยางแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรนะฮะก็บอกว่าจะยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของไทยนะครับที่มีมูลค่ากว่า200,000 ล้านบาทสำหรับน้ำยางสดไม่แปรรูปหากมีการนำไปแปรรูปสร้างมูลค่า700,000 ล้านนะครับโดยสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดเป็นต้นแบบสหกรณ์สวนยางที่มีความเข้มแข็งสามารถสร้างรายได้เสริมนะครับแล้วก็นอกจากการกรีดยางในช่วงต้นยางยังไม่เติบโตเต็มที่ด้วยการปลูกยางแซมในสวนยางนะครับก็คือสับปะรดพืชอื่นๆเกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างมั่นคงนะฮ
2: ะ
1: แล้วก็พูดถึงการเตรียมความพร้อมรองรับว่าด้วยสินค้าปลอดภัยจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปอันนี้ไปพูดเรื่องต่างประเทศแล้วน
2: ะ
1: ก็พูดถึงผู้ประกอบการกลางและรายใหญ่ในช่วงกลางปีเนี่ยกยธ.ก็ทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมนะครับที่จะยกระดับเข้าสู่มาตรฐานสากลนะครับช่วยผลักดันสร้างความได้เปรียบทางการค้าและยกระดับราคายางพาราของประเทศให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืนนะครับแม้ผมคิดสมัยคุณทักษิณเป็นนายกสมัยก่อน
2: ทำไมคะ
1: ราคายางเนี่ย100 กว่าบาทนะฮะน้ำยางนะฮะ100 กว่าบาทนะครับแล้วก
2: ็
1: หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการส่งเสริมนะครับให้ปลูกยางเนี่ยเมื่อก่อนปลูกแต่ที่ใต้ปลูกแต่ที่ใต้
2: ให้ไปปลูกพื้นที่อื่นๆด้วยใน
1: ปลูกอีสานปลูกเหนือปลูกอะไรไปหมดแล้วปรากฏว่าพอมันเยอะยางก็ราคาตก
2: ใช่
1: พอยางราคาตกปุ๊บเนี่ยคนก็เลิกปลูกยางไปปลูกปาล์มแทนก็มีส่วนหนึ่ง
2: ปาล์มก็เลยมาตกอีกเหมือนกัน
1: ปาล์มก็มาตกนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องดู
2: แต่ที่จริงแล้วในเรื่องของคุณภาพคุณทรงพลส่วนมากแล้วเนี่ยมันเปิดไปบอกให้ไปปลูกในหลายๆพื้นที่อื่นได้ก็จริงอ่ะแต่ว่าคุณภาพมันอาจจะต่างกันหรือ
1: เฮ้ยแต่ว่าผมไม่ได้คุยนะฮะเขาบอกยางของเราเนี่ยคุณภาพอันดับหนึ่งนะฮะถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียอะไรต่างๆนะฮ
2: ะ
1: ยางเราเนี่ยอันดับหนึ่งแต่ว่าเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเก่งในเรื่องของการผลิตแต่ไม่เก่งด้านการแปรรูปเพราะว่าการแปรรูปเนี่ยคือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมันช่องต้องใช้เงินทุนแล้วก็คนไทยก็ง่ายๆอ่ะมีสวนยากรีดยางก
2: ็
1: ขายน
2: ้
1: ำยาง
2: ใช่
1: ที่บ้านผมก็ขายมันก็ง่ายดีก็
2: จบแค่ตรงนั้น
1: ท
2: ุ
1: กวัน
2: ถ้าไปมีโรงงานอุตสาหกรรมมันก็จะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มไปอีกเพราะฉะนั้นก็เอาเท่านี้
1: คือก็เลยบอกว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยเน้นแปรรูปเน้นแปรรูปเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผลิตน้ำยางปุ๊บเนี่ยส่งไปมาเลก็ผลิตเป็นยาง
2: แผ่น
1: ยางรถยนต์
2: อ
1: ่
2: ะ
1: ยางรถยนต์แล้วเราก็ซื้อเข้ามา
2: ใช่ก็แพงอีกนะ
1: ก็แพงอีก
2: นะคือเราต้องรู้จักที่จะนำมาสร้างมูลค่าเพ
1: ิ่
2: ม
1: แต่จะไปโทษใครไม่ได้นะต้องขึ้นอยู่กับการผลักดันของรัฐบาลเพราะเราเลือกรัฐบาลมาเพื่อที่จะบริหารประเทศแล้วก็สร้างเศรษฐกิจที่ดีถ้าจะผลักดันยางพาราเนี่ยนำไปสู่การแปรรูปแล้วก็คนในพื้นที่เนี่ยได้ประโยชน์เนี่ยก็ต้องไปออกแบบมานะครับโดยหน่วยงานทางเศรษฐกิจ แล้วก็หน่วยงานด้านการเกษตรนั่นแหละที่จะต้องคุยกันว่าจะยกระดับยางพาราเนี่ยไม่ต้องไปยกเยอะแค่ขอให้ราคายางเนี่ยมันสูงขึ้นหรือถ้ามันตกต่ำลงเมื่อไหร่เนี่ยก็จะต้องมีแนวทางการช่วยเหลือประกันราคาให้กับชาวสวนยางให้ได้นะครับรวมถึงผลผลิตอื่นๆด้วยข้าวโพดข้าวโพดอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเป็นพืชการเมืองนะมันสับปะหลังกับข้าวโพดเนี่ยแล้วก็ยางพารา
2: พืชการเมืองหรือไม่ใช่พืชเศรษฐกิจเน
1: า
2: ะ
1: คือเวลามีปัญหาปุ๊บก็จะมาชุมนุมกันหน้าทำเนียบเขาเลยเรียกว่าเป็นพืชการเมือง
2: ที่ว่าเอามาเทกันนะ
1: ใช่
2: นะคะอย่ามาเทเลยนะที่จริงแล้วเสียดายของนะคะเอาไปดูท่านมท.3บ้างนะท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาขาหาดใหญ่นะคะก็น่าจะลงไปดูในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของภัยพิบัตินั่นแหละค่ะและสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นต่อระบบผลิตแล้วก็จ่ายน้ำประปานะคะโดยท่านบอกว่าทางด้านการประปาส่วนภูมิภาคก็มีภารกิจสำคัญที่จะต้องสร้างความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์อุทกภัยค่ะก็เลยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรระบบผลิตระบบส่งแล้วก็จ่ายน้ำรวมถึงแผนบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินเพื่อที่จะทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเนี่ยให้น้อยที่สุดตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุแล้วก็การฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคภายหลังสถานการณ์นั้นคลี่คลายค่ะเพื่อให้การให้บริการน้ำประปาเนี่ยสามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วแล้วก็ยังมีการมอบแนวทางให้ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นมีการบูรณาการร่วมมือกันกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะร่วมกันวางแผนป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาภัยพิบัติรวมถึงเรื่องของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนเนี่ยได้รับทราบอย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วก็ทั่วถึงเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะนอกจากนี้ทางด้านผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคนะคะคุณจักรพงษ์คำจันทร์ท่านบอกว่าก็ประปาเองก็ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์อุทกภัยเพื่อป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยได้มีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายแผนงานนะคะที่เป็นแผนงานสำคัญในเพื่อที่จะยกระดับความมั่นคงและก็เสถียรภาพของระบบประปาในพื้นที่หลังจากเกิดอุทกภัยในปี2568แล้วก็เร่งพัฒนาระบบประปาเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือค่ะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาดมีคุณภาพแล้วก็เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคนะคะถ้าเกิดว่าประชาชนประสบปัญหาด้านน้ำประปาหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็1662ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโทรไปได้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเรื่องของการใช้น้ำประปานะอันนี้ต้องดูแลแหละคุณทรงพลเพราะว่าเราจะมักจะเห็นเวลาเกิดอุทกภัยเนี่ยน้ำโคลนน้ำแดงนี่นั่นเขาก็กังวลว่ามันจะไปรวมกับเรื่องของน้ำประปานะเพราะว่าเขาก็ต้องเอาน้ำดิบน้ำอะไรมาเพื่อมาผลิตเป็นน้ำประปาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนให้ดีค่ะ
1: ครับติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับแต่เมื่อวานนี้ฮะมีเหตุระทึกเกิดขึ้นนะฮะในช่วงที่ระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะลงพื้นที่นะครับก็คือลงพื้นที่นั่นแหละไปเวิร์กช็อปตามที่ผมบอกในช่วงแรกเนี่ยปรากฏว่ารถที่เดินทางมานะฮะก่อนที่ท่านนายกจะเดินทางมาเนี่ยมีเหตุการณ์เสียงดังบึ้มขึ้นมาบึ้มขึ้นมาฮะปรากฏว่าไปดูแล้วไม่ใช่ระเบิดฮะรถยนต์ Fortuner สีดำคันหนึ่งจอดฝั่งตรงข้ามหอประชุมมีเสียงดังขึ้นนะครับมีควันขึ้นจากห้องเครื่องเจ้าหน้าที่ก็ตกใจเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารก็วิ่งไปดูหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดก็ไปดูปรากฏว่าไม่มีอะไรในกอไผ่สรุปแล้วหม้อน้ำระเบิดหม้อน้ำระเบิดเนื่องจากรถยนต์ขับมาไกลท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดนะฮะแหม
2: สงขลาฝนไม่ตกหรอ
1: ผมตั้งข้อสังเกตว่าเขาไม่บอกทะเบียนรถหรอวันนี้หวยออก
2: ก็ฉันกำลังจะพูดเลยวันนี้มันดีค
1: ่
2: ะนะบอกเลขกันสักหน่อยสิ
1: หม้อน้ำระเบิดอ้าวแต่ว่าครม.สัญจรสงขลาเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะเรื่องของการที่จะก่อสร้างก่ออะไรอะไรต่างๆเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: แล้วก็ไหนๆลงไปแล้วเนี่ยรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเลยบอกว่าเฮ้ยก่อนจะสร้างอะไรเนี่ยเมกะโปรเจกต์ในพื้นที่เนี่ยถามพี่น้องก่อนนะว่า เอาไหม
2: ถามคนในพื้นที่สักนิด
1: ไม่อย่างนั้นมันจะมีปัญหาเดินหน้าโครงการเม็ดเงินลงไปแล้วปรากฏคนในพื้นที่ไม่เอา NGO ออกมาต้าน
2: ค
1: นในพื้นที่ออกมาต้านสรุปไม่ได้สร้างกันทันที
2: มันก็ขับเคลื่อนไม่ได้นะ
1: ใช่มันต้องเริ่มจากรับฟังความคิดเห็นพื้นที
2: ่
1: ก่อนนะครับซึ่งหวังนะฮะหวังใจว่าการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวานไประดมความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยจะได้คุยกันในเรื่องนี
2: ้
1: เพราะว่าหลายครั้งอ่ะเวลาเราจะมีเมกะโปรเจกต์อะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยก็มักจะมีเรื่องของการต่อต้านเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของวิถีชีวิตชุมชนที่คนในพื้นที่ก็บอกฉันไม่เอาด้วยโครงการดีแต่ฉันไม่เอาด้วยอ
2: ัน
1: นี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าหลายโครงการเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับคนส่วนรวมแต่ถ้าเกิดคนในพื้นที่ไม่เอาด้วยมันไปไม่ได้นะ
2: ฮะใช่
1: หลายโครงการ
2: คือเกิดประโยชน์ก็จริงแต่ว่าต้องยอมรับค่ะว่าต้องมีคนที่ได้รับผลกระทบ
1: อ
2: ยู่แล้ว
1: คนได้รับผลกระทบ
2: ใช่
1: การลงพื้นที่นี้ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี
2: ต้องไปพูดคุยกันแหละ
1: ควรจะให้มีกระบวนการเนี่ยรับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นอย่างรอบด้านเสียก่อนก่อนที่จะเดินหน้าโครงการใหญ
2: ่ๆ
1: เพราะที่ผ่านมาเกิดปัญหาความขัดแย้งจนไม่สามารถที่จะทำอะไรต่อไปได
2: ้
1: นะครับดังนั้นแล้วเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนถือว่าสำคัญ
2: คุยกันให้เคลียร์
1: ก่อนที่จะไปลงทุนพัฒนาอะไรต่างๆต้องฟังความคิดเห็นคนในพื้นที่ซะก่อนนะครับพักสักครู่ครับ
2: ค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องบทความนะฮะ
2: ค่ะ
1: เรื่องสายสัมพันธ์2พระราชินีนะครับรายละเอียดของบทความนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็ความสัมพันธ์ที่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู
2: ้
1: นะครับแล้วก็พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านทั้ง2พระองค์นะครับนั่นคือสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่หลายท่านนะครับอาจจะยังไม่ทราบเรื่องของพระจริยวัตรแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับวันนี้เราจะมาคุยในประเด็นนี้ครับกับผู้เขียนบทความเรื่องสายสัมพันธ์2พระราชินีนะครับพูดคุยกับคุณรัชกรคงเจริญครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูจุดเริ่มต้นของบทความนี้กันหน่อยค่ะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจแล้วก็จะต้องการที่จะสื่อสารอะไรผ่านบทความนี้คะถึงได้เลือกที่จะนำเสนอเรื่องสายสัมพันธ์สองพระราชินีระหว่างสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
8: ค่ะสำหรับจุดเริ่มต้นของบทความสายสัมพันธ์สองพระราชินีรำไพพรรณีสิริกิติ์นะคะบทความนี้ค่ะได้รับการเผยแพร่ในรายงานกิจการประจำปีพ.ศ.2568นะคะของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะคะก็เกิดขึ้นจากที่สำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะหรือห้องสมุดมสท.นะคะได้มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติชื่อว่าสายสัมพันธ์สองราชินีรำไพพรรณีสิริกิติ์นะคะเมื่อวันที่15-31 มกราคมที่ผ่านมาค่ะนิทรรศการครั้งนี้ค่ะได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะเนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการประกาศยกย่องนะคะจากยูเนสโกค่ะให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะในด้านพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคค่ะในขณะเดียวกันนะคะนิทรรศการยังได้จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยนะคะแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชเทวนีพันปีหลวงด้วยค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการนำเสนอนะคะก็เกิดขึ้นจากที่เราได้มีการศึกษาข้อมูลนะคะแล้วก็พบว่ามีมุมมองเรื่องราวนะคะที่มีความน่าประทับใจระหว่างสายสัมพันธ์ของทั้งสองพระองค์ค่ะที่มีทั้งความผูกพันในแง่ของความเคารพซึ่งกันและกันนะคะแล้วความต่อเนื่องของพระราชจริยวัตรรวมไปถึงพระราชกรณียกิจที่ทั้งสองพระองค์ค่ะทรงอุทิศให้แก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพค่ะ
1: คร
8: ับ ก็เลยเป็นความตั้งใจของการถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องนี้นะคะในมิติของความงดงามทางด้านประวัติศาสตร์ไทยค่ะ
1: ครับจากการค้นคว้าอะไรคือข้อเท็จจริงหรือว่าเป็นเรื่องราวที่สะท้อนสายสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมมราชินีกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมมราชชนนีพันปีหลวงที่ประชาชนอาจจะยังไม่เคยรับรู้ครับท่านครับ
8: ค่ะหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะทรงเป็นผู้ที่พระราชทานพระนามสิริกิติ์นะคะซึ่งมีความหมายอันเป็นมงคลว่าเป็นผู้เป็นสีแห่งกิตติยากรนะคะซึ่งการพระราชทานพระนามนี้นะคะสืบเนื่องมาจากความใกล้ชิดระหว่างพระราชวงศ์แล้วก็ราชสกุลกิตติยากรค่ะโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะทรงเป็นพระธิดาในหม่อมเจ้านักขัตมงคลกิตติยากรนะคะซึ่งทรงเป็นราชองครักษ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะและนอกจากนี้นะคะหม่อมหลวงบัวกิตติยากรค่ะพระมารดาก็ยังเคยเป็นนางพระกำนันในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะพระราชทานสิทธิสมรสแก่หม่อมเจ้านักขัตมงคลนะคะกับหม่อมหลวงบัวกิตติยากรค่ะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสายสัมพันธ์ส่วนพระองค์นะคะที่มีรากฐานที่เชื่อมโยงมาตั้งแต่ก่อนที่ทั้งสองพระองค์จะทรงมีบทบาทเป็นพระราชินีค่ะ
2: ค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้มีการกล่าวถึงเรื่องของพระราชจริยวัตรด้วยนะคะซึ่งในบทความนี้นะคะมีการกล่าวถึงความใกล้ชิดความเคารพกันของทั้งสองพระองค์ตรงนี้เนี่ยคุณรัชกรมองว่าพระราชจริยวัตรประการใดคะที่สะท้อนถึงสายสัมพันธ์นี้อย่างชัดเจนที่สุด
8: จะเป็นพระราชจริยวัตรนะคะในแง่ของความรักความเคารพแล้วความใกล้ชิดอย่างเป็นกันเองค่ะในฐานะสมาชิกของพระราชวงศ์ค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะก็ทรงมีพระราชไมตรีอันแน่นแฟนนะคะกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะโดยโปรดเสด็จพระราชดำเนินนะคะไปทรงเยี่ยมขนาดที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะประทับอยู่วังสุโขทัยนะคะเป็นประจำนอกจากนี้ค่ะทั้งสองพระองค์นะคะยังได้ทรงเชิญสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะคะเสด็จไปแต่พระราชฐานค่ะประทับแรมณวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นการพักผ่อนพระราชอิริยาบถร่วมกันนะคะและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีก็ยังทรงตำน้ำพริกแล้วก็ตั้งเครื่องถวายค่ะในการเสด็จไปทรงปิกนิกในชนบทต่างๆนะคะแสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมของสายสัมพันธ์อันงดงามระหว่างเจ้านายในพระราชวงศ์นั่นเองค่ะ
2: ค่ะ
1: ครับ
8: ค่ะ
1: จะครับเชิญครับ
8: ค่ะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะก็ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการนะคะเพื่อประเทศชาตินะคะในหลายๆโอกาสที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9นะคะถือว่าเป็นการทั้งการยอมรับและการสนับสนุนแล้วก็การสืบสารความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะที่มีความมุ่งหมายให้สถาบันนะคะดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยค่ะ
2: ครับ
1: จากพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีส่วนใดที่สะท้อนการสืบสานแนวพระราชดำริหรือแบบอย่างจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีบ้างครับ
8: พระราชินีทั้งสองพระองค์นะคะมีความการอนุรักษ์ทำรงนะคะศิลปะวัฒนธรรมนะคะในด้านงานหัตถกรรมที่มีความต่อเนื่องแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันนะคะก็คือสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะได้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนนะคะต่อมาในสมัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะพระองค์ก็ได้ทรงเห็นคุณค่าของงานฝีมือของราษฎรนะคะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตในให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะทรงบุกเบิกแล้วก็ส่งเสริมในงานหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างเป็นรูปธรรมค่ะอย่างที่เรารู้จักนะคะในรูปแบบของเสือสมเด็จใช่ไหมคะได้มีการพัฒนางานหัตถกรรมนะคะให้เป็นที่รู้จักแล้วก็มีชื่อเสียงค่ะส่วนในงานพัฒนาหัตถกรรมพื้นบ้านนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะเกิดจากที่พระองค์นะคะได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารค่ะทำให้ทรงเห็นว่าชาวบ้านนะคะมีฝีมือด้านศิลปะหัตถกรรมนะคะแต่ว่ายังขาดโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดค่ะจึงทรงให้มีการก่อตั้งนะคะมูลนิธิศิลปชีพค่ะในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะก็ได้มีการขยายงานศิลปชีพในแขนงต่างๆนะคะครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเลยค่ะ
2: ค่ะทราบว่าในบทความนี้นะคะได้มีการกล่าวถึง2พระราชินีผู้นำแฟชั่นสตรีไทยแห่งสยามตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ได้เล่าถึงบทบาทของทั้ง2พระองค์ในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยแล้วก็ในเรื่องของการแต่งกายไทยให้เป็นที่ยอมรับสักนิดค่ะ
8: ค
2: ่
8: ะในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะคะก็ถือว่าเป็นยุคสมัยที่สตรีค่ะมีบทบาทนอกบ้านมากขึ้นนะคะรวมไปถึงได้มีการแผ่ขยายของวัฒนธรรมตะวันตกอะค่ะทำให้ได้มีโอกาสในการศึกษามากขึ้นนะคะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะก็ ทรงมีบทบาทแบบสากลมากยิ่งขึ้นนะคะในฐานะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งสยามค่ะในการเสด็จพระราชดำเนินในพิธีต่างๆหรือว่าการทรงเยือนต่างประเทศนะคะพระองค์ทรงมีความใส่พระทัยนะคะในแบบแผนการแต่งกายนะคะด้วยทรงตระหนักว่าความสวยงามค่ะไม่ใช่แค่เรื่องส่วนพระองค์ค่ะแต่เป็นเรื่องของธรรมเนียมทางการทูตนะคะแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศชาติค่ะเป็นการแสดงให้เห็นว่าสตรีไทยนะคะมีความสง่างามและทันสมัยก้าวทันโลกได้นะคะต่อมาค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะท่านก็ได้ทรงสืบสานและต่อยอดบทบาทดังกล่าวนะคะอย่างโดดเด่นค่ะโดยที่เราจะเห็นได้ว่าทรงนำผ้าไทยนะคะแล้วก็การแต่งกายแบบไทยค่ะไปเผยแพร่ในระดับนานาชาตินะคะทำให้ผ้าไทยอะค่ะไม่ได้เป็นเพียงผ้าพื้นเมืองนะคะแต่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชาติค่ะโดยเมื่อครั้งที่ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยนะคะในโอกาสสำคัญนะคะท่านก็ได้

0: นะคะถือว่าเป็นความต่อเนื่องของแบบแผนการแต่งกายในราชสำนักนะคะที่สืบทอดต่อกันมานะคะเห็นได้จากฉลองพระองค์ชุดไทยสบายสองชายซึ่งปรากฏเป็นครั้งแรกในราชสำนักสยามนะคะเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณพระบรมราชินีค่ะทรงฉลองในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2468ค่ะเป็นการฉลองพระองค์เต็มยศนะคะถือว่าเป็นการสะท้อนความงดงามตามแบบแผนของราชสำนักค่ะต่อมานะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะก็ทรงสืบสารแบบแผนฉลองพระองค์ตามราชประเพณีในสมัยของรัชกาลที่7นะคะพระองค์ทรงฉลองชุดไทยสบายสองชายเช่นเดียวกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีในพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ค่ะชุดไทยสบายสองชายจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ความงดงามของประเพณีแล้วก็สายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีการเชื่อมโยงจากรัชกาลหนึ่งสู่อีกรัชกาลหนึ่งค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้แล้วเนี่ยจากสบายสองชายในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงพระราชกรณียกิจต่างๆของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยพระองค์มีบทบาทยังไงบ้างคะที่ในการที่จะสืบสานแล้วก็ทำให้เอกลักษณ์ในเรื่องของการแต่งกายสตรีไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักในระดับสากล
0: ค่ะพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมแล้วก็การเผยแพร่การแต่งกายแบบไทยนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะก็คือที่โดดเด่นก็คือการพัฒนาผ้าไทยสู่มาตรฐานสากลค่ะพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณนะคะนำมาประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่นะคะทรงออกแบบชุดไทยเพื่อให้สวมใส่ได้อย่างสะดวกนะคะและยังได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตนะคะให้สตรีไทยค่ะสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการตัดเย็บสวมใส่นะคะเลยกลายมาเป็นต้นแบบของชุดประจำชาติไทยที่เรารู้จักอย่างแพร่หลายที่เรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อทรงเสด็จพระราชดำเนินไปเจริญสัมพันธ์พันไมตรีกับต่างประเทศนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะก็ทรงมีพระราชประสงค์ค่ะที่จะฉลองพระองค์ในชุดไทยนะคะเพื่อให้แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยอย่างแท้จริงค่ะสะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพนะคะในการสร้างสรรค์แล้วก็การสืบสานธรรมเนียมการแต่งกายแบบเอกลักษณ์ไทยในราชสำนักไทยนะคะให้เข้ากับยุคปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมค่ะ
2: ครับจากบทความนี้นะครับจะเห็นความต่อเนื่องนะครับของสถาบันพระมหากษัตริย์ระหว่าง2รัชกาลในแง่มุมไหนบ้างครับแล้วก็มีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ยังไงบ้างครับท่านฮะ
0: จากบทความนี้ใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: แสดงให้เห็นถึงมรดกของทั้ง2พระองค์อะค่ะที่ทรงท่านทรงสร้างและทรงสืบสานไว้นะคะไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวที่ในหน้าประวัติศาสตร์เท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมนะคะรวมไปถึงภูมิปัญญาไทยนะคะที่ถ่ายทอดผ่านความงดงามของผ้าไทยหัตถศิลป์แล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมค่ะซึ่งเราที่เป็นคนไทยทุกคนนะคะสามารถร่วมรักษาและสืบสานกันได้นะคะโดยอาจจะเริ่มต้นจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็การตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยค่ะเพื่อให้สามารถส่งต่อเรื่องราวที่มีคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นได้นะคะให้เข้าใจถึงคุณค่าแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีแล้วก็สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความเกี่ยวข้องแล้วก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในด้านใดบ้างคะ
0: สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะคะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยนะคะด้วย

0: คือของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเป็นนามที่ได้รับพระราชทานมาจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตามพระนามทรงกรมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะเมื่อครั้งที่ท่านทรงดำรงพระอิสริยยศนะคะเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชานะคะและนอกจากนี้ค่ะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะพระราชทานกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องค่ะโดยทรงพระราชทานพระราชวรโอกาสนะคะให้คณะผู้บริหารค่ะได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายรายงานกิจการครบรอบการดำเนินการของมหาวิทยาลัยนะคะถึง2ครั้งด้วยกันค่ะด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะทางมหาวิทยาลัยค่ะจึงได้มีการจัดตั้งห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีขึ้นนะคะเพื่อนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการน้อมนำนะคะพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะคะให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยของทั้งสองพระองค์ค่ะให้เป็นชื่อห้องค่ะซึ่งห้องแห่งนี้นะคะเป็นห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เฉพาะนะคะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจแล้วก็เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่7ค่ะ
1: ครับแล้วครับท้ายนี้มีอะไรฝากเพิ่มเติมถึงฟังทางบ้านไหมครับ
0: ก็อยากจะฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงประชาชนทุกท่านนะคะอยากจะให้มองว่าเรื่องประวัติศาสตร์ค่ะไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะไม่ใช่เรื่องที่อยู่แค่ในเรื่องตำราเรียนนะคะการที่เราศึกษาค้นคว้าในเรื่องอดีตนะคะจะทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นคุณค่าของรากเหง้าวัฒนธรรมรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆนะคะที่หล่อหลอมให้เราเป็นคนไทยในทุกวันนี้นะคะก็อยากให้บทความนี้ค่ะเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะที่ทำให้คนรุ่นใหม่อะค่ะอยากจะศึกษาค้นคว้าอยากจะตั้งคำถามหรือค้นหาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะเพื่อให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์แล้วก็ประเทศชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: ครับคุณรัชกรคงเจริญผู้เขียนบทความเรื่องสายสัมพันธ์สองพระราชินีนะครับหลายท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับความสัมพันธ์ของสองราชินีที่หลายคนยังไม่เคยรู้นะครับก็สามารถหาบทความนี้อ่านได้นะครับเรื่องสายสัมพันธ์สองพระราชินีนะครับติดตามข่าวสารกันต่อครับเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นนะฮะเหมือนจะจบลงแล้วนะครับเร
2: ื่อง
1: ของการสอบนะฮะไม่ใช่ว่าสอบเข้าท้องถิ่นนะฮะแต่เป็นการสอบ
2: สวน
1: เรื่องของการทุจริตนะฮะล่าสุดฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์กล่าวถึงความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับในการถอดถอนข้าราชการทุจริตในการสอบท้องถิ่นซึ่งครบกำหนดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็บอกว่าโอ้เราได้ให้คำมั่นว่าสิ้นเดือนภายในเดือนสิงหาคมนี้ต้องจบนะฮะมาจบวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมพอดีนะฮะดีไม่ใช่สี่โมงครึ่งนะฮะแต่ก็จบไปแล้วนะฮะเป
2: ็
1: นมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกรรมการกลางนะฮะก็ได้กำหนดการถอดถอนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเมื่อวานนี้นะฮะจากรายงานทราบว่าขณะนี้ดำเนินการถอดถอนทั้งผู้ที่มีคะแนนสอบผิดปกติแล้วทั้งหมดจำนวน 5,925 ราย5,925 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ได้รับการบรรจุแล้ว 3,864 รายโอ้โหส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุไม่จำเป็นต้องดำเนินการถอดถอนเพราะในรอบใหม่จะไม่มีการบรรจุเพิ่มเติมอันนี้น่าจะเป็นบัญชีหมดอายุมั้งหร
2: ือ
1: ว่าหมดอายุสิ้นเดือนกันยายนก็ไม่บรรจุใหม
2: ่ค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยังบอกว่าขณะนี้มีผู้ขอตรวจสอบคะแนนสอบประมาณ 1,500 รายโดยหลังจากได้ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานแล้วยังไม่มีการโต้แย้งหรือร้องเรียนส่วนข้าราชการที่ถูกถอดถอนขณะนี้ยังไม่มีรายงานใดยื่นร้องเรียนหรืออุทธรณ
2: ์
1: รวมถึงยังไม่มีรายงานว่าจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและสถานการณ์ยังเป็นไปตามปกติ
2: ค่ะ
1: นะฮะก็คือล่าสุดเมื่อวานยังไม่มีคนฟ้องเดี๋ยวรอดูก่อน
2: หลังจากนี้ หลังจากที่มี การออกมาพูดถึงความคืบหน้าประมาณนี้แล้วนั้นจะมีใครกังขาหรือมีใครสงสัยหรือว่ามีใครอยากจะอะไรหรือเปล่า
1: เออก็น่าสงสัยอยู่อย่างนึงว่าอ้าวถ้าเกิดถอดถอนไปกลุ่มนี้แล้วเนี่ยคนที่ขึ้นบัญชีรอบใหม่เนี่ยไม่ได้มีการเรียกเข้าบรรจุเพิ่มเติ
2: ม
1: ซึ่งในระเบียบเนี่ย
2: มันต้อง
1: เรียกต้องเรียก
2: ใช่ไหมคะตามลำดับขึ้นมา
1: ตามลำดับขึ้นมานะฮะก็จริงๆก็คืออุทธรณ์คำสั่งได
2: ้
1: ถ้าอุทธรณ์คำสั่งแล้วเนี่ยทางมหาดไทยยืนยันคำเดิมนะก็ถึงไปฟ้องศาลปกครองคือตอนนี้มันยังไม่มีผู้เสียหาย
2: ค
1: ือตอนนี้ยังไม่มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องตรงนี้ไงเพราะยังไม่มีคำสั่งอย่างเป็นทางการแล้วก็ไม่ได้มีการถอดถอนแล้วก็คนที่ถูกขึ้นบัญชีเนี่ยยังไม่ถือว่าได้รับการกระทบกระเทือนสิทธิ์เพราะคำสั่งตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ออกมาเมื่อไหร่ที่ออกมาปุ๊บเนี่ยผู้ที่ถูกกระทบกระเทือนสิทธิ์หรือผู้เสียหายเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งถ้ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกกระทบกระเทือนด้วยคำสั่งตรงนี
2: ้
1: ในการถอดถอนตัวเองอาจจะไม่ได้ทำผิดหรือขึ้นบัญชีไว้แล้ว
2: ไม่โดนเรียก
1: ไม่โดนเรียก
2: ด้วยเหตุนี
1: ้ด้วยเหตุนี
2: ้
1: นะฮะก็ต้องดูต่อไป
2: ใช่บาง
1: ว่าจะเป็นอย่างไร
2: บางท่านไม่ได้ผิดอ่ะเนาะก็คิดว่าน่าจะต้องเป็นคิวของตัวเองที่จะต้องได้เรียกขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าใช้การนี้เพื่อที่จะลดอัตราราชการหรือเปล่า
1: ไม่ใช่น่าจะเป็นเพราะว่าคือบัญชีเนี้ยมันก็มีปัญหาเรื่องของความโปร่งใสในการดำเนินงานพอมันมีความโปร่งใสปุ๊บเนี่ยครั้นเนี่ยที่หน่วยงานเนี่ยจะบรรจุเข้าไปเน
2: ี่
1: ยก็เกรงว่าจะมีปัญหา
2: เดี๋ยวก็จะต้องมาตรวจสอบกันอีก
1: ก็ต้องมาตรวจสอบกันอีกนะฮะแต่คนที่เขาบอกว่าเฮ้ยผมมาโดยสุจริตนะแล้วผมก็ขึ้นบัญชีเอาไว้ถ้าคุณไม่เรียกผมเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมกับผม
2: เสียสิทธ
1: ิ์อุตส่าห์รอมาปี2ปี
2: ถู
1: กไหมฮะ
2: ถูกค่ะ
1: อันนี้คือ2อย่างเนี่ยมันก็สามารถที่จะคุยกันอะแต่ถ้าคุยกันไม่ได้ปั๊บเนี่ยมันก็คือคำสั่งมันก็ออกมาแล้วอะ
2: ก็จะมีคนร้อง
1: ก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วถึงไปฟ้องสุสานปกครองแต่ถ้าเกิดจะคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินคือว่าคำสั่งนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยก็ไปร้องสุสานปกครองบอกว่าให้ระงับยับยั้งคำสั่งตรงนี้ไว้ก่
2: อ
1: นคุ้มครองไม่ให้คำสั่งเนี่ยมีผลไม่อย่างนั้นมันก็จะมีผู้ที่เดือดร้อนเสียหายเป็นจำนวนมาก
2: ติดตามตอนต่อไปนะคะเอามาดูเหตุการเกิดเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กันบ้างซึ่งเมื่อวันนี้ทางด้านท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะคุณสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์นะคะท่านได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าตอนนี้ได้มีการลงไปในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทมนะคะแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยได้ควบคุมในเรื่องของเพลิงเนี่ยควบคุมได้เรียบร้อยอยู่แล้วแหละแต่ประเด็นเนี่ยต้องไปดูในเรื่องของคุณภาพอากาศบริเวณนั้นโดยทางสำนักอนามัยกทมนะคะมีการไปตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณท้ายลมจะอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลกลางค่ะเห็นว่าพบสารเบนซินและโทลูอีนเนี่ยรวมถึงก๊าซจากการเผาไหม้ในระดับต่ำก็คือพูดง่ายๆว่ามันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหละไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะคะหลังจากที่มีการเคลียร์จุดความร้อนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบโดยทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็พร้อมที่จะสนับสนุนการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบนะคะมีการตรวจในเรื่องของน้ำเสียกากของเสียจากเหตุเพลิงไหม้ว่ามันต้องไปบำบัดหรือกำจัดอย่างไรเพราะว่าทั้งหมดนี้มันต้องกำจัดให้ถูกต้องนะนะคะซึ่งทางด้านคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าอ้าวไปดูไปติดตามสถานการณ์ให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการกำจัดสิ่งต่างๆเพราะว่ามันมีเพื่อพวกเครื่องมือช่างเคมีพันอะไรที่มันถูกเผาไหม้อ่ะเอาไปดูหน่อยว่าพวกนี้เนี่ยมันจะกำจัดยังไงให้มันไม่เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนใกล้เคียง
1: น่าสนใจเพราะว่าคลองถมเนี่ยเป็นแหล่งจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบตเตอรี่พวกโทรศัพท์มือถือ และอะไรต่างๆเนี่ยคือเยอะนะ
2: มันมีสารพิษ
1: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะมันก็มีข้อสังเกตเหมือนกันเราพยายามผลักดันเรื่องของรถยนต์ EV รถยนต์ EV มีแบตเตอรี
2: ่
1: พอมันหมดสภาพอะไรปุ๊บเนี่ยเอาไปที่ไหน
2: กำจัดอย่างไร
1: ไม่เอาไปไหน
2: มันกำจัดยากอยู่เหมือนกันนะค
1: ุ
2: ณ
1: มันไม่ได้มีแผลนะคือพอทิ้งปุ๊บก็ไปโยนให้ซาเล้งอ่ะ
2: มันก็
1: มันไม่ได้มีการ
3: กำจัดที่ถูกต้อง
1: กำจ
3: ั
1: ดอย่างถูกต้องอีกไม่นานนะประเทศไทยเนี่ยขยะอิเล็กทรอนิกส์จะเยอะมากขึ้นเพราะเราอ่ะผลักดันรถ EV ตอนนี้รถ EV เยอะเมื่อไหร่ที่มันหมดสภาพแบตเตอรี่หมดสภาพเนี่ยเรื่องของการกำจัดเนี่ยเรามีแนวทางกันหรือยัง
3: ก่อนหน้านี้ค่ะ
1: กลัวว่ามันจะเป็นบัวหายแล้วล้อมคอ
3: คือเคยเห็นมีโครงการนะคุณทรงพลที่ในเรื่องของการกำจัดแบตเตอรี่กำจัดอุปกรณ์ที่มันมีแบตอ่ะเหมือนเขาบอกให้เหมือนมีหน่วยงานนึงอะค่ะที่ว่าเราสามารถเอาไปให้เขาแล้วเขาแบบไปกำจัดต่อได้อย่างถูกต้อง
1: แถมเงินให้เราไหมมันต้องมีแรงจูงใจไง
3: ถูกต้อง
1: มันต้อง
3: เพราะว่าขนาดเราไปเปลี่ยนแบตเตอรี่อ่ะร้านยังรับซื้อเลยนะ
1: ยังรับเธอ
3: 200บาท
1: ก็คือต้องมีหน่วยงานกลางเนี่ยแหละที่รับซื
3: ้อ
1: แล้วก็นำไปกำจัดอย่างถูกต้องนะฮะไม่งั้นอู่ก็รับซื้อแล้วก็ไปทิ้งเอาไปอะไรกันอีกนะเอาไปดูเศรษฐกิจต่างประเทศกันบ้างนะครับไปดูญี่ปุ่นดีกว่า
3: ทำไมคะ
1: ที่โตเกียวเขาไปสำรวจออนไลน
3: ์
1: สำรวจออนไลน์ฮะเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นไม่มีแผนจะแต่งงาน 35% ฮะไปสำรวจเด็กและครอบครัวแห่งไปสำนักงานเด็กและครอบครัวแห่งชาติญี่ปุ่นนะกลุ่มตัวอย่างอายุ 15-39 ปีก็ 68,000 คนนะฮ
3: ะ
1: เขาบอก 35.1 ของกลุ่มคนโสดระบุว่าไม่มีแผนจะแต่งงานขณะที่ 37.5 ระบุอยากแต่งงานในสักวันนึงสักวันนึงนะฮะ
3: ไม่รู้วันไหน
1: เพราะอะไรรายได้ไม่มั่นคงต่อชีวิตแต่งงานนะฮะสูงถึง 40% ส่วนสิ่งที่ให้ความสำคัญมากกว่าการแต่งงานผู้ตอบแบบสอบถาม 50.8% เกินครึ่งมานิดนึงตอบว่าเพลิดเพลินกับเวลาว่างและงานอดิเรกนะฮะ
3: คืออย่าอยู่คนเดียวเป็นอินโทรเวิร์ตแบบนั้นหรือเปล่า
1: วิถีชีวิตใหม่
3: แบบใหม่นะเปลี่ยนไปนะคุณคนสมัยนี้นะคะยุคปัจจุบันคนความคิดก็เปลี่ยนไปเหมือนก
1: ัน นะอันนี้ที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่า 35% ยังไม่มีแผนจะแต่งงานและอีก 50% บอกว่าเพลิดเพลินกับเวลาว่างและงานอดิเรกก็อยู่กับตัวเองได้มากยิ่งขึ้น
3: อยากอยู่กับตัวเองหรอ
1: นะ
3: ไม่อยากจะแต่งงานแล้วถ้าแต่งงานแล้วอยากมีลูกมั้ยคนก็อยากมีลูกน้อยลงเหมือนกันนะ
1: คนอยากมีลูกน้อยลงเพราะเลี้ยงลูกไม่ไหวนะอันนี้ญี่ปุ่นฮะประเทศไทยก็ไม่น่าจะต่างกันสักเท่าไหร่นะฮะส่วนเรื่องของพรกกู้เงินผ่านเรียบร้อยผ่านสวเรียบร้อยนะฮ
3: ะ
1: เรียบร้อยสำหรับพรกกู้เงินฮะมีเหตุผลและความจำเป็นเพราะว่าต้องนำมาใช้ในการที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วก็เยียวยาประชาชนฮะ
3: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันสันพรปัญญาดิลกค่ะ
1: ทรงผลชูเวศสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวด
7: บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1/2569ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยพิจารณายุทธศาสตร์เชิงการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่สงขลาโดยรวบรวมตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมสรุปกรอบข้อเสนอเชิงนโยบายจำแนกเป็น4มิติครอบคลุมด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและภัยพิบัติเพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณและปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายสำหรับวันนี้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมการประชุมสวมใส่ผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้แก่ผ้าลายราชวัตรเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นขณะที่มาตรการการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เพื่อให้การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านจังหวัดนราธิวาสพร้อมนำเสนอแนวทางพัฒนาด้านสังคมเวทีเวิร์กช็อป5จังหวัดภาคใต้เตรียมเสนอครม.สัญจรในวันนี
8: ้นายกฤษณานันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้เพื่อนำข้อเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันนี้โดยนายกฤษณานันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้รับมอบหมายให้นำเสนอประเด็นด้านสังคมโดยเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านการจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูแบบครบวงจรควบคู่กับการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกจากนี้ยังเสนอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขโดยผลักดันการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภาคใ ลดความแออัดและเพิ่มศักยภาพรับมือภัยพิบัติขณะเดียวกันได้เสนอแนวทางลดความยากจนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนการนำเด็กนอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ตลอดจนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐและการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ของพื้นที่ปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงการ TH AI Passport ผ่านระบบ AI Pass วันแรกมียอดผู้ใช้งานถึง 1,300,000 คน
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าโครงการ TH AI Passport หลังเปิดให้ใช้งานวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 1,300,000 คนโดยไม่พบปัญหาระบบล่มทั้งนี้เชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันสำหรับโครงการ TH AI Passport เป็นการรวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานนอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ส่วนความกังวลด้านความปลอดภัยข้อมูลนั้นยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือแอปพลิเคชันทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันปลอดภัยแน่นอนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่ยะโสธรคราฟคราฟความสุขสนุกริมทะเลพัทยาเพราะยะโสธรจะยกเสน่ห์ของดีภูมิปัญญาและงานคราฟสุดสร้างสรรค์มาพร้อมกิจกรรมแจกจัดเต็มมินิคอนเสิร์ตฟิล์มกลิ่นตินอินฟูโอชั่นแน็กซิลิพงเดอะวอยโอสิทธิ์ภูมิเดอะวอยไม้เฟิร์นสุทธิยาไม้ทองคำโบกัลยาณัสนาซุปเปอร์วาเลนไทน์เตรียมตัวมาร้องมาม่วนมาโยกและมาสนุกไปพร้อมกันแล้วพบกันลานกิจกรรมฝั่งชายหาดเซ็นทรัลพัทยาจังหวัดชลบุรี 3-7 กันยายนนี้
1: สาเหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงคลิปตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วพอเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ

0: เราให้ความสำคัญกับความมั่นคงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของทุกชีวิตที่อยู่รอบสถานประกอบการของเราตลอดกว่า4ทศวรรษเราดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและการพัฒนาชุมชนโดยรอบให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
1: เราเชื่อว่าการเติบโตของปตท.ต้องเคียงข้างชุมชนเราจึงทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมลดผลกระทบพร้อมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความร่วมมือกับชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติการเพราะความปลอดภัยและความมั่นคงของคุณคือความสำเร็จของเรา
0: ปตท.สานพลังเพื่อสังคม Sustainable Growth for All
2: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: เลือกไข่ยังไงให้ดีวันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกันนะคะ
4: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลานำผลงานจัดแสดงในการประชุมครม.สัญจรสงขลาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลานำผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดแสดงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลา
8: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันนี้หน่วยงานต่างๆได้จัดแสดงนิทรรศการการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภายใต้แนวคิดเสน่ห์สงขลาเหมือนสองทะเลให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการจัดแผนรับมืออุทกภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการจัดทำระบบวันดาต้าเป็นศูนย์กลางเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุขการนำเสนอสงขลาสู่มรดกโลกจัดแสดงศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาคใต้ผลิตเพื่อการส่งออกตลาดโลกอาทิยางพาราอาหารแปรรูปที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 268,000 ล้านบาทต่อปีและสงขลาไมซิตี้อันดับหนึ่งของไทยเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์ระดับโลกนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของดีเมืองสงขลาอาทิข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่ข้าวหมกไก่กาแฟสบ้าย้อยผลิตภัณฑ์ตาโนดหมายชโยรายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดเผยยอดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ10เดือนทะลุ 1.96 แสนล้านบาทมั่นใจสิ้นปีงบประมาณ 2,569 บรรลุเป้าหมายร้อยละ95
9: นายธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครอ.เปิดเผยผลการกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ 2,569 ว่ามียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,576 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ77ของกรอบงบลงทุนรวม 253,852 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงสุดได้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท. 13,686 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม. 11,581 ล้านบาทและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมา 7,497 ล้านบาททั้งนี้สคร.ประเมินว่าการดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายยังคงเป็นไปตามแผนงานโดยจะเร่งติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา2เดือนที่เหลือเพื่อผลักดันให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนณสิ้นปีงบประมาณ 2,569 เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่า195ของกรอบงบลงทุนรวมอย่างแน่นอนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังคงต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี
10: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้สาเหตุสำคัญมาจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่ยังมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นจนถึงวันนี้นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเวลา 10 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจไม่พบกลุ่มฝนอุณหภูมิ 31.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 52% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปกคลุมบริเวณอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลรวมถึงจังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักจนหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายนพุทธศักราช2569ฉบับที่12ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไฮลัมและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายนศกนี้ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง างด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศในวันที่1กันยายนพุทธศักราช2569เวลา5นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่1กันยายนพุทธศักราช2569เวลา17นาฬิกาการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่ยะโสธรคราฟคราฟความสุขสนุกริมทะเลพัทยาเพราะยะโสธรจะยกเสน่ห์ของดีภูมิปัญญาและงานคราฟสุดสร้างสรรค์มาพร้อมกิจกรรมแจกจัดเต็มมินิคอนเสิร์ตฟิล์มกลิ่นตินอินฟูโอชั่นแน็กซิลิพงเดอะบอยโอสิทธิ์ภูมิเดอะบอยไม้เฟิร์นสุทธิยาไม้ทองคำโบกัลยาณสนาซุปเปอร์วาเลนไทน์เตรียมตัวมาร้องมาม่วนมาโยกและมาสนุกไปพร้อมกันแล้วพบกันลานกิจกรรมฝั่งชายหาดเซ็นทรัลพัทยาจังหวัดชลบุรี 3-7 กันยายนนี้
1: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจร

รมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมองคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์ฟรี
2: แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569

จังหวัดชลบุรีโทร038-285-511ต่อ2453 1การสมัครได้สุขภาพได้ร่วมทำบุญและได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค

0: หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
1: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
2: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
4: สวัสดีครับท่านฟังที่เคารพวันนี้รายการบ้านเราไม่โกงกลับมาพบกับท่านผู้ฟังในวันอังคารที่1กันยายน2569ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแห่งความหวังนะครับของท่านผู้ฟังหลายท่านเลยทีเดียวครับตรงกับวันที่1หรือวันที่16ของทุกเดือนเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับเรื่องอะไรนั้นนะครับก็หวังว่าท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะทราบคงจะเข้าใจแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของความหวังของพวกเรานี่แหละนะครับท่านผู้ฟังครับเดือนกันยายนเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นเดือนสุดท้ายนะครับของปีงบประมาณนะครับแล้วก็เป็นเดือนสุดท้ายของท่านหลายท่านเลยนะครับที่มีอายุครบ60ปีแล้วนะครับท่านก็จะได้พักผ่อนสักทีนะครับหลังจากท่านทำงานรับราชการครับระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นวันที่จะได้เกษียณอายุราชการสักทีนะครับก็จะได้มีเวลาพักผ่อนนะครับอยู่กับลูกกับหลานว่ากันอย่างนั้นนะครับบางท่านก็บอกว่าก็ต้องหยุดพักผ่อนไปเลี้ยงหลานอะไรนึงว่านี่สมัยเนี่ยนะครับท่านฟังครับอายุ60ปีเนี่ยโอ้บางท่านก็ยังดูไม่แก่นะครับไม่ชรายังเดินคล่องแคล่วว่องไวนะครับก็ทางหน่วยงานราชการเขาเคยเสนอไว้นะครับว่าต่อไปจะให้มีการเกษียณอายุราชการถึง65ปีเนี่ยอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยท่านที่มีอายุ60ปีเนี่ยก็ยังมีสมองนะครับมีร่างกายยังแข็งแรงสมบูรณ์อยู่นะครับยังทำคุณประโยชน์นะครับให้กับทางบ้านเมืองได้เนี่ยนะครับก็ว่ากันไปตามยุคตามสมัยก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับในเรื่องของการทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ทางหน่วยงานราชการได้กำหนดไว้เนี่ยครับวันนี้ข่าวแรกเนี่ยนะครับก็จะเสนอในเรื่องของข่าวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีบ้างนานๆที่จะหยิบยกข่าวที่เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรีของเราเนี่ยนะครับมาพูดคุยกับนายสกลคนลูกอินสาวลลิตาสิงโตทองนะครับร่วมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนอาชีวศึกษาชลบุรีห่างไกลยาเสพติดนะครับวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ณอาคารคมสันวิทยาคารชั้น2นักวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีตำบลหนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีรองกลางหรือนายสกลผลลูกอินนะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานนะครับในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนในสถานศึกษานะครับเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับอาชีวะสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาชลบุรีหรือว่าสอจชลบุรีประจำปีก็ประมาณ2569รุ่นที่3ภายใต้โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีโดยมีเลขาเนยนะครับหรือนางสาวลลิตาสิงโตทองเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีรองปุ๊กนางจันทนาทองแดงนะครับรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีผอ.จ่านางสาวจาริณีกลวยทิพย์เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายพีรพงษ์พันโสดานะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค ชลบุรีนะครับกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนอกจากนี้นะครับยังมีนายวสันต์อารีรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสนนะครับผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมนะครับรองผู้อำนวยการวิทยาลัยหัวหน้าศูนย์ราชการคณะครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับรองกลางหรือนายสกลผลลูกอินกล่าวว่าการสร้างภูมิคุ้มกันเกิดเป็นภารกิจสำคัญนะครับเพราะเยาวชนคือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะสถานศึกษาครูอาจารย์ครอบครัวและตัวแทนเยาวชนนะครับเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจรู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติดและสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่ออนาคตและคุณภาพชีวิตได้เนี่ยนะครับอบจ.หรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะครับพร้อมให้การสนับสนุนและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับเพื่อให้เยาวชนมีความรู้เท่าทันยาเสพติดครับรู้จักปฏิเสธสิ่งที่เป็นภัยนะครับต่อตนเองและสามารถนำความรู้ครับที่ได้รับไปขยายผลสู่เพื่อนนักเรียนนะครับนักศึกษาครอบครัวและเยาวชนนะครับเชื่อมั่นว่านะครับพลังของเยาวชนและพลังของเยาวชนจะเป็นส่วนสำคัญนะครับในการร่วมสร้างชลบุรีนะครับให้เป็นสังคมที่เข้มแข็งนะครับปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนเลยทีเดียวครับนายสกลผลลูกอินนะครับกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนะครับโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีครับหรือสปปสอปจชบเนี่ยนะครับเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันและปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับจึงร่วมกับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรีหรือว่าปจ.ชลบุรีนะครับจัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนนะครับในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครับจำนวน3รุ่นครับโดยกิจกรรมครั้งนี้นะครับเป็นรุ่นที่3การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนนะครับให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยนะครับของยาเสพติดส่งผลกระทบต่อร่างกายและสุขภาพเนี่ยนะอนามัยนะครับครอบครัวและสังคมตลอดจนผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศนะครับพร้อมทุ่มเทนะครับสร้างเครือข่ายแกนนำนักศึกษาและเยาวชนส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับประกอบด้วยนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.นะครับและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.นะครับจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีจำนวน150คนและวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมจำนวน50คนรวมทั้งสิ้น200คนนะครับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรีในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเขามีความรู้ความเข้าใจและมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับสามารถดำรงชีพได้อย่างปลอดภัยนะครับห่างไกลจากยาเสพติดพร้อมเป็นพลังสำคัญนะครับในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและปลอดภัยอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับข่าวนี้ก็มาจากข่าวของป ่ายการประชาสัมพันธ์นะครับกองการท่องเที่ยวและกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนะครับทางรายการก็ต้องขอขอบคุณไว้ด้วยนะครับต่อไปก็ไปที่ปปช.ภาค9นะครับภาค9ก็อยู่ทางด้านภาคใต้นู่นแหละครับเพราะว่าปปช.ภาค9แถลงรับเรื่องไต่สวนอบจ.สงขลานะครับนายกสุพิชสามเรื่องนะครับและก็ตรวจสอบอีกหลายเรื่องนะครับทั้งเช่าเครื่องจักร200ล้านนะครับกู้ 2,000 ล้านที่ภาคประชาชนร้องเรียนนะครับทั้งยังไต่สวนนายกวิสุทธิ์อบจ.พัทลุงกรณีปรับปรุงถนนรองผู้ว่าสงขลาสังคมเรื่องขณะนี้นะครับเป็นนายอำเภอและอีก7ข้าราชการนะครับทั้งหมดมหาดไทยทหารผอ.อาชีวะและป่าไม้นะครับหมายความว่ามีข้าราชการทางภาคเก้านู่นแหละครับปปช.นะครับจะเริ่มไต่สวนการกระทำความผิดต่างๆเขาบอกว่าวันที่28สิงหาคม2569นะครับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ภาคเก้านะครับเผยแพร่ข้อมูลนะครับเรื่องกล่าวหาที่เข้าสู่กระบวนการไต่สวนนะครับเรื่องกล่าวหาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับและเรื่องการกล่าวหาคณะกรรมการปปช.มีมติให้ข้อกล่าวหาตกไปนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่ประชาชนให้ความสนใจในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะครับความคืบหน้าคดีสำคัญครับปปช.สงขลานายทวิชาญบินการรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ภาค9กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาหรืออบจ.สงขลานะครับที่มีนายสุพิชพิทักษ์ธรรมนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามี8เรื่องครับแบ่งเป็นเรื่องที่เข้าสู่ขึ้นการไต่สวนเนี่ยนะครับเรื่องที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเบื้องต้นและเรื่องที่คณะกรรมการปปช.มีมติให้ตกไปเนี่ยนะครับ 3. เรื่องเข้าสู่ชั้นไต่สวนเรื่องแรกคือการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์นะครับหรือโรงอาหารนะครับที่ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการและไม่ได้ตั้งงบประมาณประจำปีนะครับรวมถึงมีการจัดทำเอกสารหรือดำเนินการในลักษณะบริจาคภายหลังนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบนะครับเรื่องที่สองต่อเนื่องจากเรื่องเดิมนะครับในประเด็นละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และยินยอมให้มีการก่อสร้างในพื้นที่รับผิดชอบของอบจ.สงขลานะครับและการก่อสร้างไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522นะครับเรื่องที่3นะครับกรณีปรับปรุงตกแต่งห้องทำงานนายกอบจ.สงขลานะครับทั้งห้องเลขานุการนายกอบจ.สงขลาและห้องโถงชั้น4นะครับที่มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างรวมถึงมีการปรับปรุงห้องจนแล้วเสร็จพอดำเนินการจัดทำเอกสารภายหลังเนี่ยนะครับก็หมายความว่าก่อสร้างไปก่อนแล้วก็จัดทำเอกสารภายหลังนี่แหละนะครับท่านฟังครับ 3. เรื่องที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเรื่องแรกโครงการประกวดราคาเช่าเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับพร้อมพนักงานขับรถระยะเวลา5ปีครับวงเงินงบประมาณประมาณ200ล้านบาทเรื่องที่2การสมยอมและการตอบแทนผลประโยชน์ระหว่างเอกชนรายหนึ่งครับกับผู้บริหารอบจ.สงขลานะครับโดยมีข้อเก่าหาว่าเอกชนรายดังกล่าวนะครับยกหนี้145ล้านบาทให้ผู้บริหารอบจ.สงขลารายหนึ่งครับซึ่งมีผู้บริหารอบจ.สงขลาอีกรายนะครับเป็นผู้ค้ำประกันนะครับก่อนที่เอกชนรายดังกล่าวนะครับจะเข้ามาเป็นคู่สัญญานะครับกับอบจ.สงขลาในโครงการเช่าเครื่องจักร วงเงินประมาณ197ล้านบาทเศษนะครับรวมเรื่องที่3ครับกรณีอบจ.สงขลากู้เงินจำนวน 2,000 ล้านบาทโดยมิชอบนะครับ2เรื่องที่ปปช.มีมติให้ข้อกล่าวหาตกไปก็คือเรื่องที่คณะกรรมการปปช.มีมติให้ข้อกล่าวหาตกไปได้แก่ประเด็นผู้บริหารอบจ.สงขลานะครับเอื้อประโยชน์ในการจัดงานของอบจ.สงขลากับโรงแรมรากูน่าแกรนด์โฮเทลแอนด์สปาสงขลาครับซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับความเป็นเครือญาตินะครับอีกเรื่องครับเป็นเรื่องกรณีที่สภาอบจ.สงขลาละเว้นไม่ถอดถอนนายศิระดนัยพลายด้วงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับซึ่งถูกตรวจสอบและอยู่ในกระบวนการถอดถอนจากกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการที่ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับและถูกดำเนินคดีอาญาจากกรณีสั่งการให้ลูกน้องรุมทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไต่สวนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงครับปปช.นะครับยืนยันมีมติรับไต่สวนกรณีนายวิสุทธิ์ธรรมเพชรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงนะครับถูกกล่าวหาว่าดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงครับโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับรองผู้ว่าสงขลา7ข้าราชการชั้นไต่สวนนะครับสำนักงานปปช.ภาค9ยังแนบแบบดำเนินการการรับเรื่องกล่าวหาที่สำคัญเข้าสู่ชั้นไต่สวนข้าราชการอีก7รายดังนี้นะครับ1นายเอกวิสุทธิ์สงเมืองขณะดำรงตำแหน่งนายอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงินแลกกับการได้เข้าไม่มีชื่อคำสั่งกอรมน.จังหวัดปัตตานีและคำสั่งสพก.อำเภอหนองจิกนะครับ2นางสาวรุจิลาแก้วทนงนะครับขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจบังคับให้คณะกรรมการวิทยาลัยอนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อนำไปใช้ในการต้อนรับแขกผู้ใหญ่ที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานณจังหวัดสตูลนะครับ3นายกฤตน้อยผาขณะดำรงตำแหน่งนายอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงินเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ยื่นคำขอทำการตัดไม้และขนขยะไม้นะครับในพื้นที่หมู่4นะตำบลเชิงคีรีอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสนะครับ4นายณรงค์ศักดิ์คงดีขณะดำรงตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาถูกกล่าวหาหลายประเด็นนะครับได้แก่การทุจริตทำสัญญาว่าจ้างลูกจ้างประเภทบุคคลภายนอกนะครับซึ่งไม่ได้ปฏิบัติงานจริงนะครับแต่นำเงินเดือนมาเป็นของตนเองนะครับการใช้อำนาจบังคับให้ลูกจ้างนำเงินเดือนบางส่วนนะครับมามอบให้เพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้างนะครับและการนำรถกระบะของทางราชการไปใช้ส่วนตัวนะครับ5นายนนทรัตน์หอมศรีประเสริฐนะครับขณะดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลานะครับถูกกล่าวหาว่าเบียดบังนะครับเงินค่าแรงของผู้ต้องขังที่ผู้รับจ้างจ่ายเป็นค่าแรงของผู้ต้องขังนะครับในโครงการการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องกักโรคนะครับ6พันเอกยุทธภูมิทองแก้ว ขณะดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองพันทหารช่างที่402นะครับกองพลพัฒนาที่4ถูกกล่าวหาว่าเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงนะครับไปราชการอันเป็นเท็จนะครับในโครงการก่อสร้างทางเดินค่ายวัชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการก่อสร้างตึกแถวใน10กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15และโครงการก่อสร้างสนามฝึกกองพันทหารราบที่1ในกรมทหารราบที่15จังหวัดกระบี่นะครับ7นายสังคมเกิดก่อขณะดำรงตำแหน่งในอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสถูกกล่าวหาว่าก่อสร้างอาคารรุกและเข้าครอบครองพื้นที่ที่คลองโคกเคียนนะครับซึ่งเป็นคลองสาธารณประโยชน์และ8นายรุ่งเรืองที่มาบุตรครับขณะดำรงตำแหน่งนายอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสถูกกล่าวหาว่าออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแก่นายแซมแวดาโอซึ่งระบุว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่โดยไม่ชอบนะครับโดยเรื่องที่อยู่ระหว่างการไต่สวนหรือการตรวจเบื้องต้นนะครับยังเป็นเพียงข้อกล่าวหาการดำเนินการของสำนักงานปปช.นะครับเป็นไปด้วยกระบวนการตรวจสอบและไต่สวนตามกฎหมายนะครับผู้ถูกกล่าวหายังคงได้รับสิทธิ์ในการชี้แจงและต่อสู้ข้อกล่าวหาตามกระบวนการยุติธรรมจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยหรือพิพากษาถึงที่สุดขอขอบคุณสำนักข่าวเน็กนิวนะครับที่รายงานข่าวนี้มานะครับท่านฟังครับเอาละครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ของรายการบ้านเราไม่โกงในช่วง2ต่อไปครับท่านฟังครับ
0: ท่านกำลังรับฟังบ้านเราไม่เอาโกงทางสถานีวิทยุคลื่นอ่าวไทยบูรพาเพราะคนไทยไม่ทนต่อการ

0: ผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการบ้านเราไม่เอาโกงอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีคลื่น FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการท่านผู้ฟังครับ
1: สืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีติดตามจับแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งเป็นชาวเวียดนามจำนวนมากนะครับเข้ามาเช่าบ้านเพื่อรับงานหิ้วเงินสดจากเหยื่อคนไทยไปส่งให้กลุ่มจีนเทาล่าสุดเหยื่อเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยย่านปทุมวันสูญเงินกว่า3,600,000 บาทจากการสืบสวนพบว่าหัวหน้าแก๊งเป็นชายสัญชาติจีนสร้างสตอรี่หลอกนักศึกษาสูญเงินมาแล้วหลายสิบรายติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ้วเจริญวงศ์ครับ
2: ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์ได้จับแก๊งชายสัญชาติเวียดนามหลายคนหลังพยายามกระโดดหน้าต่างนี้แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตามรวบตัวมาได้โดยมี2รายที่มีหลักฐานว่าเดินทางไปรับเงินสดจากเหยื่อนักศึกษาสาวจำนวน1,600,000 บาทถึง2ครั้งที่หน้าโรงแรมย่านศรีนครินทร์โดยอ้างตัวเป็นตำรวจได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้เดินทางไปรับทรัพย์สินจากเหยื่อเพื่อนำไปตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินหรือไม่แต่จากการตรวจพยานหลักฐานพบว่าทั้งหมดไม่ได้เป็นตำรวจเป็นแก๊งคนร้ายรับจ้างหิ้วเงินแล้วส่งไปให้กับบอสจีนเทาโดยมาเช่าห้องพักย่านสมุทรปราการและย่านสมุทรสาครเพื่อไปรับเงินสดจากเหยื่อหรือไปรอรับเงินสดจากการถอนของแก๊งบัญชีม้าและเมื่อรับเงินสดมาแล้วก็จะนำส่งต่อไปให้จีนเทาซึ่งมีภรรยาเป็นคนไทยและถูกสน.บางรักจับในคดีฉ้อโกงส่วนผู้รับฟอกเงินอีกรายเป็นหญิงไทยถูกสภ.บางใหญ่จับได้ในคดีฉ้อโกงเช่นกันแต่ได้รับการประกันตัวในชั้นศาลออกมาและมารับเงินที่ได้จากการหลอกนักศึกษามหาวิทยาลัยย่านปทุมวันไปฟอกโดยการซื้อสินค้าเช่นเดิมซึ่งนักศึกษาสาวรายนี้ถูกแก๊งสแกมเมอร์แอบอ้างเป็นตำรวจสภ.เมืองเลยขู่เหยื่อว่าบัญชีเกี่ยวพันกับการฟอกเงินให้โอนเงินมาตรวจสอบหากไม่เกี่ยวข้องจะได้ไม่มีคดีติดตัวจนเหยื่อกลัวจะเสียอนาคตได้นำเงินของบิดาโอนผ่านไปยังบัญชีม้าและนัดรับเงินสดสูญเงินไปกว่า3,600,000 บาทตำรวจยังตามจับหญิงไทยอีกรายได้ซึ่งได้นำเงินที่ได้จากนักศึกษาไปซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าเพื่อส่งต่อไปขายตามร้านค้ารายย่อยจำนวน50แห่งเป็นลักษณะการฟอกเงินโดยได้ส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นที่น่าสังเกตว่าในห้วงเวลาเดียวกันยังมีนักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกันถูกหลอกกว่า10รายอ้างเป็นสภ.เมืองเลยโดยมีนักศึกษาปริญญาเอกถูกหลอกว่ามีผู้นำชื่อไปเปิดเบอร์ที่จังหวัดเลยก็ใช้หลอกลวงผู้อื่นหากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้รีบติดต่อสจากนั้นได้โอนสายให้กับชายที่อ้างเป็นตำรวจแล้วแอดไลน์และวิดีโอคอลโชว์ตัวว่าเป็นตำรวจสภ.เมืองเลยจริงจากนั้นก็ข่มขู่หากไม่ทำตามอนาคตจะจบสิ้นและพ่อแม่จะถูกจับกุมไปด้วยพร้อมออกอุบายให้ไปโกหกครอบครัวว่าต้องการเงินไปเรียนต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยความโกรธพ่อแม่จะถูกจับจึงได้โอนเงินในวันที่23สิงหาคมไปจำนวน11ครั้งไปยังบัญชีม้า6บัญชีรวมยอดเงิน4,500,000 บาทแต่มิจฉาชีพอ้างว่ายอดเงินยังไม่เพียงพอสั่งให้เตรียมเงินสดแล้วส่งคนมารับถึงที่พักโดยมีคนเดินทางมารับเงินสดถึง3วันติดต่อกันรวมสูญเงินกว่า11ล้านบาท
3: แต่มันก็ส่งมาเป็นเอกสารก็บอกว่าผมอ่ะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินบอกว่าผมอ่ะไปรับเปิดบัญชีม้าโดยแลกกับเงินสดและส่วนแบ่งคดีเนี่ยเป็นคดีลับสุดยอดห้ามไปบอกคนอื่นเดี๋ยวจะช่วยทำให้เป็นผู้บริสุทธิ์แต่เองอ่ะต้องแสดงทรัพย์สินแจกแจงเม็ดเงินกับปปง.ว่าไม่ไปเกี่ยวข้องกับพวกนี้ผมก็บอกมันไปแล้วก็เริ่มโอนให้มันภายในวันที่23ครับวันอาทิตย์มันก็ให้ผมไปโกหกขอพ่อแม่ก็ให้ไปขอมาเพิ่ม 4.5 ล้านผมก็เลยไปขอมาเพิ่มแล้วก็โอนให้มันบัญชีบุคลากรของปปง.เนี่ยมันไม่พอก็เลยเป็นเงินสดแทนก็เลยทำให้มีการรับเงินสดขึ้นครั้งแรกที่หน้าที่พักของผมครับ
2: ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดคาดว่าเป็นขบวนการเดียวกันกับที่หลอกนักศึกษาสาวย่านปทุมวันโดยส่งแก๊งรับหิ้วเงินกลุ่มใหญ่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพื่อรับฟอกเงินและส่งต่อให้กับบอสจีนเทาเมื่อทำงานสำเร็จก็จะบิน

นี่มีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ว่าการตรวจสอบเส้นเงินของขบวนการโกงสอบของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.พบว่ามีความเชื่อมโยงไปถึงการสอบท้องถิ่นที่ชลบุรีเมื่อปี2564นอกจากนี้เมื่อประเมินเงินหมุนเวียนและมูลค่าความเสียหายอาจจะมากกว่า 10,000 ล้านบาทหลังจากมีการประเมินการทุจริตสอบล่าสุดอยู่ที่ 4,500 ล้านบาทซึ่งปปช.กำลังตรวจสอบเชิงลึกเพื่อหาหลักฐานเอาผิดย้อนหลังกับผู้เกี่ยวข้องสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี64ที่ชลบุรีจัดอยู่ในกลุ่มภาคกลางเขต2ร่วมกับจันทบุรีฉะเชิงเทราตราดและระยองมีการจัดสนามสอบในจังหวัดชลบุรีเพื่อสอบภาคกและภาคขสำหรับผู้สมัครในกลุ่มตำแหน่งประเภททั่วไปประเภทวิชาการและครูผู้ช่วยนอกจากการสอบที่ชลบุรีเมื่อปี2564แล้วปปช.กำลังขยายผลย้อนกลับไปในการสอบอื่นๆว่ามีเส้นเงินหรือมีความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ในเรื่องเดียวกันครับยังมีประเด็นที่หน่วยราชการส่วนท้องถิ่นมองว่าส่วนกลางโยนภาระไปให้ส่วนท้องถิ่นปลดข้าราชการออก 5,925 คนซึ่งเสี่ยงจะถูกฟ้องกลับในภายหลังล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมใหญ่สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด3ของประเทศไทยนะครับ3สมาคมประกอบด้วยสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันแถลงข่าวโดยดร.วีรศักดิ์ฆาตดานายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยบอกว่าในกรณีที่เกิดขึ้นนั้นผู้ที่เพิกถอนบัญชีและเห็นว่าตัวเองได้รับคะแนนมาด้วยความบริสุทธิ์สามารถใช้สิทธิทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องและปกป้องสิทธิตนเองได้โดยในกระบวนการฟ้องร้องอาจจะมีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นจำเลยที่1คณะกรรมการระดับจังหวัดเป็นจำเลยที่2และคณะกรรมการกลางเป็นจำเลยที่3ตามรายละเอียดและข้อเท็จจริงของแต่ละกรณีโดยการเพิกถอนบัญชีในครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้สอบแข่งขันได้มีการทุจริตแต่เป็นการเพิกถอนจากปัญหาความผิดพลาดด้านข้อมูลและคะแนนขณะที่ประเด็นการทุจริตยังมีกระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับผลกระทบจึงสามารถใช้สิทธิ์ของตนเองตามกระบวนการทางกฎหมายในขณะที่ผู้บริหารท้องถิ่นก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมาเพราะฉะนั้นทั้งสามสมาคมจึงต้องการหลักฐานการทุจริตที่ชัดเจนจากอปท.อยากได้หลักฐานที่ชัดว่าผู้สอบผ่านเดิมที่ถูกระบุว่ามีการแก้ไขคะแนนมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับการทุจริตอย่างน้อยที่สุดควรจะแนบหลักฐานการแก้ไขคะแนนมาด้วยเพราะบางคนอาจจะตกเป็นผู้ถูกกลั่นแกล้งได้แต่แนวปฏิบัติของกสท.และกกลางในปัจจุบันคือการส่งแค่รายชื่อมาให้อปท.ปฏิบัติตามทันทีซึ่งสร้างความไม่ชัดเจนและสุ่มเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องหรือโต้แย้งทางกฎหมายโดยเฉพาะผู้ที่สอบแข่งขันโดยบริสุทธิ์แต่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มทุจริตจะดำเนินการอย่างไรอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่3สมาคมได้ระบุในวันนี้ก็คือการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันโดยเรียงลำดับใหม่จะเชื่อได้อย่างไรว่ามีความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมในกระบวนการจัดทำบัญชีใหม่จนกระทั่งประกาศบัญชีใหม่เพื่อให้กสท.มีความรอบคอบไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีกควรชะลอการเรียกใช้บัญชีใหม่ไปก่อนจนกว่าจะมีความชัดเจนนะครับปฏิอาชญากรรมทางเทคโนโลยีติดตามจับแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งเป็นชาวเวียดนามจำนวนมากนะครับเข้ามาเช่าบ้านเพื่อรับงานที่พิจิตรนะครับที่นราธิวาสถูกยิงได้รับบาดเจ็บแต่ยังมีข้อเท็จจริงที่ต่างกันระหว่างผู้เสียหายกับทหารที่ยืนยันว่าไม่ได้ยิงมาจากอากาศยานล่าสุดหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกแถลงการยืนยันอีกครั้งหนึ่งมีข้อมูลที่ไม่ตรงกับการลงพื้นที่ของทีมข่าวสามมิตินะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับให้แม่ทัพภาคที่4ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแต่ขณะเดียวกันสสพรรคประชาชนลงพื้นที่ได้ข้อมูลจากผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจันแนะพบหัวกระสุนปืน M16 ที่จักรยานยนต์1คันและปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุ3ปลอกแต่ให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานพิสูจน์วิถีกระสุนต่อไปนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยเปิดเผยถึงเหตุนายซอและดอเละถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสโดยระบุว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์แต่ทางแม่ทัพภาคที่4ยืนยันว่าไม่ได้ยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ทำให้ข้อเท็จจริงยังต่างกันนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคสี่ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้แต่เพื่อความสบายใจจะกำชับให้แม่ทัพภาคที่4ตั้งกรรมการสอบซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ทางนิติวิทยาศาสตร์

0: ก็ถามท่านแม่ทัพภาคสี่ท่านก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่มีเหตุเช่นนี้นะครับส่วนการไม่มีการสอบผมไม่ก็ตัวท่านก็บอกท่านยืนยันว่าไม่มีแต่ถ้าจะให้สบายใจเดี๋ยวผมจะกำชับให้ท่านได้ดำเนินการให้มันชัดเจนก็ได้นะครับเพราะว่าของพวกนี้มันโกหกไม่ได้
1: แต่ว่า
0: เพราะว่าคนบาดเจ็บก็ยังมีชีวิตอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: การพิสูจน์แนววิธีกระสุนว่ามันมาจากไหนปืนอะไรที่นำมาใช้เพราะพวกนี้มันสามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้
2: สำหรับข้อเท็จจริงกรณีนี้มีข้อมูลเพิ่มขึ้นหลังจากผู้สื่อข่าวสามมิติลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเมื่อวานนี้ได้พบกับผู้อยู่ในเหตุการณ์ทั้ง3คนและได้พูดคุยกับนายนูเซงลาเตผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลช้างเผือกซึ่งมีชาวบ้านถ่ายคลิปเสียงปืนและเสียงเฮลิคอปเตอร์บินอยู่ในช่วงเวลาที่นายซอและถูกยิงหลังจากนั้นมีข้อมูลจากแหล่งข่าวระบุว่าปืนที่ใช้เป็นปืนประจำกายชนิด M16A2 ไม่ใช่ปืนกลที่ติดกับเฮลิคอปเตอร์ตรงกับขนาดร่องรอยกระสุนที่พบในจุดเกิดเหตุนอกจากนี้ในการลงพื้นที่ของนายรมรันปัญจอสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ก็พบกับพันตำรวจเอกวีรศักดิ์พอสละนะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจะแนะเพื่อสอบถามถึงการสืบสวนสอบสวนคดีที่วัยรุ่นชายถูกยิงซึ่งพันตำรวจวีรศักดิ์ผู้กำกับสภ.จะแนะก็เปิดเผยว่าในคืนวันที่22สิงหาคมหลังเกิดเหตุวางเพลิงอบต.ช้างเผือกเวลา 19:50 จึงตั้งด่านตรวจสกัดทันทีและในเวลา 21:39 พบนายซอและเพื่อน4คนขี่มอเตอร์ไซค์มา3คันผ่านด่านตรวจหน้าสภ.จะแนะก็มีการตรวจค้นอย่างละเอียดไม่พบสิ่งผิดกฎหมายทั้งยาเสพติดและอาวุธปืนโดยกลุ่มเยาวชนให้ความร่วมมือในการตรวจค้นอย่างดีพบว่ามีอุปกรณ์จากการแคมปิ้งด้วยหลังจากนั้นได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลจะแนะว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงจึงจัดชุดออกไปที่รพจะแนะพบว่าเป็นนายซาและที่ถูกยิงนะครับซึ่งเป็นเวลาสอดคล้องกับคำให้การของผู้บาดเจ็บและกลุ่มเพื่อนส่วนผลการตรวจสอบที่เกิดเหตุพันตำรวจเอกวีรศักดิ์เปิดเผยว่าตำรวจได้เก็บหัวกระสุนปืน M16 ซึ่งก็เป็นขนาด 5.56 มิลลิเมตรได้จากรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนนายซอและในที่เกิดเหตุและพบปลอกกระสุน M16 อีก3ปลอกบนโคนต้นยางที่เนินเขาห่างจากจุดที่นายซอและถูกยิงประมาณ 10-15 เมตรส่วนร่องรอยกระสุนบนถนนแบ่งเป็น2จุดครับจุดแรกมี3รอยจุดที่2มีเกือบ10รอยซึ่งหลักฐานทั้งหมดตำรวจสภ.จะแนะได้นำส่งพิสูจน์หลักฐานทั้งหมดรวมถึงเสื้อผ้าของนายซอและเพื่อพิสูจน์เขม่าวดินปืนตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ต่อไปนายรอมฎอนก็ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพบร่องรอยกระสุนรวม14จุดนะครับและพบเพิ่มที่รั้วเหล็กริมทางด้านขวาซึ่งถ้าผู้กำกับสภ.จะแนะระบุว่าพบหัวกระสุนและปลอกกระสุน M16 และปลอกกระสุน3ปลอกนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะมีการใช้อาวุธปืนไรเฟิลส่วนวิถีกระสุนมาจากที่ไหนนายกรัฐมนตรีก็ควรจะตั้งกรรมการไต่สวนอย่างเร่งด่วนเพื่อทำให้ข้อเท็จจริงปรากฏต่อสาธารณะครับ
3: เพราะว่าข้อเท็จจริงของแต่ละฝ่ายไม่เหมือนกันนะครับข้อเท็จจริงของฝั่งผู้ประสบเหตุก็เรื่องหนึ่งว่าเขายืนยันว่าเป็นการยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์แต่ข้อเท็จจริงจากฝ่ายหน่วยงานราชการทั้งกรมน.ภาคสี่ส่วนหน้าชก.นราธิวาสก็ยืนยันว่าไม่มีการยิงจากผมเองก็เรียกร้องครับต่อนายกรัฐมนตรีให้ตั้งให้ใช้อำนาจของท่านนะครับตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณีนี้เพื่อคลายปมนี้คือช่วยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็เปิดรับฟังให้กรอบเวลาที่ชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเปิดเผยข้อเท็จจริงเหล่านี้ต่อสาธารณะ
2: ล่าสุดหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกเอกสารชี้แจงว่ารายงานข่าวของสื่อมวลชนที่ว่ามีทหารยศจ่าใช้อาวุธปืนเล็กยาว M16A2 ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นจากอากาศยานในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสโดยอ้างอิงร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางนั้นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสขอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างสิ้นเชิงโดยยืนยันว่าภารกิจลาดตระเวนไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปบนอากาศยานและไม่มีนายทหารยศจ่าปฏิบัติหน้าที่บนเฮลิคอปเตอร์หรือกระทำการยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอจะแนะตามที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอนผู้สื่อข่าวสามมิติระบุว่าแถลงของชก.นราธิวาสไม่ตรงข้อเท็จจริงนะครับโดยผู้สื่อข่าวยืนยันว่าได้เข้าไปถ่ายร่องรอยกระสุนในจุดเกิดเหตุเมื่อ 15:30 ของวันที่24สิงหาคมหลังจากที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานและชุด EOD เข้าไปตรวจที่เกิดเหตุแล้วเมื่อวานนี้ เวลา 13:00 นซึ่งนายนูเซงลาเตผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลช้างเผือกอำเภอชะเน็ตได้เนื่องจากมีการปิดถนนเป็นเวลากว่า1ชั่วโมงรวมทั้งไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุล่าสุดจากการให้สัมภาษณ์ของพันตำรวจเอกวีรศักดิ์เพอร์เสละผู้กำกับสพชะเน็ตก็ระบุว่าได้มีการเข้าตรวจพิสูจน์หลักฐานที่เกิดเหตุแล้วและได้พบปลอกกระสุน3ปลอกในที่เกิดเหตุและหัวกระสุน M16 ที่มอเตอร์ไซค์เพื่อนของเยาวชนที่ถูกยิงด้วยครับสร้างแรงกระเพื่อมทั้งกับคนในพื้นที่และสังคมไทยอย่างมากนะครับซึ่งที่ผ่านมาหลายฝ่ายก็จับจ้องไปที่ท่าทีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำได้ตามที่เคยประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ล่าสุดทีมข่าวสามมิติกลับเข้าไปสำรวจที่นั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไปดูว่าปฏิบัติการหรือถอนมีความคืบหน้าถึงไหนอย่างไรคุณสถาพรด่านคุณทศยังอยู่ที่ภูเก็ตมีรายงานจากหาดนุ้ยครับ
1: ทีมข่าวสามมิติกลับเข้าไปสำรวจที่หาดนุ้ยอีกครั้งในวันนี้เราพบว่าที่ปากทางเข้ายังมีรถนำเที่ยวจอดอยู่และระหว่างเส้นทางลงไปชายหาดยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนไม่น้อยเข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่ด้วยท่าทีที่งุนงงว่าเกิดอะไรขึ้นกับหาดนุ้ยจากหาดที่ปกติพวกเขาจะต้องจ่ายเงินค่าเข้าเพื่อเข้าไปสัมผัสบรรยากาศแบบ private zone แต่วันนี้ทั้งอาคารร้านค้าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็มีสภาพอย่างที่เห็น
4: เรากลับเข้ามาสำรวจที่หาดนุ้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดยุทธการทวงคืนหาดนุ้ยที่ภูเก็ตนะครับหาดนุ้ยในวันนี้กับเมื่อวานแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับนะครับนี่คือจุดเด่นของหาดนุ้ยน้ำทะเลใสหาดทรายสีขาวสวยงามลักษณะแบบนี้แต่ว่าจุดที่แตกต่างจากเมื่อวานก็คือนะครับเราจะเห็นด้านบนเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ก็ยังเข้าพื้นที่ทำการรื้อถอนต่อเนื่องจากเมื่อวานโครงสร้างอาคารต่างๆนะครับเมื่อวานนี้ที่เราเห็นกันที่เป็นอาคารสร้างอยู่ตรงแนวหินตรงหน้าหาดนี่ถูกรื้อออกไปทั้งหมดแล้วนะครับก็เหลือแต่เศษซากปรักหักพังเป็นเศษเหล็กเป็นท่านชีสสังกะสีต่างๆก็ยังอยู่ในพื้นที่ก็เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกเมื่อวานนี้นะครับว่าหลังจากนี้ทางกรมป่าไม้ก็จะเข้ามาจัดการทำเป็นป่านันทนาการเพื่อทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ประชาชนเยาวชนทั่วไปก็สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ณที่แห่งนี้ได้ครับ
1: เครื่องจักรกลหนักยังเดินหน้ารื้อถอนต่อเนื่องอาคารบนโขดหินจุดชมวิวบนเนินผาทยอยถูกรื้อออกไปจนแทบไม่เหลือเขาโครงเดิมเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าประจำการอยู่ที่หาดนุ้ยบอกว่าการรื้อถอนคืบหน้าไปถึง 80% แล้วถ้ารวมกับต้องขนซากปรักหักพังออกไปก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 3-4 วันน่าจะเรียบร้อยที่น่าสนใจก็คือองค์พญานาคราชขนาดใหญ่ที่สร้างไว้บนโขดหินด้านบนซึ่งระบุอยู่ใน50รายการที่จะต้องรื้อถอนด้วย
4: ประติมากรรมองค์พญานาคราชขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างอยู่บริเวณโขดหินที่อยู่ตรงเนินเขาทางลงหาดนุ้ยนะครับนี่ก็เป็น1ใน50ลิสต์รายการที่จะต้องถูกรื้อถอนออกไปด้วยนะครับก็แสดงให้เห็นว่าที่นี่นอกจากบริการด้านการท่องเที่ยวความสะดวกสบายการพักผ่อนต่างๆแล้วก็ยังมีบริการสำหรับสายหมู่ครับได้เข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าที่นี่ก็อยู่ในลิสต์รายการที่จะต้องถูกรื้อถอนออกไปด้วยครับ
1: เป้าหมายต่อไปตามที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเคยประกาศไว้ก็คือจะพัฒนาหาดนุ้ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนทั่วไปในรูปแบบของป่านันทนาการภายใต้การดูแลของกรมป่าไม้หาดนุ้ยตั้งอยู่ระหว่างหาดกระตะกับแหลมพรหมเทพพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดแต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมามีการก่อสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยระบุว่าต้องเสียค่าผ่านทางเพื่อเข้าถึงชายหาดทั้งที่เมื่อก่อนชาวบ้านหรือชาวประมงเคยใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่มีใครบอกวันเดือนปีที่แน่ชัดว่าครองมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่จากแฟ้มคดีการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าราวปี2556ถึง2557เริ่มมีการเข้าใช้ประโยชน์บริเวณหาดนุ้ยก่อสิ่งปลูกสร้างถนนร้านอาหารจุดบริการนักท่องเที่ยวและมีการเรียกเก็บค่าเข้าพื้นที่ราวปี2561กรมป่าไม้เข้าตรวจสอบและตรวจยึดพื้นที่ครั้งแรกพบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนประมาณ 15-18 ไร่ปี2563เจ้าหน้าที่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบางส่วนแต่หลังจากนั้นก็ยังมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่อเนื่องปี2567ตรวจพบสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม กรมป่าไม้ตรวจยึดและดำเนินคดีเพิ่มจนกระทั่งปี2569รัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศเดินหน้าแก้ปัญหานี้โดยเลือกหาดนุ้ยที่ภูเก็ตเป็นโมเดลเริ่มต้นและประกาศมาตรการทางปกครองใช้มาตรา25ในพรบป่าสงวนหรือถอนในจุดที่พ้นจากการอุทธรณ์แล้วจนนำมาสู่ยุทธการรื้อถอนและทวงคืนหาดนุ้ยเมื่อวานต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ส่วนความเคลื่อนไหวของผู้ที่อ้างสิทธิครอบครองทำประโยชน์ก่อนการรื้อถอนเมื่อวานมีบุคคลที่ระบุว่าได้รับการมอบอำนาจจากผู้ครอบครองสิทธินำเอกสารหลักฐานมาคุยกับเจ้าหน้าที่โดยบอกว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างการยื่นพิจารณาทางปกครองแต่ฝ่ายรัฐก็ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน
5: คำว่ากระบวนการจบสิ้นแล้วเนี่ยผมขอย้ำนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังฟ้องศาลปกครองอยู่นะครับอีกอย่างเนี่ยขั้นตอนการรื้อถอนเนี่ยก็คือ เราอุทธรณ์ไปแล้วก็กรมป่าไม้เนี่ยก็ปัดตกอุทธรณ์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนอุทธรณ์
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงคลองเรียนเพิ่มศักยภาพการรองรับป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
10: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
11: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
10: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
12: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
7: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงคลองเรียนเพิ่มศักยภาพการรองรับป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาน
13: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีใช้โอกาสก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาณแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับฟังรายงานจากนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เกี่ยวกับระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการได้แก่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปลายคลองเตยโครงการเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1และโครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการรองรับและชะลอน้ำก่อนเข้าสู่พื้นที่ชุมชนโดยได้ปรับปรุงเพิ่มช่องระบายน้ำล้นความยาว11เมตร20เซนติเมตรพร้อมยกระดับคันบึงและทางระบายน้ำล้นซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้อีก 250,000 ลูกบาศก์เมตรจากเดิม 530,000 ลูกบาศก์เมตรรวมเป็น 780,000 ลูกบาศก์เมตรผลิต สุขรายงานจากจังหวัดสงขลาก
7: ระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีสัญจรวันนี้ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาโครงการอควาเรียมหอยสังจังหวัดสงขลาที่สร้างค้างมาตั้งแต่ปี2550โดยนายประเสริฐจันทระโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่ารัฐบาลต้องการผลักดันโครงการที่ประสบปัญหานาน18ปีนี้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำบรรณาการข่าวกรองป้องกันเหตุชายแดนใต้พร้อมเดินหน้าความร่วมมือไทยและมาเลเซียด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ
14: นายศิริศักดิ์ พวงเจ็ดแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันเหตุความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งย้ำว่าการบูรณาการขับกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่นายศิริศักดิ์กล่าวว่าการแก้ปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลาน
7: ายกรัฐมนตรีสเปนกล่าวหาว่ารัสเซียและอิสราเอลเป็นฝ่ายที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับนโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานของสเปนนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ SER ของสเปนเมื่อวานนี้ที่กล่าวหาว่ารัสเซียและอิสราเอลเป็นฝ่ายที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับนโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานของสเปนซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 72,000 คนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่
1: ยโสธรคราฟคราฟความสุขสนุกริมทะเลพัทยาเพราะยโสธรจะยกเสน่ห์ของดีภูมิปัญญาและงานคราฟสุดสร้างสรรค์มาพร้อมกิจกรรมแจกจัดเต็มมินิคอนเสิร์ตฟิล์มกลิ่นตินอินฟูโอชั่นแน็กซิลิพงเดอะบอยโอสิทธิ์ภูมิเดอะบอยไม้เฟิร์นสุธิยาไม้ทองคำโบกัลยาณสนาซุปเปอร์วาเลนไทน์เตรียมตัวมาร้องมาม่วนมาโยกและมาสนุกไปพร้อมกันแล้วพบกันลานกิจกรรมฝั่งชายหาดเซ็นทรัลพัทยาจังหวัดชลบุรี 3-7 กันยายนนี้
2: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาส

0: คนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งจะมีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
1: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.5

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับประจำวันนี้นะครับเรียกว่าเริ่มต้นเดือนใหม่นะเดือนกันยายนนะครับ1กันยายนพบกันเป็นประจำนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ 11:00 น.โดยประมาณนะครับวันนี้เริ่มกันที่ข่าวแรกก็สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้นะก็มีเรียกว่าความรุนแรงเกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วกันนะครับที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับก็เลยทำให้ทางโรงเรียนเทพศิรินทร์นั้นเขาต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่หลังจากเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นมาก็มาเรียนกันที่โรงเรียนตามปกตินะครับภาพข่าวตั้งแต่ช่วงเช้านี่ก็คือมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีคุณครูมาคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็มีการตรวจค้นนะฮะอาวุธสิ่งของต่างๆของนักเรียนเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยก่อนที่จะมีการเข้าไปโรงเรียนด้วยนะครับคุณพิเชษฐ์โพภักดีนะเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็เดินทางมาดูแลความเรียบร้อยด้วยนะครับก็ท่านผู้ชมครับก็อย่างที่เราทราบแหละนะพอเกิดเหตุความไม่รุนแรงขึ้นเนี่ยความรุนแรงขึ้นเนี่ยมันก็มีกรณีจะบอกว่าเรียนแบบก็ไม่เชิงนะแต่ก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือนักเรียนก็มีลักษณะข่มขู่จะใช้อาวุธในโรงเรียนอีกนะหลายต่อหลายครั้งจนทำให้หลายโรงเรียนเนี่ยก็ต้องหยุดการเรียนการสอนจนมีที่ไหนหัดใหญ่วิทยาลัยมีที่มองฟอร์ดใช่ไหมวิทยาลัยที่เชียงใหม่ในรอบหนึ่งนะแล้วก็ตามมาอีกหลายครั้งนะฮะบางครั้งนี่ก็ไม่เป็นข่าวก็มีนะอย่างที่บ้านบึงชลบุรีเนี่ยอันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบทั้งโอ้โหเพราะฉะนั้นก็อยากจะนำเสนอข่าวนี้ก็อยากจะย้ำนะทั้งตัวนักเรียนและผู้ปกครองนะครับการที่จะไปโพสต์ข่มขู่จะใช้อาวุธในโซเชียลใน LINE กลุ่มหรือแอปฟ้าแอปดำส่วนตัวเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้นะผมว่าคือต้องถูกดำเนินคดีอ่ะนะเพราะมันสร้างความหวาดวิตกความหวาดกลัวให้กับนักเรียนผู้ปกครองรวมถึงบุคลากรทางการศึกษานะครับก็ขอให้เหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนโดยเฉพาะการถึงขนาดใช้วุฒแล้วก็มีความสูญเสียมีคุณครูเสียชีวิตมีน้องๆ นักเรียนเสียชีวิตเนี่ยขอให้เป็นเหตุการณ์สุดท้ายในบ้านเรานะเราก็ดูข่าวแบบนี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศไม่นึกว่าจะมาเกิดที่บ้านเรานะครับไปกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับ2วันมาเนี้ยนะท่านนายกก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลานะครับไปกันทั้งหมดแหละเพราะเขาไปประชุมครม.สัญจรนะครับประชุมกันวันนี้นะแต่ว่าครม.ชุดใหญ่เนี่ยก็ลงพื้นที่แต่เมื่อวานแล้วก็จะเป็นประจำนะเวลาเขาประชุมครม.สัญจรเนี่ยสมมติว่าประชุมวันอังคารวันจันทร์เนี่ยคณะรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่ไปก่อนแยกตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆเพื่อไปติดตามงานของหน่วยงานตัวเองแล้วก็อีกวันนึงก็เป็นการประชุมครม.ส่วนใหญ่ก็จะประชุมครึ่งวันเนี่ยพอประชุมเสร็จเนี่ยตามไทม์ไลน์แต่ละครั้งก็คือตัวนายกเนี่ยก็จะออกมาแถลงก่อนเที่ยงประมาณนี้นะครับหลังสื่อก็จะรออยู่ก่อนนะชุดหนึ่งเพราะว่าบ่ายสองเนี่ยโฆษกรัฐบาลเขาก็จะมาโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะเขาก็จะแถลงผลสรุปอีกรอบหนึ่งนะทำลายการประชุมครม.สัญจรก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปเป็นสักขีพยานลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง2สะพานสำคัญเลยนะฮะของภาคใต้สะพานแรกคือสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจากตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาไปยังตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงคือใครที่ไปเที่ยวภาคใต้ไปเที่ยวหาดใหญ่ไปเที่ยวสงขลานี่ก็จะรู้ว่าทุกวันนี้มันก็จะมีสะพานนะชื่อว่าสะพานตินนสุรานนท์นั้นก็จะเป็นสะพานข้ามเหมือนกันนะจากแผ่นดินใหญ่เนี่ยข้ามไปเกาะยอและจากเกาะยอเนี่ยก็ข้ามไปที่สงขลาประมาณนี้นะครับนี่เขาก็จะทำอีกส่วนหนึ่งนะเพราะว่าในเวิ้งทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันก็ติดพัทลุงติดอะไรก็นี่เขาจะไปเชื่อมตรงอำเภอกระแสสินสงขลาไปที่เขาชัยสนพัทลุงนี่เป็นอีกจุดหนึ่งเลยนะคือภาพผมไม่แน่ใจว่าภาพข้างหลังที่นายกเป็นสักขีพยานแล้วก็จะมีภาพเขาจะสร้างสไตล์นี้หรือเปล่ามันจะเป็นสะพานที่สวยมากนะอีกจุดหนึ่งก็ข้ามไปฝั่งอันดามันเลยก็คือสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางกับ
ตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อันนี้ก็ถือเป็นโครงการใหญ่เพราะว่าจุดนี้เขาก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกระบี่เหมือนกันนะครับที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าโครงการนี้ไม่ใช่แค่การก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะเท่านั้นนะฮะแต่เป็นการสร้างโอกาส1เดินทางสะดวกขึ้นอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับคือถ้าอย่างที่ทะเลสะพานข้ามทะเลสาบสงขลากระแสสินกับเขาชัยสนถ้าไม่มีก็ต้องขับรถเลาะเป็นวงกลมมันก็อ้อมประมาณนั้นนะครับเกาะกลางกับเกาะลันตากระบี่เนี่ยผมว่าต้องนั่งเรือนะผมไม่เคยไปอ่ะนะครับมันก็แต่ว่าแน่นอนเมื่อมีสะพานก็เดินทางสะดวกขึ้นการท่องเที่ยวก็เติบโตขึ้นด้วยคือคนไปได้สะดวกนะครับกระจายรายได้สู่ชุมชนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวมากขึ้นเกิดการเดินทางมากขึ้นมันก็มีโอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ที่สำคัญการก่อสร้าง2โครงการเนี่ยเขาบอกว่าจะใช้แนวทางกรีนทรานสปอร์ตนะก็คือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยสูงสุดเลยนะครับสร้างสะพานแต่ยังคงรักษาระบบนิเวศนี่แล้วก็รับฟังเสียงของชุมชนอย่างต่อเนื่องด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นซุปเปอร์โครงการเหมือนกันนะเพราะว่าสร้างสะพานเลยนะสองสำคัญเลยนะฮะสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาที่สงขลากับพัทลุงแล้วก็สะพานเชื่อมเกาะลันตาที่กระบี่พอพูดถึงสะพานนี้ก็นึกถึงภาพนั้นออกนะที่เกาะช้างอ่ะเขาก็กำลังมีแนวคิดจะสร้างอยู่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือถ้ามันเชื่อมแล้วหนึ่งมันก็ลดการเดินทางเวลานะครับมันก็จะได้เดินทางได้รวดเร็วขึ้นสะดวกขึ้นนะครับเวลาคนที่มีธุระปะปังหรือต้องไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยมันก็จะได้สะดวกนี่ก็ดีแล้วก็ที่สำคัญนักท่องเที่ยวก็จะไปเที่ยวได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนี่ก็เป็นการกระจายรายได้ถือว่า เป็น2โครงการสะพานสำคัญของพื้นที่ภาคใต้เลยนะครับสมัยเด็กๆผมก็ไปเที่ยวบ่อยนะสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาที่สะพานตินนสุรานนท์ที่เกาะยอเนี่ยเมื่อก่อนนี่เขาบอกเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะทุกวันนี้ไม่แน่ใจว่ายังยาวที่สุดหรือเปล่าเด็กๆเรียนแล้วก็คือเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้มันมีสะพานชลมาภิถีที่ชนบุรีนั่นคือยาวนะนั่นก็หลายกิโลก็เลยไม่รู้ใครยาวกว่าใครแล้วนะครับนี่แต่ว่าเนี่ยก็จะมีอีก2โครงการสำคัญเลยนะครับสะพานเชื่อมนะเกาะเพื่อ นำความเจริญการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นการเดินทางที่สะดวกขึ้นนะไปยังพื้นที่นะครับต่อไปครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปที่จุดสำคัญเลยนะฮะที่ประตูระบายน้ำหน้าควนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็มีข้าราชการนะคณะรัฐมนตรีนะครับหน่วยงานต่างๆนี่ไปกันครบแหละนะครับท่านผู้ชมครับก็ไปติดตามเรื่องของกรมชลประทานที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยมีการเร่งรัดดำเนินการขุดลอกตะกอนดินที่ทับถมกว่า 650,000 ลูกบาศก์เมตรในคลอง7สายที่จะต้องระบายน้ำให้ผ่านพื้นที่หาดใหญ่ไปเนี่ยนะครับนะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าคือเดือนตุลาในภาคอื่นเนี่ยเข้าหน้าหนาวนะฮะแต่ภาคใต้เนี่ยตุลาเนี่ยคือเข้าหน้ามรสุมแล้วเขาไม่มีหน้าหนาวนะตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาเนี่ยเขายังมีฝนอยู่เหมือนถ้าใครชอบไปเที่ยวเกาะเกาะหลีเป๊ะหรือเกาะอะไรก็แล้วแต่นะจะรู้เลยไกด์เขาบอกเลยคือต้องมาสักเมษาน้ำมันจะนิ่งคือมันหมดมรสุมประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยก็จะเป็นหน้าฝนเขานะเมื่อฝนตกมากก็เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งในการขุดลอกตะกอนดินที่ทับถมตามคลองต่างๆซึ่งต้องขุดทุกปีนะครับอย่างที่ผมเรียนไปก่อนหน้านี้แหละว่าพอเราขุดปีนี้พอเจอฝนเนี่ยปีเดียวในหน้าเดียวเนี่ยดินมันจะทับถมขึ้นมาเป็นเมตรเลยนะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขุดแล้วก็บอกดำเนินการต้องแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมควบคู่กับการซ่อมแซมรอยรั่วของคลองร.1ระยะทาง600เมตรให้เสร็จภายใน23กันยายนเพื่อให้พร้อมในการระบายน้ำส่วนเกินออกไปในตรา 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนฤดูฝนจะมาถึงนี่
คือแน่นอนขุดลอกตะกอนดินแล้วก็ซ่อมคลองร.1ซึ่งคลองร.1เป็นคลองที่ตัดผ่านอาจจะเพื่อเอาน้ำเนี่ยลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดประมาณนี้นะแล้วก็มีแผนระยะยาวในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเตรียมที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติมอีก8แห่งที่หาดใหญ่นะเพิ่มขีดความสามารถในการกักเก็บน้ำอีกกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรก็มีโครงการสำคัญคืออ่างเก็บน้ำคลองแก้วและคลองหวะก็อยู่ในแผนเรียบร้อยนะครับคือถ้าเป็นพื้นที่อย่างภาคตะวันออกหรือภาคตะวันตกเนี่ยสร้างอ่างเดียวอาจจะพอแล้วนะ200ล้านลูกบาศก์เมตรแต่หาดใหญ่พื้นที่รับน้ำแบบนี้มันอาจจะมีไม่มากเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้8แห่งเพื่อได้200ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับอย่างอ่างเก็บน้ำที่ฉะเชิงเทราเนี่ยอ่างเดียวก็ได้แล้วมั้งนะฮะนอกจากนี้ครับก็ยังมีแผนร่วมระหว่างเทศบาลนะฮะเพื่อพัฒนาระบบพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านจุดเฝ้าระวังที่อำเภอสะเดาซึ่งสามารถประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนให้รุ่งรู้ก่อนเลยว่ารอบนี้ท่วมแน่เนี่ยนะจะรู้ก่อน15ชั่วโมงก่อนที่มวลน้ำจะมาถึงหาดใหญ่พูดง่ายสมัยสัก20กว่าปีก่อนเนี่ยคนหาดใหญ่เนี่ยเขาจะรู้ว่าท่วมไม่ท่วมหรือว่าฝนตกมากเลยปีนี้เขาจะเช็ค2อย่าง1เขาเช็คสะเดาถ้าเริ่มสะเดาในน้ำมากน้ำท่วมเขาก็จะคือสมัยก่อนก็ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไลน์ก็จะคุยแล้วสะเดาน้ำจากสะเดามาแล้วท่วมแล้ว2คือเขาจะไปดูระดับน้ำที่สะพานคลองอุตภาวที่หาดใหญ่ในนั่นแหละนะครับมันจะมีจุดอยู่พอรู้ว่าน้ำมาระดับเนี้ยชุมชนโดยรอบคลองอุตภาวแถวเขต8มันจะเริ่มท่วมก่อนแล้วแล้วแต่หลักๆเนี่ยท่วมไม่ท่วมเนี่ยสมัยก่อนนะเขาก็จะดูน้ำจากสะเดาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะมีจุดเฝ้าระวังที่สามารถเตือนล่วงหน้าได้15ชั่วโมงเลยก็เพื่ออะไรเพื่อชัวร์ว่าท่วมแน่ก็ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ไปยังจุดปลอดภัยนะจุดปลอดภัยของหาดใหญ่ก็แถวแยกคอหงนะครับแถวหน้ามอหาดมหาวิทยาลัยหาดใหญ่อะไรนะสงขลานครินทร์นะครับจุดนั้นแหละมันเป็นจุดที่สูงนะแต่ถ้าข้ามมาแถวเขต8ที่เป็นข่าวเป็นคราวเนี่ยนะหาดใหญ่ในแยกสะพานดำเนี่ยมันเป็นที่ลุ่มเพราะว่ามันเป็นที่น้ำหลากของคลองอุตภาวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือทำยังไงมันก็ท่วมอ่ะเพราะมันในน้ำหลากเนี่ยก็ต้องออกมาก่อนนะเพื่อลดความสูญเสียนะครับนี่คือมาตรการต่างๆนะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญก็อย่างที่บอกครับรอบที่แล้วปีที่แล้วมันท่วมเยอะนี่ก็คือนี่ก็มันสูญมีการเสียชีวิตไปเป็นร้อยกว่าศพเนี่ยมันโอ้โหเหลือเชื่อนะแล้วก็ต้องไม่เกิดขึ้นอีกไม่ว่าจะใช้วิธีการใช้งบประมาณยังไงแหละนะครับนี่เพราะฉะนี้ก็เป็นแผนนะของเขาขุดลอกตะกอนดินซ่อมแซมคลองร.1จะมีการแผนระยะยาวคือสร้างอ่างเก็บน้ำอีก8แห่งเพื่อให้มีปริมาณกักเก็บน้ำกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะครับแล้วก็พัฒนาระบบแจ้งเตือนให้คนที่หาดใหญ่รู้ล่วงหน้าว่ารอบนี้น้ำท่วมแน่เงี้ยให้รู้ก่อน15ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เขาประเมินละว่าจะใช้วิธีการนี้นะนะครับยังอยู่กันที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับคือช่วงเช้าท่านก็ไปดูเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำนะพอช่วงค่ำท่านก็ไปเดินถนนเมืองเก่าสงขลานะครับก็คือในตัวเมืองสงขลานั้นก็จะมีเส้นถนนเก่าซึ่งเป็นถนนสายวัฒนธรรมเป็นจุดท่องเที่ยวก็ละผมก็ไม่เคยไปนะถนนนี้นะครับก็ดูในภาพข่าวนายกก็ไปตีกลองเนี่ยไปพบกับชาวบ้านเด็กๆพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลานะครับมีจุดเด่นเนี่ยหลายจุดนะครับเมืองเก่าสงขลาซึ่งเขาขับเคลื่อนขึ้นเป็นมรดกโลกเลยนะจุดนั้นนะครับเป็นห้องสมุดชุมชนมีงานแสดงศิลปะหมุนเวียนแล้วก็ที่สำคัญท่านนายกก็ไปเจอกับน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นวงแจ๊สกำลังเล่นแจ๊สนายกก็มาคือก็อย่างที่ทราบนะนายกเนี่ยเห็นแซกโซโฟนไม่ได้เลยเป่าตลอดนะครับคือชาวบ้านก็ขอด้วยแหละคืออยากฟังเสียงท่านเล่นดนตรีแบบสดๆอย่างเงี้ยนะนายกก็เลยเป่าแซกโซโฟนเพลง Fly Me to the Moon เขาบอกของแฟรงค์ซินาตรานะ
ป็นเพลงที่ผมไปดูความหมายคือมันเป็นเนื้อก็คือรู้สึกมีความสุขเหมือนได้ท่องอวกาศเวลาที่ได้อยู่กับคนรักนี่เนื้อเพลงก็นะ Fly Me to the Moon พาฉันไปดวงจันทร์เลยประมาณนั้นนะครับนายกก็เป่าแซกเพลงนี้แหละแล้วก็เป่าเสร็จบอกแม่อ่อนซ้อมไปหน่อยแต่จริงท่านก็โอ้โหท่านก็มืออาชีพแหละนะเพราะว่าไม่ว่าจะไปอย่างไปเป่าแซกให้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะอันวาอิบราฮิมร้องเพลง My Way ก็ของแฟรงค์ซินาตราเหมือนกันนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็มืออาชีพแบบว่างั้นเถอะนะเป็นนักดนตรีอยู่แล้วนะครับก็โชว์สกิลนะเพราะเพลง Fly Me to the Moon รอบนี้เป็นเพลงแบบสนุกสนานหน่อยนะฟังแล้วแบบสนุกดีนะครับหลายคนก็น่าจะได้ฟังในคลิปไปแล้วล่ะนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็ไปสักการะนะครับพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะเดินพบปะพี่น้องประชาชนที่สำคัญผมดูในคลิปเนี่ยนายกยังไปเจอร้านกล้วยทอดอ่ะจำได้ไหมตอนน้ำท่วมหาดใหญ่รอบที่แล้วที่นายกไปแล้วก็มีชาวบ้านวิ่งเอากล้วยทอดมาให้อ่ะแล้วก็มันตกพื้นน่ะในรถอ่ะแล้วนายกก็หยิบปัดๆคือมันตกแป๊บเดียวเชื้อโรคยังไม่เห็นเนี่ยนายกก็ปัดๆแล้วก็จกสัตว์เลยไม่เป็นไรเชื้อโรคไม่ทันเห็นก็ไม่ได้ข่าวว่าท้องเสียด้วยนะก็สบายเนี่ยเขาไปเจอเจ้าของร้านเนี้ยเขาก็มาทอดกล้วยทอดนะอยู่ที่ตลาดย่านชุมชนของสงขลาด้วยนี่แหละนะครับก็ได้มาพบกันอีกนะครับไปกันที่รัฐมนตรีท่านอื่นบ้างนะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสงขลานะตอนนี้ในช่วงครึ่งวันเช้านี่ก็ประชุมครม.กันอยู่นะสัญจรนะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ไปติดตามสถานการณ์น้ำและแผนป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแก่งจ่ายจังหวัดสงขลาร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีนั่นแหละนะครับท่านบอกว่าก็อนุมัติงบประมาณกลางนี่กว่า800ล้านบาทนะเพื่อเร่งดำเนินการซ่อมแซมอาคารชลประทานเขื่อนที่พังทลายนะครับแล้วก็สำนักงานชลประทานพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งก่อนและมีการเร่งจัดหาผู้รับเหมาและเริ่มดำเนินการทันทีเพื่อให้มั่นใจนะว่าจะรองรับหน้าฝนเนี้ยนะครับก็ต้องเร่งขุดลอกตะกอนต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำอันนี้สำคัญเลยสำคัญที่สุดนะครับและนอกจากนี้ครับบอกว่าหลังจากนี้ก็มีการจะใช้นวัตกรรม AI เนี่ยนะครับมาช่วยในเรื่องการแจ้งเตือนนะครับเตือนภัยเรื่องของอุทกภัยให้กับประชาชนได้รับทราบเนี่ยได้อย่างแม่นยำเดี๋ยวนี้เห็นไหมใช้ AI มาช่วยแล้วนะครับบางทีมันประมวลข้อมูลต่างๆแล้วมันก็สามารถที่จะเตือนภัยได้อย่างแม่นยำอันนี้ก็ถือว่าดีเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะหลายคนเข้าไปเล่นกันหรือยังฮะ AI Passport นะครับก็รวบรวมแอปพลิเคชันด้าน AI ต่างๆไว้ในแอนไว้ในแอปเดียวเนี่ยนะในเว็บเดียวเนี่ยลองเข้าไปดูเมื่อวานผมเข้าไปเล่นละนะก็ง่ายดีนะก็ง่ายดีแล้วก็ให้มันเจนภาพเจนคลิปวิดีโออะไรต่างๆนะครับหรือว่าอย่างเมื่อวานลองให้ช่วยออกแบบบทเรียนฝึกฝนภาษาอังกฤษในรอบ7วันมันก็จะออกมาเลยว่ามีเนี่ยวันแรกต้องท่องศัพท์แบบอะไรก็ดีนะท่านผู้ชมลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับเนี่ยก็ต้องใช้ AI เพราะฉะนั้นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็บอกว่าก็จะใช้ AI นี่แหละนะมาช่วยในการบริหารจัดการน้ำแล้วก็เตือนภัยประชาชนให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็ขออย่าให้เกิดอุทกภัยขึ้นอีกเลยนะครับรอบที่แล้วนี่โอ้โหสูญเสียมากมายเหลือเกินนะครับยังอยู่กันที่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านก็ไปต่อที่อำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลานะไปพบปะเกษตรกรชาวสวนยางนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการมอบเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับสถาบันเกษตรกรด้านยางพารา6แห่งแล้วก็มอบเงินอุดหนุนกรมส่งเสริมสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะให้กับสหกรณ์อีก3แห่งด้วยนะครับที่สำคัญคุณสุริยะบอกว่ายางพาราเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศมีเกษตรกรเนี่ยกว่า1.5 ล้านรายนะโอ้โหเยอะมากนะ
นะครับการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรและเพิ่มมูลค่าผลผลิตจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยคุณสุริยะบอกว่าก็จะส่งเสริมการปลูกพืชร่วมยางปลูกแซมยางในช่วงที่ต้นยางยังไม่ให้ผลผลิตนะครับเพื่อสร้างรายได้เสริมและลดการพึ่งพารายได้จากยางพาราเพียงอย่างเดียวนะครับคือบอกว่าใช้พื้นที่คุ้มค่ามีรายได้หลากทางลดความเสี่ยงสร้างความมั่นคงให้ครัวเรือนเกษตรกรนะครับก็ยางพาราเนี่ยโดยปกตินะปลูกแล้วเนี่ยก็กว่าจะกรีดได้รอบแรกก็ 6-8 ปีนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยก็ปลูกแซมต่างๆก่อนพอเริ่มกรีดยางได้หรือว่าต้นมันเริ่มสูงใหญ่นะก็เน้นยางอย่างเดียวได้นะครับกรีดไปได้อีก20ปีนะครับนี่คือแนวทางส่งเสริมนะครับรวมถึงถ้าเกิดมีพื้นที่แล้วก็ส่งเสริมพืชที่มันสามารถปลูกแซมสวนยางได้นะเพราะโดยปกติสวนยางเขาปลูกกันเป็นแนวแบบตรงแนวเลยนะเพราะงั้นก็มีพื้นที่ว่างอยู่นะครับไปต่อกันที่ท่านสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อวานเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาเช่นเดียวกันระหว่างลงเนี่ยก็มีการลงนามเลยนะลงนามกฎกระทรวงเพื่อปรับสถานะทางกฎหมายให้กับนกประหลอดหัวโขนหรือที่ชาวบ้านจะเรียกจริงทางชาวใต้เนี่ยคือเรียกว่านกกรงหัวจุกแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็เรียกนกกรงหัวจุกกันนั่นแหละนะครับ เรื่องที่ผู้เลี้ยงและผู้เพาะพันธุ์ภาคใต้รอคอยมานานนะครับเปลี่ยนสถานะของนกกรงหัวจุกเพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะครับคือเขาต้องการปรับมันสอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชุมชนโดยเฉพาะภาคใต้ที่ประชาชนเนี่ยเขาเลี้ยงและเพาะพันธุ์นกกรงหัวจุกมาอย่างยาวนานนะเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่สำคัญคือต่อยอดอาชีพได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะครับปลดล็อกนกกรงหัวจุกเนี่ยนะครับให้สามารถเพาะเลี้ยงได้แต่ห้ามจับจากธรรมชาติพูดง่ายๆนะครับคือหลังจากนี้เขาก็จะไปปกป้องและปราบปรามการล่านกป่าอย่างจริงจังแล้วนะเพื่อรักษาประชากรนกในธรรมชาติเพราะฉะนั้นเพาะเลี้ยงได้มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพาะเลี้ยงเป็นนกพูดง่ายเป็นนกบ้านไปเลยว่างั้นเถอะอันนี้ก็ดีสมัยก่อนเนี่ยนะสักสิบกว่าปีก่อนนะเขาจะจับนกกรงหัวจุกเนี่ยจากภาคเหนือลาวเวียดนามแล้วก็ว่าไปแล้วเขาจะใส่ไอ้กล่องลูกแบดหรือลูกเทนนิสอะท่านผู้ชมที่เป็นสูงสูงอะแล้วก็เจาะแล้วก็ส่งไปขายภาคใต้เพราะภาคใต้เขาจับกันหมดแล้วงั้นเถอะเขาก็เลยนกกงจุกลำปางอะไรก็ว่าไปนะก็แล้วแต่จะพูดงั้นเถอะแล้วก็จับใส่กล่องนี่มาแล้วก็บางทีก็ถูกเจ้าหน้าที่จับได้ก็จะรู้มันจะใส่กล่องลูกแบดลูกเทนนิสมาประมาณนี้แหละนะครับจนปัจจุบันเนี่ยก็กระจายเลี้ยงกันไปทั่วประเทศละมีสนามรองภาคใต้มันจะมีนกสองอย่างคือนกเขาชวากับนกกรงหัวจุกนะแต่นกเขาชวาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยที่จะแพร่หลายหน่อยก็เป็นนกกรงหัวจุกนะครับเพราะฉะนั้นอยากกันนั้นเลยนะเพื่อไม่ให้แบบไปจับนกป่าก็เพาะเลี้ยงแล้วก็ซื้อขายเฉพาะนกเลี้ยงนกบ้านนกเลี้ยงเนี้ยเพาะเองเนี่ยห้ามไปจับนกป่าตามธรรมชาติอีกนี่ก็เป็นวิธีการเขาปลดล็อกเพราะว่าตามบ้านต่างๆผมก็เยอะนะสมัยนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็ถ้าเป็นฟาร์มที่มีการเพาะเลี้ยงอย่างถูกต้องอันนี้ก็สามารถซื้อขายกันได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับเนี่ยก็สามารถเพาะพันธุ์เป็นการส่งเสริมมันด้วยนะพอเพาะเลี้ยงอย่างถูกต้องเนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนาสายพันธุ์มันให้มันร้องนะครับนกกรงหัวจุกเนี่ยเขาจะดูว่าร้องเวลาร้องมันต้องร้องเป็นเพลงด้วยนะเป็นเพลงก็คือกุ๊กกุ๊กกุ๊กอะไรเนี่ยจะต้องเป็น4-5พยางค์ขึ้นไปเป็นเพลงอันนี้ผมก็เลี้ยงอยู่นะชอบเลี้ยงเหมือนกันนี่ก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับอ่ะมาต่อกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีครับที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอมเนี่ยคุณนฤทธิ์เนรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็เป็นประธานโครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนกิจกรรมชลบุรีรวมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนี่นะครับก็มีตัวแทนหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ชลบุรีครับร่วมกับอบจ.ชลบุรีเนี่ยนะฮะรวมพลังประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับโดยนะครับโครงการนี้ก็มุ่งเน้นนะฮะในการถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้กับกลุ่มอาชีพและประชาชนเพื่อนำไปต่อยอดรายได้ด้วยพูดง่ายก็คือถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นช่วงเดือนธันวาคมนะที่จะมีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะจะมีพิธีนะเพราะฉะนั้นช่วงนั้นก็ดอกไม้จันทร์ที่ประชาชนนะจะได้ร่วมนะครับแสดงความอาลัยในครั้งนี้นะครับถวายพระเพลิงพระบรมศพเนี่ยนะก็คงจะเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นนะก็เลยฝึกอาชีพให้กับชาวบ้านด้วยนะครับมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะครับแล้วก็แบ่งกลุ่มกันจัดทำดอกไม้จันทร์ 20,000 ดอกและช่อดอกไม้จันทร์ดอกประดู่อีก200ช่อนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการแสดงความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวชลบุรีแล้วก็ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำดอกไม้จันทร์ก็ไปต่อยอดเป็นอาชีพได้นะครับไปต่อกันที่ข่าวคราวความมั่นคงสักเล็กน้อยนะครับนี่ก็ยังอยู่ในความสนใจแหละนะครับกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยนะครับเขาก็มีการนำเสนอข่าวนี้แหละนะครับว่าสามารถจับผู้ต้องหาคดีความมั่นคงชื่อว่านายมหมะเขาสงวนนามสกุลไว้นะครับจับได้ที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสก็มาขยายผลคือนายมหมะเนี่ยมีความเกี่ยวโยงกับกรณีที่มีกลุ่มคนร้ายไปยิงจุดตรวจบุเกซามีนะครับรอบนั้นมีทหารพรานเสียชีวิต5นายแล้วก็มีชาวบ้านมีเด็กได้รับบาดเจ็บคืออุกอาจมากอ่ะยิงแบบเป็นร้อยนัดเลยแล้วก็ปืนของเจ้าหน้าที่ไปนะครับเราก็รอว่ามันจะจับได้สักทีหรือยังเนี่ยนะก็จับไอ้เจ้ามหมะเนี่ยได้นะครับที่สำคัญที่ไปจับเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับบุเกซามีด้วยเป็นคดีเก่าของไอ้ตัวแสบนี่แหละนะครับก็คือ 1. คดีแรกปล้นรถยนต์บริษัทหาดทิพย์และเอาไปปล้นทรัพย์ของร้านอัครวัสดุพันธ์คือพูดง่ายกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยเวลาจะไปก่อเหตุเนี่ยเขาจะใช้วิธีไปปล้นรถไปขโมยรถไปลักรถของชาวบ้านนี่แหละเพื่อมาก่อเหตุก่อเสร็จแล้วก็ไปเผาไปอะไรก็ว่าไปเพื่อให้ไม่สามารถตามสืบกลับมาได้นะเพราะโดยปกติเวลามีการก่อเหตุนะสิ่งแรกที่ตำรวจจะทำก็คือตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่โดยรอบนะครับแล้วก็ตามกล้องจากจุดนี้ไปจุดนี้ถ้ายังเห็นรถคันนี้วิ่งตามท้องก็ตามกล้องจุดไปเรื่อยๆโดยเฉพาะยิ่งถ้ากล้องสามารถจับภาพทะเบียนรถได้อะไรเนี้ยก็จะยิ่งขยายผลได้ง่ายแต่พวกนี้คือใช้วิธีลักรถชาวบ้านเลยนะครับเนี่ยลักรถยนต์ของปล้นรถยนต์ของบริษัทหาดทิพย์เพื่อไปปล้นนี่คือคดีแรกปี67 69ปีนี้เองวางระเบิดปั๊มปตท.บ้านโคกแล้วก็มาก่อเหตุนะที่จุดตรวจบุเกซามียิงทหารพรานเสียชีวิตไป5นายดูสิโอ้โหแสบจริงๆนะแสบจริงๆนะครับก็รวบตัวได้ที่อำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสนะก็คือพูดง่ายส่วนใหญ่จะมาก่อเหตุอีกจังหวัดนึงแล้วกลับไปจังหวัดนึงนะครับตอนที่เจ้าหน้าที่ไปรวบตัวได้กำลังหลบจะหลบหนีก็เจอตัวพร้อมปืน9มม.แล้วก็อุปกรณ์ในการนอนป่ามีเป้มีอะไรพร้อมพูดง่ายพร้อมพอก่อเหตุแล้วก็เข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าพอคดีเงียบผ่านไปสักเดือน2เดือนก็กลับลงมาประมาณนี้นะอันนี้คือดูจากอุปกรณ์ที่เขาเตรียมอ่ะพอเขาเตรียมเต้เตรียมอุปกรณ์สนามที่จะอยู่ปราบพร้อมเลยนี่โอ้โหก็สุดท้ายถูกรวบตัวได้นะต้องขยายผลเพราะโอ้โหเพราะดูวีระเวรที่ก่อไว้เนี่ยนะต้องลักรถวางระเบิดปั๊มน้ำมันยิงทหารพรานเนี่ย
แม่มันแสบชั่วจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องขยายผลอายุไม่เยอะให้29นะครับแล้วก่อนเข้ารายการนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็เห็นมีสื่อของไทยนะครับสื่อหนึ่งไปลงข่าวเนี่ยว่าประธานปลดปล่อยสหปัตตานีภูโลบอกว่าการที่ไทยกำลังจะเจรจากับกลุ่ม BRN เนี่ยจะไม่สามารถสร้างสันติสุขได้เพราะต้องเจรจากับทุกกลุ่มคือต้องกลุ่มก่อความไม่สงบในภาคใต้มีทั้ง BRN มีทั้งภูโลมีทั้งก็พูดถึงชื่ออีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มมูจาฮิดีนอิสลามปัตตานีโอ้โหแล้วก็คือมีเยอะแยะไปหมดที่สำคัญข้อเสนอเขาหนึ่งข้อคือต้องนิรโทษกรรมผู้ต้องหาคดีความมั่นคงทั้งหมดอ๋อเนี่ยก็แสดงว่าไอ้ที่มาก่อเหตุจนมีผู้เสียชีวิตไปในช่วง10กว่าปีเนี่ยเป็น100คนเนี่ยทหารพลานเสียชีวิตชาวบ้านเสียชีวิตให้นิรโทษกรรมเลยโอ้แสบจริงๆนะครับคงจะเป็นไปไม่ได้นะฮะนะครับนี่คือความคืบหน้านะเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ก็อยากจะให้กลับมาสงบโดยเร็วแหละนะครับเพราะว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์นี้เหตุการณ์มันก็ป่วนแทบจะทุกคืนนะวางระเบิดห้างโกลบอลเฮ้าส์

เรื่องของคุณต้าเฟดเฟ่กับคุณยัดเนี่ยคือเพื่อนกันแล้วก็มีปัญหากันเนี่ยโอ้โหจัดรายการโทรทัศน์ตั้งแต่เที่ยงแล้วก็โซเชียลต่อถึง4โมงเย็นโอ้โหคุยกันได้แบบสุดๆนะแล้วก็วันนี้เนี่ยน่าจะมีอีกคู่หนึ่งนะครับคุณกันจอมพลังกับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนี่ก็น่าจะเป็นอีกคู่บิ๊กแมตช์เหมือนกันนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะฮะในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์นะถึงวันศุกร์11 นาฬิกาโดยประมาณช่วงนี้ผมคณากรประกอบชัยชนะพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ TH AI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วัน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งทีมชาติไทยชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์1ประตูต่อ0ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้มีการพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 57,000 ล้านบาทมุ่งเน้นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นสายใต้และแผนการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นรัฐมนตรีทุกคนสวมใส่ชุดผ้าลายท้องถิ่นลายราชวัตรเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นสำหรับวาระสำคัญคือข้อเสนอจากกลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสในการของงบประมาณพัฒนาพื้นที่199โครงการมุ่งเน้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า100ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้าขายชายแดนไทยมาเลเซียรวมทั้งการติดตามการลงนามสัญญาก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเน้นย้ำการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าชายแดนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยรวมทั้งพิจารณาโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติครอบคลุม20ล้านครัวเรือนทั่วประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ในทุกมิติติดตามรายงานจากคณิตนาถขวัญแสนสุขค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนการประชุมว่าขอบคุณทุกภาคส่วนและรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงทำให้รับทราบถึงปัญหาทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงการท่องเที่ยวคุณภาพชีวิตที่สำคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันภัยจากธรรมชาติและภัยที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ทำให้ได้ข้อมูลจำนวนมากและได้เห็นภาพนำมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อทำให้พื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ได้รับการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นทุกมิติย้ำว่ารัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจได้หาทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความสันติสุขความสุขความมั่นคงให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้นำผลการสรุปจากการประชุมเวิร์กช็อปให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีทั้งมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีหรือ Quick Win และข้อเสนอในระยะยาวที่จำเป็นต้องวางแผนและลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีวาระสำคัญหลายเรื่องทั้งที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่และเรื่องที่จะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานและระบบสำคัญของประเทศในระยะยาวอาทิโครงการรถไฟทางคู่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้กับพื้นที่อื่นของประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอีกประเด็นสำคัญคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับกระทรวงการคลังเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าซึ่งระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนสามารถได้รับเงินสินใหม่ทดแทนได้อย่างรวดเร็วโดยรัฐบาลจัดสรรวงเงินงบประมาณในการซื้อประกันภัยพิบัติปีละประมาณ 10,000 ล้านบาทครอบคลุมความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในภัยพิบัติ3ภัยให้แก่อุทกภัยแผ่นดินไหวและวาตภัย
4: นี่ก็คือเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะร่วมกับกระทรวงการคลังจะเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าแนวคิดนี้ก็คือรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัย และแผ่นดินไหวให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับผมขอย้ำว่าให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคทั้งประเทศนะครับโดยมีเป้าหมายครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนซึ่งเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังโดยคปภ.ก็จะนำเสนอหลักแนวคิดเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบและพิจารณาต่อไปครับระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วประชาชนสามารถได้รับเงินสินไหมทดแทนได้เร็วกว่าและมากกว่าระบบการเยียวยาแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐก็จะสามารถบริหารความเสี่ยงและงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางจากรูปแบบเดิมที่รัฐรอให้เกิดภัยเสียก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินเยียวยามาเป็นการเตรียมการรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า
2: ในการนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอสงขลาต่อเนื่องอีก5ปีมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาน
5: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ชนะเทพานาทวีและสบ้าย้อยต่อเนื่องอีก5ปีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้ครอบคลุมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการหลายประเภททั้งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการโอนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่หรืออาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนหรือขยายกิจการรักษาฐานการผลิตและสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีโรงงานที่อยู่ในข่ายได้รับประโยชน์จำนวน683โรงงานเพิ่มขึ้นจากปี2564ที่มีอยู่119โรงงานแบ่งเป็นโรงงานจำพวกที่3โรงงานที่ต้องขออนุญาตก่อนการประกอบกิจการจำนวน666โรงงานและโรงงานจำพวกที่2แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนดำเนินกิจการจำนวน17โรงงานมีการจ้างงานประมาณ 15,000 คน
6: ต้องบอกว่าเสนอยกเว้นนั้นเนี่ยจะเป็นการเสนอยกเว้นเพิ่มอีก5ปีจากวันนี้ไปนะครับให้สอดคล้องกับแนวทางที่ท่านนายกให้ไว้เมื่อวานนี้ในที่ประชุมนะครับต้องบอกว่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ครอบคลุมการประกอบกิจการหลายประเภททั้งเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนะครับการขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือว่าลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่อาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีนะครับซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่อไป5ปีนี้นะครับจะเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องผู้ประกอบการ
5: ทั้งนี้แม้จะทำให้รัฐจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้น้อยลงหรือคาดว่าจะสูญเสียรายได้ประมาณ13ล้านบาทแต่เป็นการนำรายได้ส่วนหนึ่งของรัฐไปช่วยลดภาระของผู้ประกอบการโดยตรงแลกกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กว้างกว่าทั้งการรักษาธุรกิจเดิมการจ้างงานและการดึงดูดการลงทุนใหม่ทำให้ผู้ประกอบการรู้สึกว่าการลงทุนในพื้นที่ยังเดินหน้าต่อได้มาชโยรายงาน
2: ส่วนมาตรการด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าฝ่ายความมั่นคงเสนอให้สร้างรั้วตามแนวชายแดนเพิ่มเติมพร้อมบูรณาการด้านข่าวกรองและพัฒนาระบบเตือนภัย
7: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการงานข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งย้ำว่าการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะกระทบต่อความมั่นใจของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบการในพื้นที่
8: ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีกว่านี้ทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับดำเนินการในทันท่วงทีแล้วงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ ครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงานทางการว่าจ้างจะเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วยครับโดยเฉพาะใน3จังหวัดผมคิดว่ามันต้องเน้นในเรื่องของการที่จะมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมนำสร้างความเชื่อมโยงทางบกทางถนนทางรถไฟนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับการพัฒนากับฝั่งมาเลเซียด้วยอีกมิติหนึ่งก็คือเรื่องของความร่วมมือจากมาเลเซียเรื่องนี้ก็ท่านนายกอนุชินก็ได้หยิบยกพูดคุย
7: นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าการแก้ปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันวาสนาตระเกตรายงาน
2: นอกจากนี้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาอะควาเรียมหอยสังจังหวัดสงขลาดึงหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นและภาคประชาชนร่วมพิจารณาพร้อมกำหนดกรอบเวลาทำงาน90วันผลักดันโครงการให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้นำผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนมาจัดแสดงภายใต้แนวคิดเสน่ห์สงขลาเมืองสองทะเลอาทิการจัดแผนรับมืออุทกภัยแผนการนำเสนอสงขลาสู่มรดกโลกสงขลาไมซิตี้สู่การเป็นเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์ระดับโลกการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้เพื่อการส่งออกตลาดโลกเช่นยางพาราอาหารแปรรูปที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 268,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของดีเมืองสงขลาอาทิข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่ข้าวหมกไก่กาแฟสะบ้าย้อยผลิตภัณฑ์ตะโนดกลุ่มผ้าทอบาติกและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกอีอำเภอนาทวีขณะเดียวกันจังหวัดสงขลาได้มอบกระเป๋าเอกสารจัดเสื้อกล้วยผลิตโดยกลุ่มกอตานีโอทอบหาดใหญ่เป็นของที่ระลึกแก่คณะรัฐมนตรีสะท้อนภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นพร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืนผมชิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: วิปฝ่ายค้านเรียกร้องนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนภาคใต้พร้อมยืนยันฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงปลายปี
9: นายสาธิตวงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะวิปฝ่ายค้านเปิดเผยว่าที่ประชุมวิปฝ่ายค้านวันนี้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์มีแนวโน้มกลับเข้าสู่วงจรความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงต่อสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลยังขาดความชัดเจนด้านนโยบายจังหวัดชายแดนภาคใต้นายสาธิตกล่าวตอบว่าฝ่ายค้านเตรียมดำเนินการ2แนวทางได้แก่การอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติและการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมระบุว่ารัฐบาลบริหารประเทศเพียง 4-5 เดือนแต่ปัญหาหลายด้านกลับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่เติบโตช้าฐานะการคลังที่มีปัญหาและนโยบายเศรษฐกิจยังไม่ชัดเจนรวมถึงกรณี Data Center ที่ฝ่ายค้านเห็นว่าควรตรวจสอบประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนทางนี้คาดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าจะพิจารณาจังหวะในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี
10: ้ฝ่ายค้านนี่เราเห็นตรงกันว่าเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเที่ยวนี้เนี่ยน่าจะกลับไปสู่วงจรความรุนแรงอีกรอบหนึ่งซึ่งสถานการณ์หน้าที่ยังมีความซับซ้อนมากขึ้นพอเกิดวงจรความรุนแรงครั้งหลังสุดนายกก็บอกว่าต้องใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งเสมือนกับเป็นการละทิ้งแนวทางเดิมที่จะใช้การเมืองนำการทหารแต่เสมือนกับใช้ความมั่นคงเนี่ยมาเป็นฝ่ายนำซึ่งมันพิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเราคงจะยื่นทั้งสองส่วนส่วนแรกก็คือการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติกับส่วนที่สองจะเป็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในกันยานี้ก็คงมีเรื่องใหญ่ๆเยอะก็จะเหลือตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาก็จะเป็น 6-70 วันที่จะต้องเลือกวันเรื่องของการอภิปราย
9: สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลานายสาธิตเรียกร้องให้รัฐบาลเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่ใช้เป็นเวทีหาเสียงโดยเฉพาะการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เศรษฐกิจหาดใหญ่ราคาปาล์มน้ำมันและยางพารารวมถึงการท่องเที่ยวพร้อมจับตาโครงการ Missing Link และ Southern Connect ว่าจะมีงบประมาณและการดำเนินการจริงหรือไม่โดยย้ำว่าประชาชนภาคใต้พร้อมสนับสนุนรัฐบาลหากลงพื้นที่เพื่อทำงานและแก้ปัญหาอย่างจริงจังชวิษาประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิผู้สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 คน แม้ไม่สามารถห้ามท้องถิ่นใช้งบจ้างเหมาแต่ถ้าพบมีการรับผู้มีประวัติทำผิดเข้าทำงานจะเข้าข่ายผิดจริยธรรมผู้บริหารนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้าราชการบางส่วนที่ถูกเพิกถอนการบรรจุจากการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบว่าอาจมีการใช้รูปแบบจ้างเหมากลับมาทำงานในบางท้องถิ่นว่าเบื้องต้นผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาทั้งประเทศเพิกถอนครบถ้วนรวม 3,868 คนและยังทราบว่าอาจมีการใช้บริการจ้างเหมาแทนซึ่งได้กำชับและได้ทำหนังสือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศให้ระมัดระวังกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นพิเศษโดยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบกรณีการจ้างเหมาบริการกลุ่มบุคคลดังกล่าวเมื่อครบแล้วจะมีการตรวจสอบทันทีโดยประสานงานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เข้ามาร่วมตรวจสอบทั้งนี้งบประมาณที่นำมาจ้างเหมาเป็นงบประมาณของท้องถิ่นเองท้องถิ่นจึงมีความเป็นอิสระในการบริหารงานส่วนกลางจึงไม่มีสิทธิห้ามเพียงกำชับให้ดำเนินการตามระเบียบหากทราบว่าบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วยังจ้างเหมาถือเป็นการกระทำผิดจริยธรรมผู้บริหาร
11: ตอนนี้เบื้องต้นในส่วนของผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาที่มีความจำเป็นต้องเพิกถอนเนี่ยตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ยเราเพิกถอนครบทั้งสิ้นแล้วนะครับทั้งหมด 3,868 คนนะครับเมื่อวานก็ทราบจากข่าวเช่นเดียวกันว่าจะมีอาจจะมีคนบางกลุ่มไปใช้วิธีการการจ้างเหมาแทนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้กำชับประเด็นเรื่องนี้ไปแล้วท่านยุทธีก็ได้กำชับไปแล้วแล้วก็ได้มีการทำหนังสือซักซ้อมนะครับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับว่าให้ระวังนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่ต้องดูเป็นพิเศษนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวจะมีการให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดเลยได้สำรวจนะครับว่ามีการจ้างเหมาบริการให้กับคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เมื่อได้เป้าครบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการตรวจสอบนะครับโดยจะขอความร่วมมือจากทางปปช.และปปท.เข้ามาดูเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
0: ส่วนผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทั้ง 3,868 คนจะถูกห้ามเข้าสอบรับราชการอีกหรือไม่เรื่องนี้เป็นขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคดีอาญาแล้วพร้อมยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นกระจายในทุกตำแหน่งส่วนข้อเรียกร้องของผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่และพบว่าคะแนนดีขึ้นจะมีการเลือกที่บรรจุใหม่นั้นอยู่ระหว่างให้การดูความเป็นไปได้ของวิธีการจะอำนวยความสะดวกให้บุคคลกลุ่มนี้ไม่ให้กระทบสิทธิ์ของบุคคลอื่น
12: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วัน
13: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ใช้งานวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 1.3 ล้านคนโดยไม่พบปัญหาระบบล่มทั้งนี้เชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันสำหรับโครงการ THAI Passport เป็นการรวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวโดยเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมที่ให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้พร้อมมีใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตโฟลิโอการศึกษาและการทำงานได้จริง
14: ขอเชิญชวนท ทุกๆท่านนะคะมาใช้โครงการ THR Passport ค่ะอยากให้ท่านได้เข้ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใน THR Passport นั้นไม่ใช่แค่การใช้ AI อย่างเดียวแต่มีทั้งการเสริมทักษะการเรียนรู้ในการใช้ AI มีทั้งวิธีการที่เซตพร้อมเพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้ในทั้งการเรียนแล้วก็การประกอบอาชีพได้แล้วก็จะช่วยในการเสริมทักษะของท่านในมุมต่างๆที่ต้องการได้มั่นใจค่ะว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาในสิ่งที่เราต้องการจะช่วยอัพสกิลของเราได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาค่ะเพราะว่าหลังจากเมื่อวานที่เริ่มใช้กันวันแรกกับวันนี้ตัวเลขที่ผู้เข้ามาสมัครแล้วก็ยืนยันเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ถ้าเต็ม5ล้านคนนี้ท่านก็ต้องรอคิวต่อเลยนะคะว่าคิวจะเปิดให้ท่านอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้ค่ะลงได้ที่ลงทะเบียนเลยค่ะเป็นสิทธิ์ที่รัฐได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักและเข้าถึงการใช้ AI อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพด้วยค่ะ
13: ส่วนความกังวลด้านความปลอดภัยข้อมูลนั้นยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือแอปพลิเคชันทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันปลอดภัยแน่นอนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ยอดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ10เดือนทะลุ 196,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของกรอบงบลงทุนคาดว่าสิ้นปีงบประมาณนี้จะบรรลุเป้าหมายร้อยละ 95
15: นายธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.เปิดเผยผลการกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ว่ามียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,576 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของกรอบงบลงทุนรวม 253,852 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงสุดได้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท. 13,686 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตะปูนราชบุรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม. 11,581 ล้านบาทและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมา 7,497 ล้านบาททั้งนี้สคร.ประเมินว่าการดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายยังคงเป็นไปตามแผนงานโดยจะเร่งติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา2เดือนที่เหลือเพื่อผลักดันให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนณสิ้นปีงบประมาณ 2,569 เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่า195ของกรอบงบลงทุนรวมอย่างแน่นอนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ของไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้
16: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้สาเหตุสำคัญมาจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวปัจจัยดังกล่าวช่วยดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่จะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นจนถึงวันนี
17: ้ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือแถบที่เป็นลุ่มน้ำโขงฝนมันจะตกยาวเอียงตลอดลำน้ำโขงน้ำที่จะไหลลงน้ำโขงก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องน้ำล้นตลิ่งนะครับแล้วก็ลำน้ำสาขาที่มีน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เหล่านี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังและตามข้อมูลนะดูข้อมูลฝนของกรมอุตุนิยมได้ทางตัวเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเรามีข้อมูลอยู่24ชั่วโมงประชาชนสามารถดูผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะครับประเมินว่าฝนตกซ้ำเดิมฝนมีการตกในเกณฑ์ที่หนักต่อเนื่องเกินกว่า2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็พื้นที่ตัวเองมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมได้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการยกข้าวของก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อจะได้ลดผลกระทบส่วนนี้ลงไปนะครับก่อนที่จะภาครัฐจะเข้าไปดูในภาพรวมให้นะครับดูข้อมูลได้ตัวเองผ่านช่องทางของกรมอุตุนิยมครับ
16: นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนซึ่งทะเลอันดามันห่างฝั่งคลื่นสูงได้ถึง 3-4 เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานชลประทานที่7รายงานว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงและเขื่อนทดน้ำหลายแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
18: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มลดลงสำหรับเขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีและเขื่อนลำนมใหญ่ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,478.50 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 487.97 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 338.88 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 50.56 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: เจ้าท่าสุราษฎร์ธานีเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังถึงวันที่2กันยายนหลังมรสุมมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นทะเลสูง 2-3 เมตรพร้อมกำชับเรือเล็กงดออกจากฝั่งและเฝ้าระวังการเดินเรือในเขื่อนรัชประภาน
19: ายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศเตือนผู้ประกอบการเดินเรือชาวประมงและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่2กันยายน2569หลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยทางเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกำชับเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือขนาดใหญ่ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมตรวจสอบเครื่องยนต์อุปกรณ์สื่อสารและสภาพอากาศก่อนออกเดินเรือทุกครั้งขณะเดียวกันเตือนชาวเรือในพื้นที่เขื่อนรัชประภาระวังลมกระโชกและคลื่นลมรุนแรงแบบฉับพลันกำชับผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือและหากพบฝนตกหนักหรือคลื่นลมแรงให้พิจารณางดการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยราริชัยยินดีสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: เพราะว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาสั่งเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยกำชับดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ
20: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3เขตราชเทวีซึ่งเกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเบื้องต้นพบบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนและมีผู้เสียชีวิต1รายโดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารโดยรอบอย่างเคร่งครัดส่วนการบรรเทาความเดือดร้อนสำนักงานเขตราชเทวีได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดดิษฐ์หงสารามหรือวัดมักกะสันรองรับผู้ประสบภัยประมาณ 20-25 ครอบครัวรวมกว่า50คนโดยจัดเตรียมน้ำดื่มอาหารพัดลมที่นอนห้องน้ำและพื้นที่อาบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องรวมทั้งประสานสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนสร้างเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนขณะเดียวกันยังได้สั่งการดูแลความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ที่มีเด็กกว่า120คนและประสานตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการแจ้งความและสำรวจทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ติดตามเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนมักกะสันและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวางมาตรการเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเขตชุมชนต่างๆที่อาจจะเสื่อมสภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
21: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่านายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกลับมาปะทะกันด้วยอาวุธระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างมากและขอให้ทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่กระบวนการทางการทูตที่จะนำไปสู่การยุติปัญหาเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในภูมิภาคตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธ2จุดบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับเป็นโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเพื่อเป็นการตอบโต้
1: นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิสเคกเมืองหลวงของคีร์กีสถานเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอินเดียพร้อมสนับสนุนทุกความพยายามในการสร้างสันติภาพในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ดำเนินมานานกว่า4ปีซึ่งถือเป็นการทำให้มนุษยชาติถดถอยลงและจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นนี้ไปสู่การยุติสงครามอย่างถาวรทั้งนี้อินเดียและจีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียรายใหญ่ที่สุดส่งผลให้รัสเซียสามารถฟื้นฟูงบประมาณด้านการทหารนับตั้งแต่เปิดฉากโจมตียูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2556อย่างไรก็ตามรัสเซียถูกคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมจากบรรดาชาติตะวันตกเพื่อให้รัสเซียไม่มีงบประมาณไปใช้ในการทำสงคราม
21: นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาทางตัวเหนือของเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่เหตุการณ์น้ำป่าทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ของภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากการถล่มของหิมะและน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยที่สะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงในพื้นที่แถบนี้กำลังเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประชาคมโลกหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาหารืออย่างจริงจังขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939รายและสูญหายเกือบ 4,500 รายขณะที่รัฐบาลเนปาลประเมินว่างบประมาณในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อาจสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกคณะกรรมการยุโรปเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปหรือ EU จะระงับการนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์เพื่อการบริโภคทุกชนิดอาทิสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ไข่และน้ำผึ้งจากบราซิลซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่3กันยายนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากบราซิลไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์ โฆษกคณะกรรมการยุโรปกล่าวเพิ่มเติมว่าระยะเวลาของมาตรการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการที่บราซิลสามารถแสดงหลักฐานยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EU ได้เร็วเพียงใดซึ่งบราซิลถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญของ EU และกำลังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดสร้างสรรค์และเป็นไปในทางเชิงบวกเพื่อให้แน่ใจว่าบราซิลจะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดแรกที่สนามชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงสนามพบกับทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รุ่นอายุไม่เกิน20ปีผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยยู20เอาชนะทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยู20ไป1-0จากประตูของศิวกรพลสันในช่วงท้ายครึ่งแรกจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่ายินดีที่ทุกคนทำผลงานออกมาได้ดีแม้ว่าจะมีบางจังหวะที่ขาดเกินๆด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกทำให้การควบคุมบอลไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกคนในทีมก็ทำผลงานออกมาได้ดีในเกมแรกและมั่นใจว่ามาถูกทางกับวิธีการเล่นที่ฝึกซ้อมมาสิ่งที่ต้องปรับคือเรื่องของการส่งบอลและการสร้างโอกาสในพื้นที่สุดท้ายที่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยยู20จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2พบกับเติร์กเมนิสถานยู20ที่สนามชลบุรีสเตเดียมในวันที่3กันยายนนี้เวลา 19:30 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ศึกบาสเกตบอลชายฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายที่ประเทศมองโกเลียทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรอบ1ชนะเจ้าภาพมองโกเลียไปด้วยสกอร์69-66คะแนนส่งผลให้ทีมชาติไทยจบรอบ1ด้วยอันดับ1ของกลุ่มแข่ง3เกมชนะ3เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับฮ่องกงมาเลเซียและอินโดนีเซียในช่วงเดือนมกราคม2570ต่อไปการแข่งขันพาราฟันดาบเก็บคะแนนสะสมโลกรายการพัทยา2026พาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีในประเภทดาบฟอยล์บุคคลหญิงรอบรองชนะเลิศแววสายสุนีจนะนักกีฬาพาราฟันดาบทีมชาติไทยพ่ายให้กับโจจริงจริงนักพาราฟันดาบจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไป9-15ยุติเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศคว้าเหรียญทองแดงมาครองศึกเวิลด์บ็อกเซียแชมเปี้ยนชิพ2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ประเภทบ็อกเซียบุคคลชายคลาส BC2 เจมส์วรวุฒิแสงอัมพาเฉือนเอาชนะฟิลิกอาร์ดียูด้าจากอินโดนีเซียไป3-2คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จถือเป็นการคว้าแชมป์โลกได้เป็นสมัยที่3หลังจากเคยคว้าแชมป์ได้2ครั้งที่ปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี2014และที่ลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษในปี2018ขณะที่ประเภทบ็อกเซียบุคคลหญิงคลาส BC3 ละดามณีกล้าหาญโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะเชเวเยจินจากเกาหลีใต้ไทเบรก4-3คว้าเหรียญทองที่2มาให้ทีมบ็อกเซียไทยได้สำเร็จนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก11สมาคมกีฬาประกอบด้วยสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Press ครั้งที่4มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่า Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่4ตั้งเป้ารวม5เหรียญทองจากตะกร้อ4เหรียญทองครบทุกอีเวนท์ที่ส่งแข่งขันและเรือใบหวังคว้า1เหรียญทองจากรุ่นเยาวชนและคาดว่าจะมีเหรียญติดมือกลับบ้านอีก 3-4 อีเวนท์กีฬาเอ็กซ์ตรีมคาดว่าจะคว้ากลับมาได้2เหรียญทองแดงเช่นเดียวกับคริกเก็ตสาวและโปโลน้ำหญิงที่หวังเหรียญทองแดงเช่นกัน ันสำหรับกระดานโต้คลื่นวินเซิร์ฟและปีนหน้าผาหวังติด1ใน3อันดับส่วนสควอชและยิมนาสติกขอส่งนักกีฬาเลือดใหม่ไปทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อยอดสู่ซีเกมในปีหน้าส่งผลให้งาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026รวม4ครั้ง33ชนิดกีฬาประกาศตั้งเป้าคว้าแล้ว10เหรียญทองด้านนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีความพร้อมตลอดเวลาแต่ต้องลงแข่งขันหลายรายการทำให้นักกีฬาทำงานหนักโดยทีมชายจะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนจะอยู่ยาวไปลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปส่วนทีมหญิงที่ทุ่มเทสุดกำลังไปกับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเพื่อคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกม2028มาได้แล้วทุกคนก็จะกลับมาเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมโดยจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่3กันยายนนี้ซึ่งทีมหญิงทั้งในร่มและชายหาดถือเป็นความหวังเหรียญรางวัลของสมาคม
5: จากความสำเร็จนะครับที่ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ไปโอลิมปิกเนี่ยความกดดันที่มันมีมาตลอดอย่างน้อยๆก็10กว่าปีนะตั้งแต่การแข่งขันที่ญี่ปุ่นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ10กว่าปีที่เราเจ็บช้ำน้ำใจมานะครับเราสามารถถอดสลักตรงนั้นไปได้เนี่ยและเราก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้สร้างฝันให้เป็นจริงได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นพลังสำคัญที่ให้นักกีฬาทุกคนนะครับได้มีกำลังใจสำหรับการที่จะก้าวไปสู่การทำหน้าที่ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
4: ขณะที่นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026โดยเป็นแชมป์สมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้ที่ไม่เพียงคว้าแชมป์เอเชียแต่ยังสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมมาได้สำเร็จจึงอาจจะมีเงินอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลเพื่อขอบคุณนักกีฬาและทีมงานทุกคนพร้อมเตรียมวางแผนกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อเตรียมความพร้อมเก็บตัวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้มีความฟิตเต็มร้อยในช่วงแข่งขันโอลิมปิกเกม2028
6: กรณีนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะกรณีที่เราเป็นแชมป์เอเชียอย่างเดียวแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่เราสามารถจะผ่านเข้าไปสู่โอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกของทีมวอลเลย์บอลนะครับความสำเร็จนี้เนี่ยรัฐบาลมองเห็นทางการมาที่การกีฬาแล้วขอบคุณนะครับว่าเดี๋ยวจะมีอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติอย่างแน่นอนนะครับก็รอขั้นตอนนะครับก็อยากที่จะให้กำลังใจ
4: ด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าความสำเร็จนี้เกิดจากแรงใจจากแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนซึ่งตอนนี้ก็คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมสำเร็จแล้วเหลือเวลาอีก2ปีในการเตรียมทีมไปโอลิมปิกซึ่งสมาคมก็จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างทีมให้ดีที่สุดก็ต้องขอแรงใจจากชาวไทยอีกครั้งเพราะอาจต้องสร้างนักตบรุ่นใหม่ขึ้นเสริมทัพอีกมากทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปพาณิชย์คาดนาครายงาน
22: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
23: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
24: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
23: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
25: วันนี้เสนอคำว่าอัศวินม้าขาว

0: หรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได
1: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายน 2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครชัยภูมิมุกดาหารยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียง

0: ใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 9:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.15 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:19 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 27 เซนติเมตรและเวลา 4:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาที
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและชอบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2-6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Times หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันเมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันสร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันเมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นาทีถึง 16:30 นาทีณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026344999ต่อ201กรมควบคุมโรครับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน1อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน2อัตราและตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ddc.thaijobjob.com หัวข้อข้าราชการเลือกปี2569เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆสังกัดกรมควบคุมโรคเลือกหัวข้อสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่4กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการหมายเลขโทรศัพท์0-4297-0112ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยจิตรดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการท่านผู้ฟังคะในบรรดาชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยจิตรดานั้นคือนิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการมากที่สุดทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นชุดที่แสดงออกถึงความสุภาพเรียบร้อยและทรงคุณค่ามากที่สุดชุดหนึ่งด้วยการออกแบบที่เน้นความมิดชิดแต่ยังคงไว้ซึ่งสวดทรงที่งดงามทำให้ชุดนี้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับงานพิธีการที่ต้องการความภูมิฐานชุดไทยจิตรดานั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานพิธีกลางวันโดยมีเอกลักษณ์ที่สังเกตได้คือเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวจรดข้อมือจุดเด่นอยู่ที่คอตั้งคือคอกลมที่มีขอบตั้งขึ้นมาเล็กน้อยผ่าอกด้านหน้าและติดกระดุม5เม็ดตัวเสื้อแยกชิ้นกับผ้านุ่งโดยผ้านุ่งจะใช้ผ้าไหมสีพื้นที่มีความงดงามหรือผ้าไหมทอลายสอดดิ้นพองามตัดเป็นผ้าสิ้นป้ายหน้ายาวจรดข้อเท้าไม่มีการจับจีบหน้านางหรือชายพกและมักนิยมใช้ผ้าไหมเกลี้ยงที่มีความอยู่ตัวเพื่อให้ชุดดูเป็นทรงสวยงามค่ะสำหรับโอกาสที่สวมใส่คืองานที่เป็นทางการในเวลากลางวันหรือพิธีการที่ต้องการความเคารพสถานที่สูงเช่นการรับประมุขจากต่างประเทศหรือแขกบ้านแขกเมืองอย่างเป็นทางการงานพิธีการระดับชาติหรือการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่างๆงานทำบุญในพระราชวังหรือพิธีมงคลสมรสช่วงกลางวันที่เน้นความเรียบหรูนอกจากนี้ชุดไทยจิตรดาสีดำก็มักนิยมใช้เป็นชุดไว้ทุกข์ที่สุภาพที่สุดสำหรับสตรีไทยในการเข้าร่วมพิธีสำคัญอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะชุดไทยจิตรดาไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่คือสัญลักษณ์ของความประณีตการรู้จักกาลเทศะของสตรีไทยความเรียบง่ายของดีไซน์ที่เข้าได้กับทุกยุคสมัยทำให้ชุดไทยจิตรดายังคงเป็นอมตะในใจของผู้สวมใส่ทุกคนจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยจิตรดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการเรียบเรียงโดยอัฐพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
4: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
3: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
4: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาขอนำท่านผู้ฟังไปยังจังหวัดสงขลาณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งขณะนี้ทางคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนางสาวรัชดาธนาริเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง3ท่านซึ่งประกอบไปด้วยนางสาวลลิดาเพลวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรกำลังเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการแถลงผลการประชุมที่เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับท่านผู้ฟังต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีครับได้เดินทางมาที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีที่แห่งนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับพร้อมที่จะแถลงผลการประชุมแล้วรับฟังได้เลยครับ
2: นะคะที่กำลังติดตามการแถลงมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะซึ่งดิฉันจะขอเริ่มต้นด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะที่ปัจจุบันนี้เราก็มีความเสี่ยงที่ประเทศไทยประชาชนคนไทยจะต้องอาจจะมีความเสี่ยงเจอภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยหลักๆก็อย่างเช่นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาก็จะในเรื่องของการป้องกันและเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็จะเข้าไปเยียวยาซึ่งรูปแบบนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็เห็นว่ามันน่าจะมีการยกระดับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาให้คุ้มครองความเสียหายให้มากกว่าเดิมการจ่ายให้รวดเร็วกว่าเดิมดังนั้นวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้เห็นชอบนะคะระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนถึง30ล้านครัวเรือนครอบคลุม3ภัยด้วยกันก็คืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนะคะหลักการง่ายๆนะคะก็เหมือนกับว่าเราจะไปซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนค่ะและหากว่ามีสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นมีความเสียหายเกิดขึ้นสิ่งที่ประชาชนจะได้รับนะคะก็เป็นเรื่องของค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นในหลักการก็กำหนดไว้ว่าถ้าเป็นกรณีอุทกภัยก็จะจ่ายส่วนที่1คือ10,000บาทนะคะต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะถ้าเป็นวาตภัยหรือแผ่นดินไหวก็จะเป็น 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะแล้วก็จะทำให้จ่ายภายใน15วันแต่ว่าโดยภาพรวมก็คือจะเป็นการจ่ายสินใหม่ทดแทนให้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะและกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติตามธรรมชาตินี้ก็จะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้รายละไม่เกิน2ให้รายละ2ล้านบาทนะคะอันนี้คือเป็นการครอบคลุม3ภัยย้ำนะคะคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแต่ไม่จำกัดจำนวนครั้งค่ะหากมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นหลายครั้งโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติในครั้งนี้ก็จะครอบคลุมทุกๆครั้งที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะก็เป็นความตั้งใจของรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งค่ะเป็นวาระสำคัญคือในวันพรุ่งนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ก็จะมาเยือนประเทศไทยค่ะจะเป็นการเข้าร่วมประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat นะคะครั้งที่5ในวันที่2กันยายนเป็นไปตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะและในวาระนี้ก็จะมีการลงนามความร่วมมืออาทิการร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่จะเป็นการตอกย้ำว่าเราจะเดินหน้าในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมและเรื่องอื่นๆที่เราได้ทำมาแล้วอย่างต่อเนื่องนะคะและในช่วงเย็นท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารค่ำนายกรัฐมนตรีโรเรนซ์วองและคณะค่ะขอบคุณค่ะ
3: สำหรับประเด็น
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะมีเรื่องที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องด้วยกันค่ะโดยในวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะได้เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่ออีก5ปีค่ะเพื่อช่วยลดต้นทุนรักษาฐานการผลิตและการจ้างงานในพื้นที่นะคะมาตรการนี้ครอบคลุมโรงงานจำพวกที่2และ3ในจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาค่ะโดยยกเว้นทั้งค่าธรรมเนียมในใบอนุญาตการขยายโรงงานและค่าธรรมเนียมรายปีมีผลต่อเนื่องตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของมาตรการค่ะปัจจุบันมีโรงงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง683แห่งรัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการนะคะเดินหน้าธุรกิจต่อได้รักษาการจ้างงานและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะอีกเรื่องนะคะเป็นเรื่องของการปรับกฎข้อใช้ประโยชน์ในเขตป่าให้สอดคล้องกับกิจกรรมในปัจจุบันและอำนวยความสะดวกมากขึ้นค่ะโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตจากเดิม10เป็น16ประเภทด้วยกันนะคะเพิ่มกิจกรรมสำคัญเช่นพลังงานทดแทนโทรคมนาคมสาธารณูปโภคการกำจัดขยะพร้อมเปิดให้ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ค่ะนอกจากนี้ยังปรับขั้นตอนในการตรวจสภาพป่าโดยเฉพาะคำขอของหน่วยงานรัฐที่ค้างอยู่กว่า 187,000 คำขอนะคะให้สามารถตรวจสอบข้อมูลเอกสารได้หรือลงพื้นที่ตรวจจริงเมื่อจำเป็นค่ะเพื่อช่วยลดขั้นตอนให้การพิจารณารวดเร็วมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังคงกำหนดพื้นที่ที่ไม่สามารถอนุญาตได้เช่นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่าชายเลนอนุรักษ์และป่าชุมชนเพื่อให้การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติค่ะสำหรับมติแต่งตั้งในวันนี้นะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น6รายด้วยกันค่ะกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจำนวน1รายค่ะได้แก่นางพจมานท่าจีนดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน5รายนะคะได้แก่นายกรณินทร์กาญจโนมัยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณอันดับที่2นะคะพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะนายวิสุทธิ์ฉัตรานุชัตดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนายสมชายคนตรงดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและลำดับสุดท้ายนะคะนายทิตินันท์สิงหาดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆนะคะติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
3: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนค่ะพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์เทคโนโลยีระบบรางของประเทศพุทธศักราช2571ถึง2575เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การมีเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบรางที่สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นยุทธศาสตร์ดังกล่าวนะคะประกอบด้วย5ด้าน35โครงการวงเงินรวม 8,677 ล้านบาทครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรการจัดทำมาตรฐานและระบบทดสอบการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดจนการสร้างอุตสาหกรรมระบบภายในประเทศค่ะเป้าหมายสำคัญคือการนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้จริงยกระดับมาตรฐานระบบรางพัฒนาบุคลากรไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการพัฒนาและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีระบบรางในระยะยาวค่ะและเรื่องที่สองค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้จำนวน3โครงการวงเงินรวม 16,798.32 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และชุมทางหาดใหญ่ไปประดังเบซาค่ะการลงทุนครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรางเชื่อมโยงการเดินทางของการขนส่งสินค้าภายในภาคใต้ลดต้นทุนด้านโลจิสติกและสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของพื้นที่ค่ะและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการรถไฟทางคู่เพิ่มอีก3โครงการได้แก่ปากน้ำโพเด่นชัยเชียงใหม่และชุมทางจิระอุบลราชธานีโดยให้รฟท.ทบทวนความเหมาะสมและจัดทำแผนธุรกิจให้รอบคอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในขั้นตอนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมติครม.ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะของดิฉันนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทบทวนมติเดิมและปรับพื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสดโลกในจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572จากป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองรังกาอำเภอคงเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและกรอบเวลาการจัดงานระดับนานาชาติโดยพื้นที่ปากช่องมีองค์ประกอบที่รองรับการจัดงานนะคะทั้งด้านคมนาคมสาธารณูปโภคที่พักและการรองรับผู้เข้าชมอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะจึงไม่ต้องจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมค่ะสำหรับงบประมาณนะคะกรอบการจัดงานยังคงเดิม 4,281 ล้านบาทตามมติครม.เมื่อวันที่4มกราคม2565ค่ะขณะที่งบกลาง88.33 ล้านบาทสำหรับการออกแบบผังแม่บทและรายละเอียดการจัดสร้างพื้นที่6ล้านบาทสำหรับทบทวนความพร้อมและจัดทำเอกสารเสนอพื้นที่ใหม่เป็นงบประมาณที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอรับจัดสรรเพื่อรองรับการดำเนินงานการตามปรับพื้นที่นะคะทั้งนี้ค่ะการปรับพื้นที่ต้องดำเนินการตามกรอบเวลาของการรับรองการจัดงานโดยประเทศไทยต้องแจ้งการเปลี่ยนพื้นที่และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องค่ะสมาคมผู้สนโรคระหว่างประเทศAIPH และองค์การนิทรรศการนานาชาติ BIE ภายในวันที่4กันยายน2569ค่ะเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาพื้นที่ใหม่และขณะเดียวกันนะคะขณะที่งานมีกำหนดเปิดในวันที่10พฤศจิกายน2572จึงต้องเร่งเตรียมพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกรอบเวลาที่กำหนดค่ะขณะเดียวกันนะคะครม.มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนบริหารจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่เดิมภายหลังการจัดงานเพื่อให้พื้นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องเหมาะสมคุ้มค่าและที่สำคัญคือต่อยอดประโยชน์ต่อพื้นที่และประชาชนในระยะยาวค่ะขอบพระคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นะครับทางทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะครับซึ่งมีหลากหลายประเด็นและก็หลากหลายมติที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโดยขออนุญาตเริ่มต้นที่เรื่องแรกนะครับคือเรื่องของการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในส่วนของระบบประกันภัยแห่งชาติซึ่งจะดูแลครอบครัวครัวเรือนทั้งหมด30ล้านครัวเรือนในการจัดทำความคุ้มครองพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับถ้ากล่าวง่ายๆก็คือการที่จะทำประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนในการเน้นในเรื่องของพื้นที่สุ่มเสี่ยงภัยพิบัติ3กลุ่มด้วยกันครับคือในส่วนของอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมกลุ่มของวาตภัยและกลุ่มของแผ่นดินไหวนะครับโดยจะมีในการลักษณะชดเชยเป็นการให้สินไหมทดแทนโดยเบื้องต้นครับถ้าเกิดอุทกภัยจะเป็น 10,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนครับส่วนในส่วนของวาตภัย 5,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนและในส่วนของแผ่นดินไหวครับคือในสินไหมทดแทน 5,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองให้กับพี่น้องประชาชนเป็นพื้นฐานในการที่จะเกิดเรื่องของภัยพิบัติต่างๆเป็นระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั่นเองครับส่วนอีกเรื่องนึงครับในวันพรุ่งนี้ครับวันที่2กันยายน2569ทางนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์จะเดินทางเยือนไทยเข้าร่วมการประชุม Thailand สิงคโปร์ร่วมกับทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีตามคำเชิญของท่านนายกของประเทศไทยนั่นเองซึ่งจะมีการพูดคุยและก็หารือกันในเรื่องของยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศด้วยนั่นเองครับ
6: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้วครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีก3ท่านนะครับก็ได้แถลงผลการประชุมซึ่งมีเรื่องสำคัญประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้ครับ ขออภัยครับนางสาวไลดาเพลิดวิวัฒนานะครับได้แถลงผลการประชุมได้แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมนะครับของการขยายโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและ3อำเภอของจังหวัดสงขลาจำนวน633แห่งนะครับเพื่อที่จะให้สามารถขยายโรงงานและอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่ในการขยายระบบเศรษฐกิจให้มีความเจริญยิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีคณะกฎของ ป่านะครับของคณะรัฐมนตรีที่มีมติอนุมัตินะครับกฎกระทรวง16ประเภทกำหนดให้พื้นที่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเพิ่มการดูแลรักษาธรรมชาติในเขตป่าอนุรักษ์เพิ่มขึ้นด้วยนะครับในพื้นที่ภาคใต้ของจังหวัดยะลาปัตตานีรวมถึงจังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงผลการประชุมซึ่งประกอบไปด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบระบบรางของประเทศปีพุทธศักราช2571ถึงปีพุทธศักราช2575นะครับเพื่อเป็นการยกระดับการคมนาคมขนส่งของประเทศในหลากหลายมิติโดยเฉพาะในระบบรางนะครับโดยเน้นงานวิจัยเพื่อสามารถนำมาใช้จริงให้ประเทศไทยของเราพร้อมที่จะพัฒนาในระบบรางต่อไปได้ในอนาคตและก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งครับของท่านพลอยทะเลเนี่ยนะครับก็คือคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยได้เขียนโครงการเกี่ยวกับรถไฟสายใต้รางคู่นะครับตั้งแต่เส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีเส้นทางสุราษฎร์ธานีอำเภอหาดใหญ่แล้วก็เส้นทางสุดท้ายนะครับอำเภอหาดใหญ่ไปยังอำเภอประดังเบซาอันนี้คือระบบรางในอนาคตนะครับส่วนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์รัศมีกรนะครับท่านก็ได้แจ้งมาว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีอนุมัติในขอบเขตการปรับพื้นที่โครงการพืชสวนโลกที่อำเภอปากช่องนะครับให้เหมาะสมกับงานระดับโลกโดยมีจำนวนงบประมาณในการขยายพื้นที่เนี่ย 4,281 ล้านบาทนะครับเพื่อรองรับการดำเนินงานต่อสมาคมพืชสวนโลกนะครับเพื่อให้การจัดงานในพื้นที่ใหม่เนี่ยรองรับงานระดับโลกได้โดยหลังจากการจบการแสดงงานนี้แล้วนะครับก็จะสามารถปรับพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้ในอนาคตด้วยครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ณศูนย์แถลงข่าวศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับทางนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางภาคข่าวปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จาก www.thaigolf.go.th ได้อีกหนึ่งช่องทางครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยทีมเทคนิคถ่ายทอดสดและทีมจากห้องส่งนะครับคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณอัคเดชคัมภีระคุณจีรชัตเทพสายคุณสงบมีช่อและก็คุณสุวิทย์สมนัตนะครับโดยมีทีมผู้บรรยายวันนี้คุณอนนท์นันตสุคนและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับขอขอบพระคุณทุกท่านในการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569นะคะวันที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาค่ะแล้วพบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาชานช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตติวงศ์เช่นเคยนะคะ
1: ยังมีเวลาพอที่จะได้คุยกันนำสาระดีๆมาฝากกันในทั่วทิศถิ่นไทยในช่วงเวลาที่เหลือบ่ายโมง20นะครับจนถึงบ่าย2นะครับวันนี้คุณสายชนนีสังช่วยควบคุมเสียงคุณภูมิรัตน์มีลักษณะประสานงานนะครับแล้วก็ทีมนิวมีเดียเดชาธรชัยโสดาครับวันนี้ดูแล Facebook Live ตอนนี้ก็ไลฟ์แล้วนะครับทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะครับ ฉากหลังก็คือเกาะไม้ท่อนนะครับ ชื่อก็ตรงไปตรงมาตามภาพเลยมีไม้ท่อน วางอยู่
0: มีชิงช้าด้วย
1: มีชิงช้านะฮะก
0: ็
1: จังหว
0: ั
1: ดภูเก็ตตัดล่างตัดส่วนล่างไปนะฮะก็ไม่เป็นไรก็วิวสวยบรรยากาศท้องฟ้าใสทีเดียวนะครับ
0: ทะเลสวย
1: ทะเลสวยมากเช่นเคยภูเก็ตของเรานะครับเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่ขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงามน้ำทะเลใสสะอาดชายหาดปะการังเต็มไปด้วยดอกไม้ทะเลเนี่ยที่เนี่ยจะถูกยกย่องให้เป็นมัลดีฟเมืองไทยเลยทีนะเกาะไม้ท่อนของจังหวัดภูเก็ตนะครับชวนไปภูเก็ตเพราะว่ามีประเพณีพ้อต่อปี2569ร่วมสัมผัสบรรยากาศประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวภูเก็ตที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูแก่บรรพบุรุษตลอดจนขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวโดยมีเต่าพ้อต่อนะครับหรือว่าขนมเต่าสีแดงเป็นสัญลักษณ์สำคัญของงานที่สื่อถึงอายุยืนความมั่นคงและความเป็นสิริมงคลเที่ยวภูเก็ตกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมที่งานพ้อต่อ2569นะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่จะได้เห็นว่าศักยภาพแล้วก็สีสันของเมืองภูเก็ตนี่นะครับจัดขึ้นที่เทศบาลนครภูเก็ตนี่ใจกลางเมืองนั่นแหละครับจัดขึ้นถึง10กันยายนเป็นต้นไปครับจนถึง10กันยายนครับ
0: ค่ะก็ไปเที่ยวกันได้นะคะภูเก็ตเมืองสวยงามเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องความคืบหน้าที่มีการแถลงผลการประชุมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่ามีอะไรบ้างมาสรุปให้ฟังกันอีกสักรอบนึงแต่ว่าหลังจากการพูดคุยกับสำนักงานประกันสังคมซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการออกจากงานแล้วก็ต่อมาตรา39เนี่ยคุ้มไหมเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้นะคะแต่ก็ขอประชาสัมพันธ์เรื่องของการลงคะแนนเลือกตั้งนะคะบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายน2569นะคะสำหรับสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานก็มีการเผยขั้นตอนของการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมนะคะโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนลงคะแนนหลักฐานที่ต้องใช้ขั้นตอนการรับบัตรและวิธีการลงคะแนนเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิ์นะคะเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องค่ะและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเลือกบัตรเลือกตั้งนั้นกลายเป็นบัตรเสียนะคะอย่าลืมไปเลือกตั้งนะคะวันที่27กันยายนสำหรับผู้แทนที่จะเป็นตัวแทนของนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์กันเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานของคณะกรรมการประกันสังคมและรักษาสิทธิ์ของตนเองค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนในวันและเวลาราชการสายด่วน1506กด9ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ส่วนตอนนี้นะครับคุยกันประกันสังคมเราจะมาคุยกันเรื่องของการออกจากงานต่อมาตรา39
0: ใช่แล้วค่ะเราจะเข้าสู่ช่วงของ
1: คุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
1: วันนี้ครับคุยกับคุณนันทนาผู้วิบูลพาณิชย์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษสำนักงานประกันสังคมครับเรื่องของการออกจากงานต่อมาตรา39จะต่อเนี่ยคุ้มหรือเปล่านะมาคุยกันนะครับสวัสดีครับคุณนันทนาครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะผ
1: ู้
3: ดำเน
1: ิน
3: รายการท
0: ั้
3: ง2ท
0: ่
3: านค่ะ
0: คุณนันทนานะคะ
1: ได้ครับก็ออกจากงานแล้วจะต่อมาตรา39จะคุ้มหรือไม่ขั้นแรกถามก่อนว่าผู้ประกันตนตามมาตรา39นี้คือใครเป็นยังไงครับต้องมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะเป็นได
3: ้ค่ะอย่างแรกเลยเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะคะว่าผู้ประกันตนมาตรา39คือใครเนาะผู้ประกันตนมาตรา39ค่ะเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจค่ะ ซึ่งก็หมายถึงคนที่เคยทำงานที่มีนายจ้างนะคะแล้วก็ส่งประกันสังคมต่อเองหลังจากที่เขาออกจากงานค่ะเพื่อให้ได้ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์และก็ความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งคุณสมบัติของผู้ประกันตนตามมาตรา39นะคะก็มีอยู่3ข้อหลักๆดังนี้เลยค่ะก็คือ1เขาเคยทำงานในสถานประกอบการนะคะแล้วก็เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39มาก่อนนะคะโดยต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วนะคะไม่น้อยกว่า12เดือนโดยไม่จำเป็นต้องมีการนำส่งเงินสมทบจากต่อเนื่องกันแต่ขอให้นับรวมแล้วนะคะไม่น้อยกว่า12เดือนนะคะแล้วก็2เนี่ยก็สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างแล้วค่ะแต่ว่าต้องการได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมต่อเนื่องแล้วก็3ค่ะเขาก็ต้องมายื่นสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39นะคะภายในระยะเวลา6เดือนนับตั้งแต่วันที่ที่สภาพการเป็นลูกจ้างหรือวันที่ออกจากงานค่ะ
0: ค่ะแล้วสำหรับผู้ที่เป็นผู้ที่ออกจากงานแล้วก็อยากจะสมัครนะคะช่องทางในการสมัครผู้ประกันตนมาตรา39มีช่องทางใดบ้างคะ
3: ก็สามารถทำได้นะคะ3ช่องทางหลักๆนะคะในการสมัครเป็นมาตรา39นะคะก็คือ1นะคะท่านสามารถสมัครด้วยตัวท่านเองนะคะที่สำนักงานประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสำนักงานประกันสังคมสาขาได้ทั่วประเทศนะคะช่องทางที่2ก็คือสมัครผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมค่ะที่ www.sso.go.th ค่ะและช่องทางสุดท้ายนะคะก็สามารถสมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชันค่ะ SSO Plus ของสำนักงานประกันสังคมค่ะ
1: แล้วการจ่ายเงินสมทบและช่องทางการชำระเงินจะมีแบบไหนบ้างครับผม
3: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39นะคะท่านต้องชำระเงินนะคะเป็นรายเดือนค่ะเดือนละ432บาทนะคะโดยคิดจากฐานค่าจ้างนะคะคือ4,800ค่ะแล้วก็นำส่งก็คือ 9% จากฐานเงินเดือน 4,800 นะคะซึ่งผู้ประกันตนตามมาตรา39เอาค่ะต้องชำระเงินสมทบภายในวันที่15นะคะของเดือนถัดไปนะคะโดยผ่านช่องทางต่างๆได้ดังนี้เลยนะคะก็คือ1เลยค่ะการหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารโดยอัตโนมัตินะคะโดยที่ผู้ประกันตนตามมาตรา39อะค่ะจะต้องยื่นความประสงค์นะคะกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมนะคะทั่วประเทศนะคะแล้วก็ยื่นแสดงความจำนงว่าท่านประสงค์จะให้หักเงินผ่านธนาคารนะคะโดยมีธนาคารที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมทั้งสิ้นนะคะจำนวน7ธนาคารนะคะก็ได้แก่ธนาคารกรุงไทยค่ะธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารทหารไทยธนชาตธนาคารกสิกรไทยนะคะธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพแล้วก็ธนาคารออมสินค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผู้ประกันตนก็ต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีให้เพียงพอก่อนวันที่จะหักเงินสมทบนะคะซึ่งโดยปกติแล้วอะค่ะก็จะหักเงินทุกวันที่15ของแต่ละเดือนนะคะยกเว้นว่าวันที่15นั้นนะคะตรงกับวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือว่าวันหยุดราชการนะคะก็จะทำการหักเงินในบัญชีของท่านในวันทำการต่อไปค่ะนะคะส่วนช่องทางที่2นะคะก็คือชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารค่ะสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา39นะคะก็สามารถที่จะล็อกอินนะคะหรือเดินไปชำระเงินได้ด้วยตนเองนะคะที่ธนาคารที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมเอาไว้สำหรับเคาน์เตอร์ธนาคารที่สามารถชำระได้นะคะตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด2ธนาคารนะคะก็คือธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะนะคะสำหรับช่องทางถัดไปนะคะก็ท่านสามารถชำระผ่านจุดบริการแล้วก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้นะคะเพียงง่ายๆก็คือแค่แจ้งเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือว่ายื่นบัตรประชาชนนะคะซึ่งจุดชำระบริการหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะก็ได้แก่นะคะ 7-Eleven นะคะแล้วก็ Big C แล้วก็เซ็นเทพาวเวอร์บายบุญเติมค่ะสำหรับช่องทางที่4นะคะก็สามารถชำระผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งนะคะฟรีโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะซึ่งก็มีทั้งหมดนะคะ5ที่ก็คือนะคะก็คือนะคะธนาคารของกรุงไทยเน็ตค่ะของธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือเป็นของธนาคารกรุงเทพนะคะเป็น Bangkok Bank Mobile Bank นะคะแล้วก็อย่างที่3ก็คือเป็น BX Mobile นะคะของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะแล้วก็เป็นแอปเป่าตังแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือ Shopee Pay ค่ะและก็ยังมีช่องทางอื่นๆได้ด้วยนะคะได้แก่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วประเทศและที่ทำการไปรษณีย์ณจุดบริการ Stay at Post หรือไปรษณีย์ธนานัตค่ะนะคะ ซึ่งเพื่อขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะว่าสำหรับบางท่านที่บอกว่าต้องจ่ายเงินเดือนละ432โดยคิดคำนวณจากฐานเงินเดือน 4,800 นั้นจะน้อยไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ณปัจจุบันเนี้ยค่ะสำนักงานประกันสังคมเราอะค่ะก็อยู่ในช่วงของการพิจารณาการปรับฐานเพดานค่าจ้างของผู้ประกันตนตามมาตรา39อยู่นะคะซึ่งข้อดีของการปรับฐานค่าจ้างนะคะของมาตรา39ก็คือเขาจะได้รับเงินชดเชยกรณีการขาดรายได้เช่นเจ็บป่วยคลอดบุตรหรือว่ามีเงินสะสมกรณีชราภาพเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆนี้ก็คือยังคงรักษาไว้แต่ว่ามาตรา39เนี่ยจะได้สิทธิ์ยังไงบ้างแตกต่างจากตอนเป็นผู้ประกันตนมาตรา33อย่างไรบ้างคะ
3: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา39นะคะจะได้รับการคุ้มครองนะคะทั้งสิ้น6กรณีเลยค่ะจากกองทุนประกันสังคมนะคะก็คือ6กรณีก็คือได้แก่กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะกรณีคลอดบุตรกรณีทุพพลภาพกรณีตายกรณีสงเคราะห์บุตรและก็กรณีชราภาพค่ะสิทธิประโยชน์อย่างเดียวนะคะที่ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนผู้ประกันตนตามมาตรา39ก็คือกรณีว่างงานค่ะเพราะว่าถือว่าการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ถือว่าเป็นผู้ที่ทำงานโดยอิสระหากท่านนะคะลาออกหรือว่าสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39แล้วก็ไม่สามารถรับเงินกรณีว่างงานได้เป็นกรณีเดียวค่ะ
0: และทีนี้ว่าใครจะเป็นคนที่เหมาะกับการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39และการเป็นผู้ประกันตนมาตรานี้เนี่ยคุ้มหรือเปล่าคะ
3: เรามาดูกันก่อนเลยค่ะว่าคนที่เหมาะกับการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ก็คืออย่างแรกเลยค่ะว่าเขาอาจจะเป็นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรือว่าเป็นโรคประจำตัวที่ต้องรักษาต่อเนื่องนะคะบางคนเนี่ยใช้สิทธิ์ของโรงพยาบาลเอกชนนะคะหรือโรงพยาบาลรัฐชั้นนำที่เข้าร่วมกับประกันสังคมในความตกลงนะคะก็เขาจ่ายเงินเพียงแค่เดือนละ432บาทแต่ว่าได้รับสิทธิประโยชน์ต่อเนื่องเหมือนกันตอนที่เราเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33เลยค่ะนะคะสำหรับต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีบุตรนะคะตั้งแต่แรกเกิดและอายุไม่เกิน6ปีนะคะก็จะมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์บุตรรายเดือนซึ่งตอนนี้ค่ะต่อบุตร1คนนะคะจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรนะคะต่อเดือนเป็นจำนวนเงินถึง 1,000 บาทแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้คราวเดียวคราวละ3คนเลยทีเดียวถ้าเทียบกันนะคะว่าการจ่ายเงินเพียงเดือนละ422บาทเนี่ยแต่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรคืนถึง 1,000 บาทก็ถือว่าคุ้มเลยอะค่ะแล้วก็ประการที่3เลยนะคะก็คือผู้ที่ใกล้เกษียณแล้วนะคะบางท่านอาจจะคิดว่าเรายังส่งเงินสมทบไม่ครบ180เดือนเนาะตามเงื่อนไขของการรับบำนาญชราภาพตอนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะอยากได้เป็นรายเดือนนะคะเป็นเงินบำนาญไปตลอดชีวิตเนี่ยนะคะแล้วยิ่งปัจจุบันนี้นะคะสังคมไทยเราเนี่ยค่ะก็เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยซึ่งเราก็มีการแพทย์ที่ทันสมัยทุกคนก็หันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นคนไทยก็มีอายุยืนยาวมากขึ้นนะคะฉะนั้นก็คือเราก็เลือกรับบำนาญค่ะเพื่อที่จะได้รับการคุ้มครองที่ต่อเนื่องยาวนานและถ้าเกิดยิ่งมีอายุยืนยาวการได้รับบำนาญชราภาพก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญยิ่งในปัจจุบันนี้นะคะตอนนี้เรามีการคิดบำนาญสูตรใหม่ที่เรียกกันที่เรารู้จักกันว่าสูตรเคนะคะซึ่งเดิมเนี่ยเราจะคำนวณฐานเงินเดือนแค่60เดือนสุดท้ายนะคะมาเป็นการคิดเงินบำนาญชราภาพค่ะแต่ถ้าเกิดว่าต่อไปเนี่ยนะคะมีการประกาศใช้สูตรแคร์สูตรใหม่ในการคำนวณบำนาญชราภาพแล้วค่ะเราจะคิดจากเงินตั้งแต่ตอนที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33เลยรวมกันตั้งแต่นั้นมานะคะแล้วก็เอามาหารเฉลี่ยกันก็ผู้ประกันตนตามมาตรา39ก็จะได้รับเงินบำนาญตามความเป็นจริงแล้วก็มีความเป็นธรรมมากขึ้นนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขั้นตอนเนี้ยตอนนี้สำนักงานเรานะคะก็ได้อยู่ในขั้นตอนของการเสนอแล้วก็ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ค่ะนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะสำหรับผู้ประกันตนที่อาจจะคิดว่าส่งเผื่อเอาไว้เผื่อที่จะได้รับการคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตซึ่งหากท่านเป็นผู้ประกันตนแล้วก็เสียชีวิตไปนะคะก็จะได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทรวมถึงเงินสงเคราะห์ในกรณีเสียชีวิตด้วยค่ะ
0: เป็นการคิดเป็นเงินสะสมในอนาคตด้วยแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์ด้วย
3: ใช่
1: เหมือนกันนะฮะ
0: คร
1: ับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าจะต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมาตรา39จะมีเหตุอันใดบ้างครับที่จะเกิดได
3: ้ใช่ค่ะก็คืออย่างที่เราบอกค่ะว่าการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นั้นมีข้อดีหลายอย่างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผู้ประกันตนทุกท่านนะคะก็จะต้องนะคะส่งเงินเองอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ต้องมีวินัยในการส่งเงินด้วยนะคะเพื่อให้เงินของท่านนะคะไม่ขาดตกบกพร่องไปถ้าหากว่าท่านลืมนะคะโดยที่ไม่ได้นำส่งเงินสมทบนะคะก็อาจจะทำให้ท่านสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ได้โดยสาเหตุหลักๆนะคะก็จะมีอยู่5ประการนะคะในการสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ก็คือ1เลยเสียชีวิตนะคะหรือ2กลับเข้าไปเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วก็3ก็คือการลาออกแต่สิ่งสำคัญในประการที่4และ5นะคะก็คือข้อ4เลยเนี่ยถ้าหากไม่นำส่งเงินสมทบ3เดือนติดต่อกันเนี่ยก็จะสิ้นสภาพตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่นำส่งเงินสมทบเลย และ5นะคะหากส่งเงินสมทบเว้าแหว่งหรือขาดไม่ต่อเนื่องนะคะหากภายในระยะเวลา12เดือนย้อนหลังไปค่ะหากท่านนำส่งเงินสมทบไม่ครบ9เดือนนะคะก็จะสิ้นสภาพในการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ในเดือนที่9เลยนะคะ
0: ค่ะก็ถือว่าสิ่งสำคัญคือต้องมีวินัยในการส่งเงินสมทบให้ครบถ้วนแล้วก็ไม่ขาดแหว่งแล้วก็เพื่อจะได้รักษาสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากมาตรานี้นะคะส่วนการเสียชีวิตหรือว่าการกลับเข้าไปเป็นมาตรา33เนี่ยก็ถือว่าเป็นอัตโนมัติแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลาออกหรือว่าเราขาดส่งเงินสมทบก็มีโอกาสที่จะหลุดจากมาตรา39ไปได้นะคะทีนี้อยากจะให้สรุปข้อดีของการเป็นสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ค่ะเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยถ้าสมมติว่าไม่ได้ออกจากมาตรา33เนี่ยก็จะต้องไปเป็นมาตรา40ใช่ไหมคะมาตรา40ก็คือเป็นอาชีพอิสระอะไรไปเลยแต่จะไม่ได้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลถูกต้องไหมคะค่ะอยากให้สรุปข้อดีตรงนี้ด้วยค่ะ
3: ได้ค่ะข้อดีของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39นะคะก็คือสโลแกนเราคือจ่ายน้อยแต่ได้การประกันสุขภาพอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะก็คือเราจ่ายเงินเพียงเดือนละ432บาทเลยเองนะคะแต่ว่าเราได้รับการใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลฟรีนะคะจากโรงพยาบาลเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐชั้นนำหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนตามที่คุณเลือกนะคะโดยที่ครอบคลุมเรื่องการรักษาโรคเรื้อรังการผ่าตัดหรือโรคร้ายแรงที่มีค่าใช้จ่ายสูงเหมือนกันนะคะเนาะสำหรับประการที่สองก็คือคุ้มค่านะคะสำหรับคนที่มีลูกเล็กอะค่ะในความหมายก็คือว่าเขาจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรนะคะถึงเดือนละ 1,000 บาทต่อคนนะคะคราวละไม่เกิน3คนนะคะตั้งแต่ลูกแรกเกิดถึง6ขวบเลยนะคะซึ่งสำหรับการจ่ายเงินเพียงเดือนละ432บาทเนี่ยแต่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรคืน 1,000 บาทเป็นอย่างน้อยทุกเดือนเนี่ยก็ถือว่าคุณค่าเลยล่ะค่ะและ3นะคะก็คือหมดกังวลเรื่องเงินบำนาญ นะคะด้วยสูตรแคร์ตัวใหม่นะคะซึ่งก็มาตรา39ค่ะก็จะเป็นข้อดีมากๆเลยเพราะว่าเรามีการคำนวณ นะคะเพื่อฐานในการคำนวณ นะคะไปตั้งแต่ย้อนไปตั้งแต่การเป็นเริ่มเก็บมีเงินสะสมชราภาพตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาก่อนขอโทษค่ะมาตรา33มาก่อนแล้วก็เป็นมาตรา39แล้วก็ใช้ฐานเงินค่าจ้างนะคะตั้งแต่เป็นมาตรา33เลยรวมกับมาตรา39ด้วยฉะนั้นก็คือจะได้รับความได้การคำนวณเงินบำนาญที่ยุติธรรมแล้วก็มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นล่ะค่ะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อย่าลืมว่าผู้ประกันตนมาตรา39ทุกคนเนื่องจากว่าเราถือว่าเป็นผู้ประกันตนแบบอิสระเป็นภาคสมัครใจนะคะฉะนั้นเราต้องมีวินัยในการส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมอย่างคุ้มค่าที่สุดเลยล่ะค่ะ
0: ค่ะใครที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา39อยู่แล้วก็ขอให้ส่งต่อเนื่องนะคะจะได้รักษาสิทธิ์ตรงนี้ไว้นะคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็สำหรับคนที่กำลังจะเตรียมออกจากงานแล้วก็อยากจะอยู่ระหว่างนี้ก่อนไม่เกิน6เดือนเนี่ยก็เป็นมาตรา39ต่อเนื่องไปนะคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ันนี้ก็คือเป็นสิทธิประโยชน์แล้วก็ถามว่าคุ้มไหมคุ้มแน่นอน
3: คุ้มแน่นอนค
1: ่
3: ะ
1: โอ้โหเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณคุณนันทนานะครับมาเล่าเรื่องราวอัปเดตดีๆให้เราได้ฟังกันครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณนันทนาผู้วิบูลพาณิชย์นะคะนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษกลุ่มงานทะเบียนผู้ประกันตนสำนักเงินสมทบสำนักงานประกันสังคมค่ะ
1: นั่นคือช่วงแรกของเรากับทั่วทิศถิ่นไทยพักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันครับ
0: ค่ะ
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
7: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
8: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น

0: คมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: สารมวลชัวตอนกฎหมายออนไลน์ที่ต้องรู้ในยุคที่ข่าวสารวิ่งเร็วกว่าใจคนแค่ไม่กี่วินาทีข้อมูลหนึ่งก็ถูกส่งต่อไปนับพันครั้งนับหมื่นครั้งหลายคนอาจคิดว่าเราแค่แชร์ไม่ได้เป็นคนเขียนแต่คำถามสำคัญคือในการแชร์ข่าวผิดหรือข่าวปลอมมีความผิดทางกฎหมายจริงหรือไม่วันนี้เราจะมาพูดคุยกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพื่อไขข้อสงสัยกับคำถามที่หลายคนอยากรู้ว่าแค่แชร์ข่าวที่เราไม่ได้เป็นคนสร้างคอนเทนต์ขึ้นจะมีความผิดได้จริงไหมคะ
1: ผิดสิครับโดนเราจ้างว่าเราไม่รู้มันฟังไม่ขึ้นเพราะว่ามันสร้างความเสียหายและเกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นไปแล้วกฎหมายจะดูรู้หรือไม่รู้เจตนาหรือไม่เจตนาศาลจะดูจากเขาใช้คำว่าวินยูชนคือคนทั่วไปต้องมีสำนึกเรื่องแบบนี้คนเชื่อถือเลยหรือเปล่าไม่ใช่เห็นเขาแชร์หรือว่ามียอดไลค์ยอดวิวอะไรเงี้ยไม่ได้แชร์ตามเพื่อสร้างคอนเทนต์สร้างกระแสแต่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมแล้วมาอ้างว่าไม่รู้เชื่อโดยเขาจะผิดแบบนี้ไม่ได้นะครับทั้งพรบคอมและมีประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยผู้กระทำที่คนที่โพสต์เนี่ยจะเป็นเฟคนิวส์ใส่ความผู้อื่นผู้ที่แชร์ไปเนี่ยก็มีความผิดเท่ากับผู้ที่โพสต์คือถ้าเป็นคดีอาญาความผิดฐานมีประมาทจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทแต่ถ้าเป็นความผิดตามพรบคอมนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทครับคนที่แชร์ไปก็ต้องผิดเท่ากับคนที่โพสต์ตั้งแต่ตอนแรกเลยครับก็ถือว่าการแชร์ใหม่เป็นความผิดทุกๆครั้งที่มีการแชร์ไปต่างกรรมต่างวรรคดังนั้นข้อมูลข่าวสารที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยยังไม่มีการตรวจสอบหรือแม้มีการเชื่อโดยสุจริตแต่ไม่ตรวจสอบก็ยังเป็นความผิดตามกฎหมายครับต้องรับผิดทั้งคนโพสต์และคนแชร
0: ์อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือการโพสต์ด่าระบายอารมณ์หรือคอมเมนต์แรงๆเพื่อความสะใจแต่รู้ไหมคะว่าคำพูดเหล่านั้นอาจย้อนกลับมาทำร้ายตัวคุณเองได้และแบบไหนเรียกว่าแรงเกินไปแค่คอมเมนต์จะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่เสี่ยงโดนฟ้องอะไรบ้างระหว่างหมิ่นประมาทหรือคดีอื่นๆและเส้นแบ่งอยู่ตรงไหนระหว่างการแสดงความคิดเห็นกับการละเมิดสิทธิผู้อื่น
1: การจะผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คำว่าด่านะครับถ้าคำว่าด่านั้นไม่เข้าข่ายใส่ความคนอื่นเช่นตัวอย่างง่ายๆครับหมิ่นประมาทเป็นเรื่องการใส่ความคือไปกล่าวหาว่าเขาเป็นคนชั่วคนเลวถูกไหมครับถ้าคุณไปกล่าวหาว่าเขาชั่วคนเลวในทางกฎหมายอาญาเนี่ยไม่ว่าเรื่องนั้นจะจริงหรือไม่จริงถ้าพูดออกไปแล้วเขาเสียหายผิดหมดมันมีคำภาษีกฎหมายอย่างหนึ่งว่าความผิดฐานหมิ่นประมาทในทางกฎหมายอาญาเนี่ยจริงหรือไม่จริงก็ผิดยิ่งจริงยิ่งผิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะดีจะชั่วประจานเขาไม่ได
0: ้โลกออนไลน์อาจเปิดโอกาสให้ทุกคนพูดได้แต่ทุกคำที่พิมพ์และทุกครั้งที่กดแชร์ล้วนมาพร้อมความรับผิดชอบแชร์ข่าวปลอมอาจกลายเป็นคดีโพสต์ด่าทอผู้อื่นอาจจบที่ศาลดังนั้นก่อนจะกดส่งอะไรออกไปหยุดคิดสักนิดสิ่งนี้จริงหรือไม่และกระทบใครหรือเปล่าเพราะบางครั้ง

0: เลยสำหรับบรรยากาศการที่คณะรัฐมนตรีทั้งหลายจะได้ไปเห็นภาพของปัญหาแล้วก็ได้มีโครงการโปรเจกต์ดีๆนะครับที่นำเสนอเพื่อที่แก้ปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยตรงเลยรวมไปถึงมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ยกระดับการพัฒนานั่นเองนะครับในส่วนของประเด็นที่โดดเด่นนะจริงๆแล้วก็น่าจับตามองตรงที่ว่าช่วงนี้ภัยพิบัติค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาใหญ่จริงๆครับพี่พัฒน์ทั้งนอกประเทศเราก็เห็นแล้วความน่ากังวลเป็นยังไงเนปาลนะวันดีคืนดีแม่น้ำโขงเราจะเจอบ้างไหม
1: เราก็เจอที่สระบุรีตอนนั้นน่ะที่มีน้ำป่ามาแล้วก็นักท่องเที่ยว
0: เดียวกันเลย
1: ใช่
0: ครับ
1: ตอนนี้เราเจอกันเยอะ
0: นั่นไง
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีแนวทางมาตรการคุ้มครองป้องกันแนวทางป้องกันก็ว่ากันไปแนวทางคุ้มครองความเสียหายตรงนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้มีประกันพิบัติแห่งชาตินะฮะก็คือคุ้มครอง3ภัย30ล้านครัวเรือนนี่คือไฟเขียวคณะรัฐมนตรีเขาได้ไฟเขียวให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้วสำหรับ30ล้านครัวเรือนที่รัฐบาลจะช่วยค่าปรับบ้านที่ช่วยค่าเบี้ยนะขออภัยครับช่วยค่าเบี้ยบ้านเสียหายนะครับก็จะรับเงินในการเยียวยาในส่วนนี้สูงสุด 100,000 บาทเสียชีวิต2ล้านบาทนะอันนี้ก็เป็นขวัญกำลังใจเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะช่วยเหลือให้สำหรับกรณีครัวเรือนที่จะได้ประสบภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวน
1: ะ
0: ครับนี่ก็เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐจากเดิมที่รอให้เกิดภัยพิบัติแล้วค่อยมาเยียวยานะแต่ตอนนี้มาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้ารัฐบาลสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัย3ประเภทก็คือหมายความว่าไม่ได้เยียวยาภายหลังเสียหายแล้วคือจะเป็นการช่วยให้ครัวเรือนนั้นจ่ายเบี้ยประกันภัยพูดง่ายๆแล้วเดี๋ยวพอเกิดเหตุจริงๆเนี่ยก็จะรับประกันภัยเหล่านี้ประกันวินาศภัยเหล่านี้เกิดจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคือไม่ต้องกลัวว่าจะเบี้ยประกันภัยจะไม่สามารถจ่ายได้รัฐบาลช่วยในส่วนนี้นะครับก็ครอบคลุมถึง30ล้านครัวเรือนเลยนะครับประชาชนก็เข้าถึงสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมภาครัฐก็สามารถบริหารความเสี่ยงและวางแผนงบประมาณสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งระบบนะครับที่จะเป็นการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐในเชิงรุกจากเดิมที่รอให้เกิดเหตุแล้วเยียวยามาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อประสบกับภัยพิบัติและภาครัฐก็บริหารจัดการความเสี่ยงในงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเบื้องต้นประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับ
1: ซึ่งไม่ใช่เฉพาะภาคใต้เท่านั้นนะคะเป้าหมายครอบคลุม30ล้านครัวเรือนเนี่ยเขาครอบคลุมทั่วประเทศนะคะระบบประกันภัยเนี่ยจะเมื่อเกิดภัยพิบัติกับประชาชนก็จะได้รับสินไหมทดแทนรวดเร็วมากกว่าระบบการเยียวยาแบบเดิมค่ะภาครัฐเองก็จะบริหารความเสี่ยงงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางและรูปแบบเดิมที่รัฐจะรอให้เกิดเหตุก่อนแล้วค่อยเยียวยาแต่ว่ามาเตรียมการรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าถือว่าเป็นการตัดสินใจที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยทำให้มีการตัดสินใจเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าการประชุมแบบนี้แม้ว่าจะไปประชุมในต่างจังหวัดสัญจรไปแต่ว่าไม่ใช่แค่การย้ายที่ประชุมเท่านั้นแต่เป็นการตัดสินใจที่รับฟังข้อเสนอแนวคิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยตรงเพื่อให้ปัญหาเนี่ยได้รับการแก้ไขในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีอีกหลายๆเรื่องนะคะที่ได้พูดถึงมาตรการที่จะสามารถทำได้ทันทีหรือว่าควิกวินเสนอแนวทางระยะยาวที่ต้องมีการวางแผนต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องวาระสำคัญก็เป็นการแก้ไขปัญหาประชาชนค่ะวางโครงสร้างพื้นฐานระบบที่สำคัญในประเทศในระยะยาวอย่างโครงการรถไฟฟ้าทางคู่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งครอบคลุมเส้นทางตั้งแต่จังหวัดชุมพรไปสุราษฎร์ธานีมาอำเภอหาดใหญ่แล้วก็จบที่ประดังเบซานะคะซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้ของประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟสายเชื่อมต่อเมืองหรือว่า Missing Link ที่รัฐบาลต้องการให้การคมนาคมขนส่งนั้นมีการเชื่อมต่อในทุกๆเส้นทางทุกๆภูมิภาคแล้วก็ทุกๆจังหวัดของประเทศด้วยค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะ
0: วันนี้1กันยายนครับระลึกถึงสืบนาคเสถียร36ปีของการเสียชีวิตเพราะว่าช่วงนี้นะเราต้องรณรงค์จริงๆในการที่จะดูแลรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเหล่านี้เป็นต้นทานของความอุดมสมบูรณ์และความเรียกว่าเป็นภัย

0: เรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันนะครับภูมิคุ้มกันทั้งหมดทั้งมวลจริงๆจะรวมอยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้ในการที่เราจะต้องไม่ได้รับความเสี่ยงนะความเสี่ยงเราจะลดลงในการที่เราจะต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อนภัยพิบัติต่างๆทุกวันนี้มันก็เกิดจากการที่เราไปทำลายสิ่งแวดล้อมทำร้ายทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้แหละครับเพราะฉะนั้นการตระหนักรู้เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับ1กันยายน36ปีแล้วสำหรับผู้ชายคนนี้นะครับข้าราชการผู้หนึ่งนะครับที่ไม่ได้มีความยิ่งใหญ่หรือว่าไม่ได้มีอำนาจอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเป็นบุคคลที่มีความเสียสละนะครับในการที่จะอุทิศตนในการปกปักรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่เห็นได้ชัดเลยคือผืนป่าห้วยขาแข้งที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่กว่ากรุงเทพมหานครกำลังจะถูกทำลายล้างไปนะครับแต่ว่าด้วยความเสียสละในชีวิตของท่านนี้นะฮะก็เป็นการย้ำเตือนแล้วก็ส่งสัญญาณไปถึง อำนาจในขณะนั้นนะฮะที่ทำให้สุดท้ายแล้วมีการอนุรักษ์ผืนป่าได้ในท้ายที่สุดนะก็เรียกได้ว่าเป็นคุณูปการที่เรียกได้ว่าต้องอาศัยการเสียสละอย่างมากในตลอดชีวิตของท่านเองก็ช่วยเหลือสัตว์ป่าช่วยอนุรักษ์คุ้มครองธรรมชาติผ่านการผลิตงานวิจัยการค้นคว้าแล้วก็การลงพื้นที่จริงๆนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่กำลังได้รับความเสี่ยงจากการที่ถูกทำลายนะครับก็นี่คือตัวอย่างที่ดีนะฮะคือหมายความว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่พูดในนามตัวแทนของสัตว์ป่าแล้วก็ผืนป่าที่ไม่สามารถพูดได้นะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะเรื่องเหล่านี้ในวันนี้ไม่น่าเชื่อว่า30ปีผ่านมาเราก็กลับมาทบทวนอีกครั้งอย่างซีเรียสขึ้นนะครับเพราะว่าผืนป่าสุดท้ายแล้วนำสิ่งดีๆมาให้แก่เราแล้วก็นำภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนที่สุดนะให้แก่มนุษยชาติเลยก็คือภูมิคุ้มกันที่เราจะต้องพึ่งตัวเองได้แล้วก็ไม่ได้ต้องประสบกับความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลานะฮะดังนั้นการรักษาพื้นป่าการรณรงค์เรื่องนี้จึงเป็นความสำคัญมากๆ1กันยายนครับ36ปีแล้วก็น่าจะมีการรำลึกถึงคุณสืบนะคะเสถียรเช่นนี้เรื่อยไปทุกปีในขณะที่ภัยพิบัติแล้วก็ปัญหาโลกร้อนเนี่ยเป็นวาระที่โดดเด่นและเสียงดังมากขึ้นทุกทีละในวันนี
1: ้ค่ะก็อย่าได้ลืมนะคะเพราะว่าเจตจำนงความตั้งใจของคุณสืบเนี่ยก็คือการอนุรักษ์ผืนป่าไว้ให้ลูกหลานนะคะสิ่งที่จะเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ก็มาจากการที่เราทำลายป่านั่นเองนะคะน้ำป่าเกิดมาจากการที่ว่าไม่มีสิ่งใดคอยป้องกันให้น้ำไหลเร็วไหลแรงมากขึ้นมันก็เลยทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นนะคะตรงนี้บ้านเราก็ควรจะต้องอนุรักษ์ไว้ทั้งป่าทั้งสัตว์ป่าด้วยนะคะคุณสืบก็ทำให้เราระลึกถึงนะคะค่ะ เรื่องของโควิดบ้างนะคะตอนนี้ก็มีข่าวเตือนมาว่าอย่าเชื่อข่าวปลอมเขาบอกว่าระบุว่าโควิดเนี่ยระบาดอยู่ซึ่งคือเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่อันนี้ยืนยันนะคะว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะสถานการณ์โควิดของไทยยังมียารองรับเพียงพอไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกเทศกาลปีใหม่ค่ะเรื่องนี้ทางรัฐบาลก็แจ้งมานะคะว่าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ารัฐบาลเตรียมประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่เนื่องจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าคอนXBC ที่อันตรายกว่าเดิม3เท่ารัฐบาลขอยืนยันค่ะว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลเท็จนะคะก็คือ fake news ที่เคยถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2565มาสร้างความตื่นตระหนกแล้วเป็นข้อมูลที่บิดเบือนเอาข้อมูลเก่ามาวนส่งต่อซ้ำในปัจจุบันนะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่าหลงเชื่ออย่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดแล้วก็สับสนตื่นตระหนกในสังคมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางที่เป็นทางการของราชการเท่านั้นนะคะติดต่อกันก็ส่งต่อเหมือนข่าวลือนะคะข่าวปลอม อันนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยเรื่องของความเชื่อที่มาทางออนไลน์โซเชียลทั้งหลายนะคะ
0: จะตื่นตระหนกเกินไปมันก็จะทำให้เกิดความโกลาหลแล้วมันก็อาจจะส่งผลเสียต่อไปในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของสินค้าคงเหลือเรื่องของความตื่นตระหนกในการค้าการขายอะไรมันก็เป็นเรื่องที่โอ้ตรงนี้ต้องเน้นข่าวจริงเน้นความถูกต้องเน้นความน่าเชื่อถือไว้ก่อนแหละครับและพอพูดถึงเรื่องดีๆบ้างเกี่ยวกับว่าเมืองไทยเรากับภาพลักษณ์ที่กำลังจะได้รับการยกระดับขึ้นมาตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าเมื่อนานาชาติเขามองเห็นภาพลักษณ์เราดีเนี่ยความเชื่อมั่นก็เกิดแล้วเขาก็อยากจะเอาเงินมาลงทุนและ12-18ตุลาคมนี้ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลกเขาใช้คำว่าประชุม AM นะชื่อสั้นๆแค่นี้เองนะครับ AM Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group AM 2026จัดขึ้นณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในแวดวงการเงินการค้าหลักทรัพย์ของโลกเนี่ยเขาก็จะมาประชุมกันหาวาระสำคัญที่โดดเด่นในวันนี้ปัญหาสำคัญมาระดมสมองในการจัดการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการพัฒนาระบบการเงินแล้วก็ต่อยอดไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยเพราะว่าเงินเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดทั้งมวลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้ก็เลยเป็นหมุดหมายอันดีที่ไทยเราจะได้แสดงความพร้อมของประเทศที่อาจจะเป็นฮับเรื่องการเงินในอนาคตไหมเป็นประเทศที่ต้องการจะดึงดูนักลงทุนเป็นประเทศที่พร้อมนำเสนอความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนหรือไม
1: ่
0: นะฮะตรงนี้ไทยเราก็ได้ประโยชน์แน่นอนและชื่อว่าประโยชน์ยังไม่มีแค่หมดแค่นี้ยังมีอีกมากมายที่เราจะถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการนำเสนอประสบการณ์ที่น่าสนใจของประเทศทั้งหลายรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศที่จะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับที่ศูนย์การประชุมชาติสิริกิติ์นะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติมากนะที่ไทยได้รับในครั้งนี้ในการที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพหลังจากที่เคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกนู่นเลยในสมัยปี2534นานมาแล้วนะครับตั้งแต่สมัยศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจยุคแรกนะก่อนที่จะมาเปลี่ยนโฉมเนี่ยก่อสร้างขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะก่อสร้างขึ้นมาและการกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในปีนี้ผ่านไป35ปีแสดงเห็นถึงความเชื่อมั่นว่าไทยเป็นเพียงประเทศที่3เท่านั้นนอกสหรัฐอเมริกาที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพมากกว่า1ครั้งโอ้น่าภาคภูมิใจมากนะครับก็อยากจะให้คนไทยนั้นเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับแล้วเดี๋ยวคงจะได้อัปเดตเนื้อหากันต่อเนื่องไปก่อนจะถึงวันจริงๆนะครับก็คือช่วงกลางเดือน
1: อ๋อใช่ค่ะก็ต้องคอยติดตามกันนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยจะมีในกรุงเทพมหานครก็จะมีชาวต่างชาติที่มาประชุมจำนวนมากทีเดียวได้คาดว่าประมาณ 15,000 คนที่จะเดินทางมาร่วมประชุมเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะต้อนรับนักรับการประชุมในต่างประเทศที่น้อยครั้งนักที่จะมีใหญ่แบบนี้
0: ใช่
1: นะคะค่ะมาอีกเรื่องนึงนะคะก่อนจะจบกันไปในช่วงของรายการทั่วทิศถิ่นไทยเตือนค่ะว่าวันนี้เป็นวันที่จะมีฝนตกหนักทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกนะคะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศค่ะบอกว่าฝนจะตกหนักหมักมากบางแห่งนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกประชาชนก็ได้เฝ้าระวังน้ำท่วมนะคะทุกจังหวัดเลยตอนนี้เขาบอกมีพายุโซนร้อนโซเดลทางทะเลจีนใต้ตอนบนเข้ามาแต่ว่าไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่ผลกระทบเนี่ยมันเกิดทำให้มีคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีคลื่นสูง3กว่า3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงที่มีฝนตกหนักด้วยอันนี้ก็ประกาศเตือนมาโดยเฉพาะวันนี้เลยค่ะค
0: ่
1: ะ
0: ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เอามาฝากกันอัปเดตข่าวสารกันเป็นพิเศษกันหน่อยนะครับวันนี้วันอังคารเดี๋ยววันพฤหัสบดีก็จะได้มาเรื่องของคุณภาพชีวิตการเกษตรกันบ้างกับอาจารย์ทองธรรมดาส่วนนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพฤหัสบดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
7: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เร็วและเป็นระบบมากขึ้น
9: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยภาครัฐจะจัดซื้อประกันภัยให้ประชาชนครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประกันภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกรณีอุทกภัยจ่าย 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่าย 5,000 บาทต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนขณะที่กรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองจ่าย2ล้านบาทต่อรายทั้งนี้มอบหมายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและคปภ.เร่งจัดทำระบบพร้อมทบทวนกฎหมายและมาตรการช่วยเหลือเดิมเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอเกิดเหตุแล้วเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยรวดเร็วและภาครัฐสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพวาสนาตระเกียรติรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดภาคใต้โดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วน6ด้านได้แก่ด้านสินเชื่อและสภาพคล่องสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำฟื้นฟูธุรกิจหลังน้ำท่วมโดยออมสินเตรียมสินเชื่อ5ปีดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี ด้านโครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือรองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านการค้าและอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ด้านปรับผังเมืองมหาดไทยเร่งปรับผังเมืองรองรับการลงทุนและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ชุมชนและอาหารพื้นถิ่นและด้านการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนอีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่นอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน4จังหวัดชายแดนใต้นราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลา4อำเภอได้แก่จะนะเทพานาทวีและสะบ้าย้อยเป็นเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569ครอบคลุมโรงงานจำพวกที่2และ3ทุกขนาดทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายก่อนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการทางการอิหร่านเรียกร้องคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกดดันให้สหรัฐยุติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการนายโกลัมโฮเซนดาซีรองผู้แทนถาวรของอิหร่านประจำสหประชาชาติหรือ UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกดดันให้สหรัฐยุติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านหลังกองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะลาระของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบุรณภาพแผ่นดินแดนของอิหร่านอย่างโจ่งแจ้งนายดาซียังกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่กองทัพอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาถือเป็นการป้องกันตนเองจากการโจมตีของสหรัฐ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ท่าน่ะไปปิดแล้ว
0: อืมค่ะ
1: ไปปิดตรงนั้นเสร็จว่าก็ถอนเงินออกมาได้ประมาณ2 แสนกว่าบาทนะคะ
2: ครับ
1: พอเมื่อวานเนี่ยลูกสาวอยู่บ้านธนาคารเขาโทรมาบอกว่าคุณพ่อมีบัญชีสินเชื่อยอดกู้อยู่อีก3 แสนกว่าบาทก็เลยงง
2: ธนาคารเดียวกันไหมธนาคารเดียวกันไหม
1: ธนาคารเดียวกันค่ะ
2: ธนาคารเดียวกันทั้งหมดเนี่ยทั้งนี้บัตรเครดิตแล้วก็นี่ที่ได้รับแจ้งใหม่เนี่ยเป็นธนาคารเดียวกันทั้งหมดเลย
1: ธนาคารเดียวกันค่ะ
2: เป็นหนังสือหรือเจ้าหน้าที่โทรมา
1: เป็นเจ้าหน้าที่โทรมา
2: เจ้าหน้าที่โทรมาถ้าเจ้าหน้าที่โทรมาเนี่ยยังเชื่อไม่ได้นะ
0: อาจจะต้องไปที่ธนาคารต้นสาขา
2: ธนาคารไม่น่าจะผิดพลาดถึงขนาดบอกว่าเอ้ายังมีหนี้ก้อนหนึ่งอีก15,000แล้วก็โทรมาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะลูกสาวเป็นคนรับสายแล้วเขาก็ไม่ให้รายละเอียดด้วยเขาให้รายละเอียดกับเฉพาะ
2: แล้วเขาบอกว่าไงเขาบอกให้โอนจ่ายไปหรือให้มายังไง
1: ใช่ค่ะเขาบอกว่าให้โอนจ่ายค่างวดไปงวดละ 7,203
2: เรียบร้อยครับมิจฉาชีพ
0: ถ้าเป็นแบบ
2: มิจฉาชีพค่อนข้างชัวร์เลยเจี๊ยบเอ๋ย
1: แต่เขาบอกรายละเอียดมาหมดเลยนะคะเขาส่งเป็นใบแบบใบให้เราสแกนชำระหนี้อะค่ะ
2: แล้วเขาคือถ้าฟังอย่างนี้เข้าข้าวมิจฉาชีพเลยคืออย่างนี้น้องยานัทเคยได้ยินไหมว่ามีคนไปทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินกลับไป3-4 วันก็จะมีคนโทรศัพท์มาหาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดิน
0: ให้โอนเงินไหม
2: แล้วรู้หมดทุกอย่างที่ไปทำไว้อ
0: ะ
2: นะครับว่าโน่นนี่นั่นและให้โอนในที่สุดนะแล
0: ้
2: วก็คนก็ตกเป็นเหยื่อซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดินจะไม่มีการทำแบบนี้โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นข้อมูลที่คุณเจี๊ยบเล่าให้ฟังว่ามีคนอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วก็ส่ง QR code บอกว่าเป็นหนี้อีก15,000แล้วก็ส่ง
0: QR
2: code ให้สแกนแล้วโอนเงินไปเป็นงวดถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ล้านเปอร์เซ็นต
0: ์ค่ะ
2: ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขอทราบชื่อธนาคารหน่อยธนาคารอะไรครับ
1: ธนาคาร TTB ค่ะ
2: TTB ทหารไทยธนชาติเนาะ
0: ใช่หรือลองโทรไปที่ธนาคารหรือยังคะ
2: ยังไม่ต้องโทรน้องอย่างนี
0: ้ค่ะ
2: เพราะว่าพฤติกรรมมัน
0: อาจจะมีการ
2: หนึ่งนะเอาเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาเนี่ยเนาะ
0: ไปเซิร์ช
2: ไปเซิร์ชหาดูก่อน
0: มิจฉาชีพว่ามีหรือเปล่าน
2: ะตรวจสอบก่อนแล้ว2เนี่ยนะไปบันทึกประจำวันไว้ก่อนที่โรงพักเลยนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะได้เป็นหลักฐานนะพอได้หลักฐานเสร็จปั๊บเนี่ยเราไปติดต่อที่ธนาคารเลย
0: ค่ะ
2: สาขาที่เราไป
0: ว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะ
2: ถามธนาคารเลยว่า
0: คุณติดต่อมาหรือเปล่า
2: ตอนที่ธนาคารให้เราชำระหนี้แล้วเธอเอาโอนเงินไปชำระหนี้ให้เขาเรียบร้อยแล้วนั่นน่ะมันมีใบหมดหนี้ไหมมีใบหนังสือเซ็นใบหมดหนี้ไหม
1: ตอนที่เจ๊ไปปิดที่ธนาคารอ่ะที่บัตรเครดิต2 ใบแรกอ่ะไปปิดที่ธนาคารเลยค่ะแล้วเขาก็มีใบปิดมาให้เรียบร้อย
2: มาหมดหนี้แล้วถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ก็ชัด
0: แต่ว่ามันมีมาที่หลังแบบนี้อีกแล้วให้สแกนโอนอันนี้ก็เข้าข่ายเลย
2: มันมิจฉาชีพแล้วที่แล้วไปติดต่อธนาคารนะแล้วแจ้งธนาคารให้ทราบนะว่าถ้ามันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เนี่ยคือต้องให้ธนาคารตรวจสอบระบบข้อมูล
0: เพราะว่ามันรั่วไหลนะแบบนี้
2: มันรั่วไหลมันจะต้องมีคนเอาข้อมูลเธอไปขายอ่ะนี่เธอยังมีอีก150,000นะหลักฐานมีทุกอย่างครบนะถ้ามันไม่ใช่คนในมันจะคนนอกไหนจะรู้ได้
0: ใช่
2: จริงไหม
0: น
2: ่
0: ากลัวมาก
2: เจ๊บอยู่จังหวัดไหนเนี่ย
1: เจ๊บอยู่กรุงเทพค่ะตอนนี้
2: อยู่กรุงเทพเรื่องเกิดขึ้นสาขาที่ไหน
1: จะไม่ทราบว่าแฟนเขาไปทำที่สาขาไหน
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่คุณไปปิดบัญชีธนาคารน่ะที่ไหน
1: ที่ลำลูกกาค่ะ
2: ลำลูกกา
0: ปทุมธาน
1: ีบิ๊กซีลำลูกกา
2: เพราะฉะนั้นนะเขาควรจะต้องทำไปแจ้งวัดไว้เป็นหลักฐานนิดหนึ่งแล้วเธอก็มีใบหมดหนี้แล้วนะครับเพราะว่าเวลาเราปิดหนี้กับธนาคารแล้วกรณีผู้เสียชีวิตนะ
0: นะ
2: ปิดหนี้กับธนาคารก็มีใบปลดหนี้ให้เราอะ
0: มีหลักฐานชัดเจนว่าเราใช้แล้ว
2: อยู่ๆมีคนโทรมาบอกว่า ยังมีนู่นอีก150,000แล้วก็ส่งคิวอาร์โค้ดส่งเลขบัญชีมาให้เราโอนถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
2: เธอเอาเลขบัญชีเซิร์ชในระบบออนไลน์นั่นก็ได้ถาม Google ก็ได้ว่าบัญชีนี้บัญชีม้าไหมเป็นบัญชีดำไหมซึ่งถ้าไม่พบไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ใช่บัญชีม้ามันอาจจะเป็นม้าขาวหน้าขาวก็ได้
0: ใช่อาจจะเพิ่งเริ่ม
2: ม้าเทาม้าดำอะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะ
2: เพราะงั้นช่วยจัดการแล้วต้องให้ทางธนาคารเขาได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมข้อมูลฉันจึงหลุดรั่วไปสู่มิจฉาชีพเธออย่าปล่อยเรื่องนี้โอเคไหม
1: ได้ค่ะ
2: ไปทำต่อแล้วขอความคืบหน้าด้วยนะ
0: ได้ความยังไงแจ้งเราได้นะคะ
2: ขอความคืบหน้าด้วยนะ
1: ได้ค่ะได
2: ้แล้วเจี๊ยบโทรจดเบอร์4ตัวไป1เบอร์1213
1: 1213
2: นี่คือเบอร์ของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยชื่อย่อว่าสคงสศลาคควายงงูนะครับ
1: สค
2: ง1ไปแจ้งความไม่เป็นหลักฐานนะแล้ว2ติดต่อไปที่ธนาคารไปด้วยตัวเองเลยนะครับที่ธนาคารสาขาที่เราไปปิดไปทำบัญชีนะครับแล้วแจ้งให้เขาทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้อมูลฉันทำไมถึงหลุดรั่วไปถูกบุคคลภายนอกแล้วมาให้ฉันทำอย่างนี้1 2 3 4แล้วเธอแจ้งไปที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยบอกให้ศูนย์นี้ได้ทราบว่ามีพฤติกรรมลักษณะข้อมูลลูกค้ารั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอกจึงมาแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองได้รับทราบเพื่อจะได้เฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้คนอื่นตกเป็นมิจฉาชีพอันนี้ตั้งสมมติฐานว่ามิจฉาชีพนะว่าเป็นมิจฉาชีพนะซึ่งมันน่าเป็นอยู่นะ
0: ซึ่งมันมีเขาอ่ะ
2: เออ
0: คือให้อยู่ดีให้เราสแกนไปคือปกติเขาจะส่งเป็นจดหมายมาไหมคะพี่ถนอมหรือว่าอีเมล
2: มันต้องมีหนังสือจากธนาคารและให้เราไปติดต่อแล้วก็มันต้องมีหลักฐานทำธุรกรรมกับทางธนาคารไม่ใช่ส่งหลักฐานมาให้เราโอนเงินนี่คือพฤติกรรมของมิจฉาชีพ 100%
0: ค่ะ
2: ธนาคารจะทำเหมือนเขาเลยเหรอเพราะฉะนั้น
1: เขาเหมือนเขาแจ้งว่าเขาอะส่งมาทางอีเมลในแฟนของเจี๊ยบแต่คราวนี้ลูกอะไม่สามารถเปิดเข้าไปดูในอีเมลได้
2: เป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้เลยเจี๊ยบตรงนั้นก็เป็นไปไม่ได้หนึ่งจะส่งไปอีเมลคนตายมันก็ไม่ใช่จริงไหมล่ะมันจะไปส่งอีเมลคนตายเป็นไปไม่ได
0: ้ผู้เสียชีวิตเราได้แจ้งไปแล
2: ้
0: ว
2: ไม่น่าจะส่งไปในลักษณะอย่างนั้นนะครับ
0: ลองทำตามที่พี่ถนอมแนะนำก่อนนะคะ
2: ไปดำเนินการนะแล้วพี่ขอทราบความคืบหน้าด้วยนะ
1: ได้ค่ะ
2: นะครับเพราะพี่ไม่อยากปล่อยผ่านเรื่องนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเอาจริงเอาจังคนอื่นจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะ
0: ขอบคุณค่ะคุณเจี๊ยบ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะคะพี่ถนอมว่ากรณีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการส่งว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะติดหนี้บัตรเครดิตแบบนี้ถ้ามีหลักฐานก็เชื่อได้แล้วเราก็ไปปิดที่ธนาคารอันนี้ชัดเจนแต่ถ้าเรื่องแบบนี้ก็ต้องพิจารณากันอีกนิดนึง
2: แล้วผมถ้ามันเป็นมิจฉาชีพจริงๆเนี่ยนะเป็นความเสียหายที่ทางธนาคารเนี่ยทางธนาคารทหารไทยธนชาติ
0: ต้องมีส่วนรับผิดชอบนะ
2: ไม่ใช่ส่วนรับผิดชอบเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับเขาเป็นผู้เสียหายครับที่พี่กำลังพูดเนี่ยเขาเป็นผู้เสียหายครับว่ามีใครที่เอาข้อมูลลูกค้าของธนาคารไปให้กับมิจฉาชีพไปหลอกลูกค้าของธนาคารเพราะธนาคารเป็นผู้เสียหายเพียงแต่ว่าคนที่เอาข้อมูลไปจะเป็นเจ้าหน้าที่ภายในของธนาคารหรือไม่นั้นอีกเรื่องนึงน
0: ะ
2: แต่มันจะเป็นคนนอกได้ไหม
0: แต่เรามักจะได้ยินข่าวแบบนี้นะว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารนั่นแหละที่เอาข้อมูลไป
2: ลูกค้
0: า
2: เพราะเขาอยู่กับข้อมูลลูกค้าทั้งหมด
0: ค่ะ
2: นะธนาคารเป็นผู้เสียหายนะผมฝากธนาคาร
0: ต้องตรวจสอบ
2: ถ้าธนาคารอยากได้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับผมยินดีนะจะประสานกับคุณเจี๊ยบนะเพราะก็จะร้องทุกข์มาทาง Facebook นะครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะอ่ะไปกันที่อีกหนึ่งสายค่ะเป็นเรื่องราวของหนี้เช่นเดียวกันนะคะเป็นแต่ว่าเป็นเรื่องของหนี้สหกรณ์คุณบุญสมเชียงรายเนี่ยบอกว่าเป็นหนี้กับสหกรณ์อีกที่ทีนี้กรรมการชุดก่อนช่อโกงเอาเงินไปใช้คุยกับคุณบุญสมกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชัดเจนไหมคะ
2: สัญญาณไม่ดีครับพี่บุญสม
3: ครับ
2: พี่บุญสม
0: ค่ะพี่บุญสมเล่าได้เลยค่ะ
2: ฟังโทรศัพท์อย่างเดียวนะอย่าไปฟังเสียงโทรทัศน์นะ
3: คือนี่นะเรื่องมันยาวแต่ปี51จนถึงเนี่ยแล้วที่เนี่ยผม
2: สัญญาณไม่ได้เลยครับสัญญาณมันไม่ปฏิปต่อนะครับพี่บุญสมครับ
4: เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ของเราติดต่อไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าสัญญาณไม่ชัดแนะนำคุณผู้ชมนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ของเราติดต่อไปหรือว่าที่จะโทรเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าให้ปิดเสียงทีวีก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีการสะท้อนกันเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำกันก่อนเลยในการที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการของเรานะคะแนะนำเบอร์โทรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อคุณผู้ชมที่มาที่หลังแล้วก็จะได้รับทราบเบอร์โทรศัพท์ด้วย022756848 022756848และ0626056609นะคะ
2: เนี่ยมีผู้โทรศัพท์เข้ามา
4: ค่ะ
2: บอกว่าอยู่ในหมู่บ้านแหละนะคนในหมู่บ้านเลี้ยงนกพิราบเยอะมาก
4: ๆ
2: ทีนี้ก็ไปแจ้งนิติบุคคลก็มาช่วยจัดการให้มีสาธารณสุขมาช่วยดูหลังจากนั้นเขาก็แอบไปเลี้ยงนกพิราบชั้นบนแทน
4: คือเป็นผู้ใจบุญนะรักนกมาก
2: คือพี่ก็อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็จะมีบ้านทุกหมู่บ้านเนี่ยจะมีบ้านสักหลัง2หลัง ที่นกพิราบชอบไปอยู
4: ่
2: ที่มันชอบไปมีอยู่2กรณี
4: เพราะอะไรคะ
2: 1บ้านนั้นเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวและให้อาหารหมาแมว
4: แล้วมันก็แอบมาจิก
2: แล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็มันก็จะเห็นก็มาจิกกินแล้วก็มันมาอยู่ประจำเลยทั้งที่เจ้าของบ้านนั้นน่ะก็ไม่ได้เลี้ยงมันนะ
4: ไม่ได้ตั้งใจ
2: ไม่ได้ตั้งใจที่จะเลี้ยงแต่พอเห็นแล้วก็กลับเมินเฉยปล่อยปละละเลยกลับเมินเฉยอาจจะรักด้วยแล้วก็ช่างมันเถอะ
4: ก็เลี้ยงนิดนึง
2: เพื่อนบ้านเดือดร้อน
4: ค่ะ
2: นะกับสองก็คือมาอยู่ประจำเลยให้อาหารเลย
4: ก็คือเป็นเราอยากเลี้ยงนกแหละ
2: อันนี้อย่างหลังเลยเพื่อนบ้านเดือดร้อนนะครับคุณบุญสม
4: คุณบุญสมมาแล้วสวัสดีค่ะ
5: ครับพอดี
2: สัญญาณพอได้ไหมล่ะ
5: ได้ครับ
2: เอาละคุณเล่าเลยครับสั้นๆกระชับเลยครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อปี51
5: ผมการสารเรา
2: ไม่ได้อะครับสัญญาณไม่ได้ครับพี่ครับขอทีมงานขอเปลี่ยนสายเป็นท่านอื่นก่อนแล้วกันนะนะครับขณะนี้คุยกับพี่บุญสมสัญญาณไม่ได้นะครับฟังไม่ชัดมันตอบกันไม่ได้อะครับสื่อสารกันไม่ได้เนาะเดี๋ยวเปลี่ยนนะขออนุญาตนะ
4: ค่ะทีนี้พี่ถนอมมาเล่าเรื่องนกพิราบต่อได้ไหมคะ
2: เรื่องนกพิราบมันเป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจอะแล้วก็คนที่นิติบุคคลนั่นแหละจะต้องจัดการ
4: ค่ะ
2: นิติบุคคลต้องห้ามปราม
4: อยู่ที่ความเข้มแข็งของนิตินะ
2: ใช่แล้วถ้านิติไม่จัดการก็เป็นเรื่องของลูกบ้านที่จะต้องมีการประชุมกัน
4: ค่ะ
2: แล้วก็เลิกจ้างนิติ
4: ขั้นเด็ดขาดเลยถ้าคุณจัดการไม่ได้
2: ก็คุณไม่ทำหน้าที่อ่ะ
4: ค่ะ
2: แล้วจะให้บุคคลภายนอกเขาเข้าไปจัดการมันก็ไม่ใช่
4: ค่ะ
2: ทีนี้ถ้าบ้านหลังนั้นเกิดเลี้ยงเป็นเรื่องเป็นราวนะสมมตินะว่าเลี้ยงเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้แจ้งสาธารณสุขหรือแจ้งปศุสัตว์เพราะว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหนึ่งต้องขออนุญาตและเป็นข้อต้องห้ามในการเลี้ยงในชุมชนอันนี้จะต้องเอาโทษตามกฎหมาย
4: ค่ะ
2: นะครับ
4: แล้วก็นกพิราบก็มีเชื้อโรคที่อันตรายด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะให้คำแนะนำ
2: อยู่บ้านพี่เนี่ยทำภูเขาไฟหมดเลยอะ
4: ยังไงคะ
2: นกพิราบภูเขาไฟเธอไม่เคยกินเหรออ
4: ๋อเป็นอาหารแทน
2: หายไปทีละตัวสองตัวเลย
4: สบายใจได้อันนี้ไม่เดือดร้อนนะคะอันคุณนวพรค่ะสายจากคุณนวพรนะคะคุณนวพรสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะคุณนวพรเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
6: เรื่องเกี่ยวกับฟ้องไฟแนนซ์ค่ะ
4: ไฟแนนซ์
2: ไฟแนนซ์เหรอ
6: เสื่อมต่าง
2: เสื่อมต่างเราผ่อนรถแล้วไม่ได้ผ่อนใช่ไหม
6: จ้ะจ้ะ
2: ไฟแนนซ์เรียกส่วนต่างไฟแนนซ์เรียกส่วนต่างมาใช่ไหมครับ
6: จ้ะ
2: เขาฟ้องแล้วหรือยัง
6: เขามีหมายศาลมาแล้วค่ะ
2: หมายศาลมาให้ไปขึ้นศาลวันไหน
6: วันที่14 สิงหาคม
2: 14 สิงหาคม
6: ค่ะ
2: 14 กันยาเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะครับที่เขาฟ้องมา
6: ประมาณ400,000
2: ประมาณ400,000 บาทนะ
6: จ้า
2: ขึ้นศาลจังหวัดไหนครับ
6: เพชรบูรณ์ค่ะ
2: เพชรบูรณ์ศาลจังหวัดเลยนะ
6: ค่ะ
2: เพราะว่าที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยมีอยู่3ศาล
4: ค่ะ
2: มีเพชรบูรณ์ศาลจังหวัดมีศาลวิเชียรบุรีมีศาลลมสักนะพอถามเพชรบูรณ์ศาลไหนแล้วจะถามว่าอย่างไร
6: จะถามว่าคือฟ้องเราจะมีทนายอาสาไหมคะแล้วเราจะเตรียมการแบบไหนกันบ้าง
2: คุณอยากได้ทนายอาสาถามว่าแล้วตอนนี้รถเนี่ยคุณคืนรถเข้าไปหรือยัง
6: คืนไปแล้วค่ะ
2: คืนไปแล้วคืนไปในสภาพดีไหม
6: ก็สภาพดีอันนี้ของลูกชายนะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกชายอยู่กรุงเทพทำงานแล้วมีของ
2: แต่มันตอบไม่ได้ไม่รู้ข้อมูลแต่ว่าคืนรถไปแล้ว
6: ค่ะ
2: ไอ้ที่คืนรถไปนั้นคือค้างค่างวดใช่ไหม
6: ค่ะ
2: ทีนี้อันนี้คุณถามแทนลูกชายเหรอครับ
6: ค่ะถามแทนลูกชายเพราะว่าลูกชายติดงานจะมาที่เป็นออก
2: ครับก็ไม่เป็นไรครับยังไม่ต้องมีทนายก็ได้นะครับเราให้ลูกชายเนี่ยศึกษาหาข้อมูลนิดหน่อยนะครับก็คือว่าก็ไปเจรจาในศาลแหละเพราะว่าเราอะไรนะ
6: เขาจะไกล่เกลี่ยก่อนหรือย
2: ัง ใช่ครับเพราะว่าคดีแพ่งทุกคดีเขาไกล่เกลี่ยก่อนศาลจะไกล่เกลี่ยก่อนถามข้อเท็จจริงก่อนแต่ว่าเราอย่าไปมือ10นิ้วในเวลาไปขึ้นศาลเนี่ยต้องทำข้อมูลว่า1บัญชีหลักฐานสัญญาการซื้อขายรถนะครับขายมาซื้อขายสัญญา1ต้องรู้นะครับ2เราผ่อนไปทั้งหมดเนี่ยสัญญาผ่อนกี่งวดแล้วผ่อนไปแล้วเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นึกออกมั้ยมันต้องมีหลักฐานทำข้อมูลไปชี้แจงนะครับแล้วเราผ่อนไม่ไหวเราค้างกี่งวดนะค้างกี่งวดคิดจำสมมติว่าค้างอยู่ทั้งหมด4งวดเป็นเงินเท่าไหร่ใส่ดอกเบี้ยตั้งต้นเล็กๆเอาไว้สังเกตดูแล้วรวมดอกเบี้ยก็ไปแล้ว7สัก 7.5 เน
6: าะแล้วก็เก็บหลักฐานเองเหรอคะ
2: เอ้าแล้วเราเป็นถูกฟ้องเราไม่เก็บหลักฐานเองนะคุณจะให้ใครเก็บให้อ่ะถ้างั้นคุณก็ต้องจ้างทนายถ้างั้นทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยผมไม่คุณทำเองได้ไง
6: ต้องมีทนายนะ
2: ต้องมีทนายถ้าทำเองไม่ได้ก็ต้องใช้ทนายไปขึ้นศาลถ้าจ้างทนายคุ้มผมบอกได้เลยเขาฟ้อง400,000เต็มที่เนี่ยนะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงนะเพราะว่าข้อเท็จจริงพูดไม่ได้หรอกแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเท่าที่ฟังมาดูศึกษาข้อมูลจากฎีกามาเนี่ยจากฎีกาเขาคือคำพิพากษาฎีกาเนี่ยไม่ว่าจำเลยจะไปศาลหรือไม่ไปศาลสมมติเขาฟ้อง400,000ศาลให้ไม่เต
4: ็
2: ม
4: อ๋อไม่ต้องชดใช้หนี้เต
2: ็
4: ม
2: ไม่ได้เต็มศาลก็จะศาลเนี่ยมีอำนาจที่จะลดลงมาเมื่อพิจารณาแล้วนะครับมีสิทธิ์ที่จะลดลงได้เองโดยที่ไม่ต้องเป็นคำขอของจำเลยก็ได
4: ้
2: แต่ถ้าจำเลยไปพิสูจน์ว่าเนี่ยฉันเอารถไปคืนในสภาพที่ดีดีแล้วคุณไปขายยังไงขายทำไมขายได้แค่นี้ลดราคาขนาดนี้คุณไปขายได้แค่นี้ก็ไปไกล่เกลี่ยกันไปไกล่เกลี่ยกันมานะครับเขาเรียกมา400,000เราคิดว่าเราไหวเท่าไหร่ก็เจรจาเสร็จปั๊บตกลงจะผ่อนไหมหรือจะจ่ายก้อนเดียวถ้าคุณจ่ายก้อนเดียวสมมติว่าเหลือ200,000ถูกไหม
4: ค่ะ
2: เหลือ200,000เจรจาผ่อนอีกกี่งวด
4: ยังผ่อนได้อยู่
2: ทำได้หมดไปไปไกล
4: เกล
2: ี่
4: ยกันก่อน
2: ใช่
6: ถ
2: ้
6: าไกลเกลี่ยไม่ได้ก็ต้องขึ้นศาลไต่สวนได้ไง
2: ถ้าไกลเกลี่ยไม่ได้ศาลก็ไต่สวนนะครับไต่สวนตามข้อเท็จจริงในทีนี้ก็จะพิพากษาแล้วทีนี้ครับนะก็ไปจ้างทนายเถอะนะไปจ้างทนายนะครับคุ้มครับกับการจ้างทนายความในการที่จะไปต่อสู้คดีอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาฟ้องมา400,000แล้วทนายต่อสู้เหลือสัก250,000คุ้มไหมท่านี้ก็คุ้มแล้วนะครับ
4: ไม่ต้องจ่ายเต็มนะคะ
2: สวัสดีครับคุณนวพรครับ
4: สวัสดีค่ะชัดเจนนะคะ
2: คือจะไปใช้ทนายอาสาเนี่ยเราซื้อรถแล้วเราไม่ใช่ว่าคนทนายอาสาก็จะใช้กับคนที
4: ่เป็นเรื่อง
2: ยากจน
4: อ่ะเรื่องเดือดร้อนอื่น
2: ๆคือต้องจนอ่ะ
4: ค่ะ
2: ต้องเป็นคนที่จน
4: ไม่มีกำลังในการที่จะไปจ้าง
2: ใช่เพราะอย่าลืมว่าทนายอาสาเนี่ยรัฐเป็นคนจ่ายค่าตอบแทนให้กับทนายนะ
4: ค่ะแต่อันนี้มันเป็นกรณีที่ไฟแนนซ์เป็นเรื่องของเงินนะ
2: ใช่
4: นิดนึงค่ะ
2: ครับ
4: อ่ะเดี๋ยวยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลืมเก็บเงินลูกค้านะคะค่ะคุณบุญยลักษณ์สวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
4: ลืมเก็บเงินลูกค้าตั้งแต่ปี2541นะคะ
7: ครับผม
4: โอ้นานมากเลย
2: คุณขายอะไรนะขายของ
4: ขายอะไรคะ
7: ผมเปิดร้านปะยางนะครับปะยางทำยางเปลี่ยนยาง
2: ครับอย่างนี้ก่อนผมถามพี่ก่อนว่าเงินเท่าไหร่ที่พี่ลืมเก็บตังค์เขาเป็นเงินเท่าไหร่
7: 37,750 บาท
2: ถ้าพูดทัก 3,000 เนี่ยผมจะเลิกคุยเลย
4: อันนี้ 37,050 บาทเป๊ะๆเลยนะคะ
2: แล้วคุณมีหลักฐานไหม
7: ครับมีครับ
2: คือถ้าโดยหลักเนี่ยมันหมดอายุความไปตั้งนานแล้วนะ
7: ครับผม
2: แล้วคุณเคยไปทวงถามเขาไหม
7: อ๋อเมื่อเดือนที่แล้วผมเคยไปถามเขาครั้งหนึ่ง
2: เขาว่าไง
7: เขาทำท่าบุญติดบุญติดใจผมอ๋อ
2: แล้วคุณไปทวงเขาเท่าไหร่ล่ะ
7: ไหนฮะ
2: คุณไปทวงเขาเท่าไหร่สามหมื่นกว่าเต็มหรือไปทวงเท่าไหร่
7: อ๋อผมยังไม่ได้ทวงเขาว่า 30,000 แต่ผมบอกเขาว่ามันมีปีนตกค้างอยู
2: ่เขายอมรับไหมเขายอมรับไหม
7: เขาก็ยอมรับอ่ะ
2: เขายอมรับใช่ไหมเขาขอดูบินแล้วก็ยอมรับใช่ไหม
7: เขาไม่ขอเขาไม่ดูบินผมแต่เขารู้แล้วว่าเขาเป็นนี่แน
2: ่ดูแล้วเขาไม่จ่ายแน่ดูอาการ
7: แต่เขาเงียบไปไง
2: เอาเงียบไปเลยเอาอย่างนี้พี่บุญยลักษ์ครับอย่างนี้นะ
7: ครับ
2: พี่ก็ไปคุยกับเขาอีกทีหนึ่งบอกคุณพี่เนี่ยผมมีบินผมส่งให้พี่เลยไปถึงก็ส่งบินแล้วพี่ครับผมส่งบินให้พี่เลยเนี่ยมันค้างอยู่ 30,000 กว่าบาทนานมาแล้วพี่มีให้ผมสัก 5,000 ไม่จบ
4: ลดจำนวนลงมา
2: แค่นั้นแหละครับแล้วก็กลับถ้าว่าบอกว่าถ้า 5,000 เขายังไม่จ่ายอีกก็กลับเหมือนกันแหละเอาแค่นี้พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
4: คือเป็นหนี้จริงๆแล้วมันมีอายุความใช่ไหมคะ
2: มีครับทุกอย่างมีอายุความคดีอาญามีอายุความคดีแพ่งก็มีอายุความต้องฟ้องเสียภายในอายุความถามว่าฟ้องได้ไหมถ้าเขายังไม่จ่ายนี่ฟ้องได้ครับแต่
4: มันจะคุ้มไหม
2: แต่จำเลยอ่ะเขาจะถ้าเขารู้นะถ้าเขารู้นะเขาจะหยิบยกเรื่องอายุความมาบอกต่อศาลนะถ้าแต่ศาลที่เคารพเรื่องนี้มันเกิดตั้งแต่ปี41บัดนี้ปี2569ผ่านมาแล้วเกือบกี่ปี
4: หลายปี
2: 4030ปีผ่านมา30ปี
4: แล้วทำไมเพิ่งนึกได
2: ้ก็ไปค้นเจอไปค้นเจอสงสัยไปหา
4: ข้อนี้มาโต้แย้งได้เช่นเดียวกัน
2: ก็มันเป็นข้อโต้แย้งแต่ว่าเรื่องอายุความเนี่ยศาลเห็นกับตานะในสำนวนที่ฟ้องสมมติว่าเขาฟ้องแนบสัญญาเงินกู้นะสมมติว่าพี่ฟ้องหนูนะหนูกู้เงินพี่ไปเมื่อปี2540อ่ะนะก็ยังไม่ได้ชำระสักทีนะก็เอาเรื่องไปฟ้องต่อศาลแนบสัญญาหลักฐานการกู้ไงใช่ไหมศาลเห็นว่านี่สัญญาเงินกู้มันเกิน10ปีแล้วเนี่ยนะครับถามว่าหมดอายุความหรือยังศาลก็รู้ว่าหมดอายุความแต่พอหมดอายุความแล้วศาลจะยกบอกยกฟ้องเพราะเหตุว่าหมดอายุความได้ไหมไม่ได้ครับ
4: มันก็ไอ้นี่เกินไปนะ
2: ต้องให้จำเลยมาเป็นคนยกข้อนี้ขึ้นมาว่าถ้าแต่ศาลว่ามันหมดอายุความแล้วศาลยกเองไม่ได้ทั้งที่รู้
4: ค่ะแบบนี้ถ้าไปก็เสียเวลาอยู่นะคะ
2: ถ้าจำเลยไม่ไปก็ศาลตัดสินให้ชดใช้ครับชดใช้ตามสัญญาแต่ถ้าไปก็ยกเรื่องอายุความเพราะฉะนั้นที่ช่วงหลังเนี่ยคนที่มีหนี้นะครับคนที่มีหนี้เนี่ยคนที่มีหนี้แล้วเอาหนี้ในระบบก่อนเนาะเดี๋ยวหนูเตือนพี่หนี้นอกระบบไปนะคนที่มีหนี้ในระบบหนี้ธนาคารบางทีผ่านไปหลายปีธนาคารก็ไม่อยากจะทวงและทวงก็ไม่หลายทีเขาก็เลยเอาหนี้ของธนาคารกไก่เนี่ยไปขาย
4: ให้กับ
2: กับบริษัทที่กับบริษัทครับมันจะมีบริษัทรับซื้อหนี้โดยเฉพาะสำนักงานกฎหมายทนายความก็ถือว่าเป็นนักกฎหมายไงเขาก็มาซื้อหนี้ก้อนนี้ไปสมมติว่าหนี้ก้อนนี้มัน10กว่าปีละหรืออาจจะหมดอายุความละหรือใกล้จะหมดละตามก็ไม่คุ้มละพอตามมานานหนี้แสนหนึ่งขายไป500ไง
4: โอ
2: ้ขายไป 3% 5%
4: เพื่อให้บริษัทนั้นไปทวงอีกทีนึง
2: แล้วเขาก็ไปซื้อเหมือนกับซื้อขยะนี่ออกมาแล้วเขาก็มาคัดแยกเอาอันนี้ก็โทรไปทวงเนี่ยเธอค้างหนี้ฉันอยู่30,000นะ
4: ค่ะ
2: เนี่ยยังไม่จ่ายเลยหนูยานัทหนูจ่ายให้พี่สัก 5,000 มั้ย
4: ลดลงมาหน่อยเพื่อให้ได้เงินตามที่เราต้องการอ่ะ
2: 30,000เจอ 5,000 หนูเอามั้ย
4: อ่ะโอนเลย
2: โอนเลย
4: ค่ะ
2: อันนี้ซื้อมา500
4: อ๋อแล้วเขาก็ได้กำไรนิดๆหน่อย
2: ทีนี้ก็บอกว่าถ้าคุณไม่จ่ายเดี๋ยวผมฟ้องนะผมฟ้องนะพอฟ้องปั๊บเธอตกใจใช่มั้ย
4: ใช่รีบโอนเลย
2: รีบโอนเลยลดตั้งเยอะตั้งแยะใช่มั้ยทีนี้ถ้าเธอรู้เธอบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันตั้งหลายปีแล้วหมดอายุความแล้ว
4: uh-huh.
2: อันนี้ก็
4: อีกเรื่องนึง
2: อันนี้ก็หยุดเลยหย
4: ุ
2: ดเลย
4: ก็หมอทันที
2: จะไปฟ้องก็ไม่ไปแล้วเห็นไหมเพราะงั้นต้องรู้นะครับ
4: แล้วอย่างนี้นอกระบบล่ะคะ
2: เดี๋ยวนะแล้วคนที่ฟ้องเนี่ยส่วนมากจะเป็นตระกูลเจจำไว้นะถ้าเป็นตระกูลเจเนี่ยนะเจ้าหนี้ที่ขึ้นด้วยตัวเจเนี่ยนะ
4: ค
2: ือคนที่ไปซื้อหนี้มาและหนี้นั้นก็หนี้ที่เป็นหนี้เสียน
4: ะ
2: ธนาคารเขาขายหนี้แล้วถ้าเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยเจอคุณยายท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีโทรมาหาพี
4: ่
2: โทรมาปรึกษาบอกว่าเนี่ยศาลตัดสินแล้ว300,000กว่าบาททวงก็ไม่จ่ายบอกว่าทวงไปก็บอกว่าเนี่ย เขาไม่มีอะไรให้ยึดไม่มีอะไรยึดไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เป็นไรยายรอไว้สิบปีมีเมื่อไหร่ก็ยึดทีนี้ยายบอกฉันจะตายก่อนนะเด้
4: ใช่กว่าจะสิบปีทำไมยายต้องรอด้วย
2: ขายนี่นะครับขายนี่ได้ครับสมมติอ่ะขายให้ผมขายนี่ก้อนนี้มา 300,000 ใช่ไหมยายขายผมมาสัก 100,000 สมมตินะผมก็ไปซื้อมา 100,000 ถ้านี่ไม่มีอะไรซื้อ 50,000 สมมตินะน
4: ะ
2: ก็แล้วแต่ว่าคุณภาพ
4: การตกลง
2: แล้วแต่คุณภาพนี
4: ่
2: ก็ซื้อมาพอซื้อมาเสร็จปั๊บเราก็จ่ายเงินให้ยายยายก็พอใจตรงนี้เราก็ไปทวงหนี้วันนี้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรรอไป10ปีมีเมื่อไรแย่หมายไปเรื่อยๆเนื้อออกมา
4: ค่ะ
2: อย่าอ้วน
4: เหนื่อยเหมือนกันนะ
2: ก็เขามีอาชีพเขามีอาชีพเขามีพนักงาน
4: เป็นเราก็คือถือว่าเหนื่อยนะคะไปกันที่นครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะเป็นเรื่องของที่ดินนะคะของคุณชลัยคุณชลัยเนี่ยบอกว่าซื้อปากเปล่ามาหลายปีแล้วให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นพยานอีกฝ่ายโอนไม่ได้เพราะติดธนาคารแต่ความจริงคือโอนให้ลูกไปแล้วอ่ะเดือดร้อนเลยทีนี้จะทำยังไงนะคะพี่ชลัยสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอยู่อำเภออะไรล่ะครับ
8: ปากพนังครับ
2: ปากพนังไปคุณเป็นคนซื้อเหรอ
8: ครับผม
2: ไปซื้อที่ดินเปล่า
8: ที่เป็นกูถมไปร้อยกว่ากันนะครับ
2: อะไรนะคุณพูดว่าไงนะไปซื้อที่ดินอะไรมานะ
8: ที่ดินเปล่าครับ
4: ซื้อ
2: ที
4: ่
2: ดินเปล่ามา
8: ผมซื้อมีกูถมกูไปร้อยกว่ากันด้วย
2: มีคูน้ำด้วยเหรอ
8: ครับผม
2: เอาแล้วคุณซื้อที่ดินมาแปลงหนึ่งจำนวนเนื้อที่เท่าไหร่
8: 1งานครับ
2: 1งานราคาเท่าไหร่
8: 20,000 บาทครับ
2: ซื้อที่1งานราคา 20,000 บาทอยู่อำเภอปากพนังนครศรีธรรมราชแล้วไม่ได้มีทำสัญญาซื้อขายกันใช่ไหม
8: ใช่ครับ
2: แล้วที่แปลงที่คุณซื้อมันมีเอกสารสิทธิ์ไหม
8: มีครับ
2: เป็นอะไรครับโฉนดหรือเป็นนสส.
8: ดูคูนะครับ
2: เป็นโฉนด
8: นี่ก็นี่เลยครับ
2: คุณไปซื้อที่เข้ามา1งานราคา 20,000 แล้วเขาแล้วไม่ได้โอนกันใช่ไหม
8: ครับผม
2: ไม่ได้โอนแล้วเขามอบคนขายได้มอบโฉนดของเขาเนี่ยให้คุณไหม
8: ไม่ครับ
2: ไม่มอบและทำไมตอนและผ่านมาแล้วกี่ปี
8: 30ปีแล้ว
2: 30ปี
4: ค่ะ
2: แล้วไอ้ที่1งานตอนนี้เป็นอะไรอยู่ตอนเนี้ย
8: เป็นบ้านครับผมบ้านอยู่ตรงนั้นแหละ
2: สร้างบ้านคุณสร้างบ้านอยู่ในที่1งานแล้วนั่นแล้วใช่มั้ย
8: ครับผม
2: ส่วนคนที่ขายให้ก็ไม่ได้มาวอแวอะไรคุณใช่หรือเปล่า
8: ครับผม
2: คุณก็อยู่อย่างสงบคนที่ขายแล้วก็ขายเลยเพียงแต่ว่ายังไม่ได้โอนกันตามทะเบียนโฉนดเท่านั้นถูกต้องมั้ย
8: ครับผม
2: ถูกต้องนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนยังตามตัวคนขายให้คุณได้ไหม
8: อยู่ใกล้กันครับ
2: อยู่ใกล้กันแล้วไปบอกเขายังว่าไปโอนให้ผมทีเคยไปบอกเขาไหม
8: บอกเขาได้เพื่อนไปบอกสถานที่ได้แล้วเขาบอกว่าโอนไม่ได
2: ้บอกเขาบอกว่าโอนไม่ได้เพราะอะไรครับ
8: ไม่ทราบครับผมไม่บอกผมไม่คุยเลย
2: มันจะบอกว่าเพื่อนบอกว่าโอนไม่ได้แล้วไม่ทราบแล้วจบลงแค่นั้นเนี่ยพี่มาถามผมต่อผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเอาอย่างนี้ครับคุณชลัย
8: ครับ
2: คุณไปคุยกับคนขายอีกทีหนึ่งนะ
8: ครับผม
2: ไปคุยกับคนขายอีกทีหนึ่งเพราะคุณบอกว่าที่ดินมีโฉนดนะ
8: ครับผม
2: เสร็จแล้วก็ให้เขาพาเขาไปเลยสำนักงานที่ดินปากพนังมีถูกต้องไหม
8: แล้วเขาโอนให้ลูกโอนให้ลูกก็แล้วนะครับ
2: เอาเขาโอนให้ลูกไปแล้วเหรอ
8: ครับผม
2: อ๋อคนขายโอนโฉนดนี้ให้ลูกเขาไปแล้ว
8: ครับโอนไปมาแล้วผมไม่รู้
2: เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องคุยกับคนขายพ่อเขาแล้วก็คุยกับลูกเขานะ
8: ครับ
2: คุยพ่อคุยลูกและให้ลูกไปโอนค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดแม้กระทั่งรับตัวลูกและพ่อไปที่สำนักงานที่ดินเนี่ยคุณก็บริการเขาให้อย่างดี
4: เลย
2: ทำอย่างดีเลยนะ
8: สว
2: ั
8: สดีครับ
2: ฮะ
8: สว
2: ั
8: สดีครับพี่ยังอยู่ธนาคารอยู่ครับ
4: ที่อะไรนะคะ
2: โอ้แสดงว่าเจ้าของที่ที่ขายเนี่ยเขาไปจำนองธนาคารใช่ป่ะ
8: คร
2: ับ
8: ผม
2: แล้วเขาจำนองตั้งแต่ปีพ.ศ.เท่าไหร่รู้ไหม
8: แต่เพิ่มเลยครับนานเลยครับผมซื้อเลย
2: เขาฟ้องเขาจำนองตั้งแต่ปีไหน
8: ไม่ทราบตั้งปี30กว่าปานู่นเลย
4: เป็นเรื่องยาวเลยนะ
2: คือมันเขาก็โอนไม่ได้ไงที่คุณบอกเมื่อกี้ว่าโอนไม่ได้ก็เพราะที่มันติดจำนองธนาคารและธนาคารก็ไม่ได้ฟ้องบังคับจำนองเหรอ
8: ไม่ครับแต่ไม่มีทางเราคุณถึงจะมาสมัครผมเอง
2: เอาอย่างนี้คนชลัยผมก็ไม่มีข้อมูลพอพูดไปลึกไปคุณก็โผล่มาบอกเอาที่จำนองอยู่ใช่ไหมไม่รู้จะมีปัญหาอะไรอีกนะครับคุณไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ปากพนังครับให้อัยการช่วยดูข้อที่จริงเรื่องนี้ให้คุณนะครับ
8: ครับ
2: ไปให้อัยการช่วยดูให้ดีกว่านะผมก็ไม่อยากผิดพลาดด้วยข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และเวลาที่มันจำกัดนะว่าคุณไปซื้อที่ดินมา1งานนะครับคุณอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้ตอนนั้นว่าที่นี้ติดจำนองอยู่อ่ะเขายังโอนให้ไม่ได้แต่
8: ร
2: ู้
8: ครับ
2: ฮะ
4: ไม่รู้ไม่ทราบค่ะ
2: รู้หรือไม่รู
8: ้รู้ครับ
2: คุณซื้อที่ดินติดจำนองมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าคนขาย
8: รู้ตอนหลังนี่ไปโอนแต่บอกว่าที่มีราคา
2: ติดจำนองอยู่ทีนี้ติดจำนองเขาก็โอนไม่ได้ถ้าเขายังไม่ไถ่ถอนซึ่งเขาคงไม่ไถ่ถอนเพราะถ้าไถ่ถอนเสร็จปั๊บก็มาจ่ายให้คุณก็ต้องไปดูว่าเขาเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ลองคุณไปคุยกับเขาให้ได้ความจริงซะก่อนว่า1ตกลงคุณเอาโฉนดที่ดินแปลงนี้ไปจำนองไว้กับธนาคารเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่คุณจะได้มีข้อมูลเพราะไม่งั้นเนี่ยธนาคารเขาต้องฟ้องบังคับจำนองแล้วเอาที่แปลงนี้ไปขายท่อตลาดปัญหาว่าคุณน่ะอยู่ปลูกบ้านอยู่ในที่แปลงนี
4: ้
2: คุณไปทำข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องและเขียนเป็นตัวอักษรอย่าพูดเรื่องเล่าอย่างเดียวเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะเสร็จแล้วนะ
8: ครับ
2: เสร็จแล้วพอคุณได้ข้อมูลเสร็จปั๊บคุณก็ไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิปากพนังว่าท่านอัยการครับผมทำอะไรได้บ้างครับผมจะครอบครองปรปักษ์ได้ไหมผมมีสิทธิ์ไหมจะทำยังไงที่จะให้เขาโอนให้ผมได้ไหมเพราะเขาขายผมก่อนแต่ว่าไม่ได้โอนและต่อมาเขาเอาโฉนดไปจำนองนะครับทั้งที่ขายให้ผมก่อนหน้านั้นแล้วคุณมีสัญญาไหมอะไรไหมรวบรวมทั้งหมดจะไปพบอัยการนะผมแนะนำพี่ตามนี้แหละครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะเป็นเรื่องที่ดินที่คือเราก็อยู่มาตั้งนานแล้วนะ30 ปี
2: ทางโน้นก็ไม่ยอมไถ่ถอนนะเพราะว่าขายแล้วอ่ะ
4: แล้วมันเป็นหนี้ที่ก็ต้องชำระด้วยนะค่ะจากเรื่องของที่ดินเรื่องนี้
2: ได้ไหมขอย้ำนิดหนึ่งว่า
4: ได้เลยค่ะ
2: เวลาจะทำนิติกรรมใดๆก็ตามการซื้อขายการกู้ยืมการซื้อขายข้อตกลงใดๆก็ตามที่มีผลในทางแพ่งที่อาจจะต้องนำไปสู่การชดใช้ความเสียหายกันในภายหลังนะครับไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนคนที่คุณไว้ใจคุณควรจะต้องเขียนเป็นหนังสือแล้วให้เขาเซ็นเราเซ็นลงวันที่เอาไว้เป็นหลักฐานอย่าไว้ใจกันและทำกันไปในที่สุด
4: ต้องเป็นเอกสารที่ชัดเจนนะ
2: มันฟ้องกันไม่ได้
4: และอันนี้คือเป็นเรื่องที่ดินคือที่ดินเราซื้อปากเปล่าอันนี้ก
2: ็
4: น่ากลัวนะคะ
2: ซื้อปากเปล่าเพราะว่า
4: ไว้ใจกัน
2: คือถ้าเราอยู่แสดงเปิดเผยแสดงความเป็นเจ้าของเราจะไปสู้ครอบครองปรปักษ์มันก็พอจะสู้ได้อยู่หรอกแต่ข้อที่จริงมันจะได้ไม่ได้อยู่ที่ศาลถูกต้องไหมแต่ว่านั่นคือปัญหาที่ตามมา
4: แล้วถ้ากรณีแบบนี้เราต้องไปชำระหนี้ที่เขาไปจำนองไหมคะพี่ถนอมถ้าตัวคุณชายอ๋อไม่ต้อง
2: เราไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ของเขาแต่ถ้าเขาถูกบังคับจำนองเราจะไปไหนฮะทีเนี้ยเราก็อาจจะต้องไปซื้อหนี้จากการขายท่อตลาด
4: ค่ะเพื่อให้เรามีที่ดินอยู
2: ่ไม่งั้นเราก็ต้องย้ายออกนึกออกมั้ยเพราะเราไปอยู่อาศัยในที่ของคนอื่นแล้วบอกเราซื้อแล้วนั่นไหนคือหลักฐาน
4: ไหนล่ะก็ในเมื่อคุณบอกว่าปากเปล่านะ
2: ใช
4: ่ค่ะจากเรื่องที่ดินแล้วก็หนี้เนี่ยมาที่เรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องของคุณสมชาติเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ลูกเนี่ยโดนรถชนนะใช้สิทธิ์พรบ.รักษาที่โรงพยาบาลแรกมาแล้วอยากถามว่าถ้าไปอีกโรงพยาบาลนึงเนี่ยสามารถเบิกพรบ.ได้ไหมนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราเนี่ยคุยกันมาหลายๆครั้งนะคะพี่ถนอมเรื่องของพรบ.เน้นย้ำเลยว่าควรจะทำนะ
2: ต้องทำ
4: ต้องทำใช้คำว่าต้องทำเลย
2: พรบ.เนี่ยต้องใช้คำว่าต้องทำแต่ถ้าว่าประกันภาคสมัครใจควรทำ
4: ควรทำ
2: แต่ถ้าพรบ.ต้องทำเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำเจอตำรวจจับรถไม่มีพรบ.ปรับสูงสุด 10,000 บาท
4: โอ้ไอ้ป้ายวงกลมที่เราเห็นกันนั่นแหละ
2: ไม่ใช่ป้ายวงกลมไอ้ป้ายวงกลมนั้นทะเบียน
4: ทะเบียน
2: นั้นทะเบียนไอ้พรบ.เนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยม
4: อ๋อเป็นสี่เหลี่ยมใช่ก็คือมันไม่กี่บาทนะอย่างรถมอเตอร์ไซค์ก็300ใช่ไหมคะ
2: 300บาทใช
4: ่รถยนต์ก็ไม่กี่พันตามขนาดซีซีเนาะที่มันจะคิดกันจากคุณสมชาติน่าจะต่อสายไม่ติดนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งเรื่องของคุณรวิวรรณกันบ้างค่ะพี่ถนอมเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการที่คุณรวิวรรณเนี่ย ทรมาหาเจ้าหน้าที่ของเรานะคะบอกว่าอยากจะใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรแบบนี
2: ้ครับ
4: ใช้ไฟเพื่อการเกษตร
2: ขอไฟเกษตรขอไฟเกษตรก
4: ็
2: ต
4: ้
2: องขอมันคือการขอไฟในหนึ่งขอใช้ไฟบ้าน
4: ค่ะ
2: เปิดในบ้าน
4: ใช้แบบว่าดำเนินชีวิต
2: ขอไฟเพื่อที่จะไปทำการเกษตรทำสวนทำไร่ทำนาสูบน้ำ
4: มันต้องเป็นรายอีกเพิ่มหนึ่งใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเป็นอีกประเภทหนึ่งนะคุณรวิวรรณครับสวัสดีครับ
9: จ้าสวัสดีค่ะ
2: คุณรวิวรรณอยู่อำเภออะไรครับจังหวัดอุดรธานี
9: อำเภอหนองวัวซ
2: อค่ะอำเภอหนองอะไรนะ
9: หนองวัวซ
4: อหนองวัวซ
2: อค่ะหนองวัวซอคุณต้องการจะขอไฟฟ้าเพื่อใช้การเกษตรใช่ไหม
9: ใช่ค่ะ
2: ขอไปทำอะไรครับทำนาทำสวนครับ
9: เกษตรผสม
2: ผสาน
9: ค
2: ่
9: ะ
2: เกษตรผสมผสานจะขอไฟไปใช้แล้วจากเส้นทางเสาไฟต้นสุดท้ายนะเสาไฟต้นสุดท้ายไปถึงแปลงที่ดินของคุณนั่นน่ะกี่เมตรครับประมาณ
9: ประมาณ500 เมตร
2: ประมาณเท่าไหร่นะ
9: 500 เมตร
2: นะครับ500 เมตรแล้วคุณระยะทาง500 เมตรจากเสาสุดท้ายไปถึงที่ของคุณมันมีบ้านเรือนคนอื่นอยู่ด้วยไหม
9: มีค่ะ
2: มีกี่หลังคาเรือน
9: มีเยอะ
2: มีเยอะ
4: มีหลายหลังนะ
2: มีหลายหลังนะ
9: จ้า
2: แต่ว่าเขาก็ไม่มีไฟเหมือนกันถูกต้องไหมครับ
9: มีแล้วสุดท้ายอยู่เขานั่นแหละ
2: อ้าวเขามีแล้วทำไมเขามีล่ะ
9: เขาขอจากเทศบาลของ
2: สัญญาณมันมี
4: เขาขอจากเทศบาล
2: สัญญาณมันมีปัญหาทางโทรศัพท์เนาะ
4: คุณรวิวรรณได้ยินไหมคะ
9: ได้ยินค่ะ
2: ถ้าคุณเอาอย่างนี้แล้วถ้าคุณถ้าไฟหลังสุดท้ายเนี่ยเมื่อกี้ผมนับจากต้นเสาไฟไป500ถึงบ้านถึงที่คุณแต่ถ้านับจากเพื่อนบ้านหลังสุดท้ายกับที่คุณนี่500 เมตรเหมือนกันหรือว่าอยู่ใกล้กว่า
9: 500 เมตร
2: ต่อ500 เมตรนับจากเพื่อนบ้านหลังนั้นไปใช่ไหมทีนี้คุณอยากจะได้ไฟจึงโทรมาถามที่นี้ว่าทำยังไงถึงจะได้ใช่หรือเปล่าครับ
9: ใช่ค่ะ
2: แล้วเคยไปขอการไฟฟ้าหนองบัวซอแล้วหรือยังครับ
9: ยังไม่เคยค่ะ
2: ยังไม่เคยโทรมาถามก่อนนะ
9: จ้า
2: ถ้าโดยหลักแล้วพี่รวิวรรณไปที่สำนักงานการไฟฟ้าอำเภอหนองวัวซอนะครับไปเขียนข้อมูลนะครับว่าเรามีความประสงค์เอาหลักฐานไปด้วยนะบ้านเล็กที่นะครับแปลงที่ดินนะครับเอาไปด้วยนะว
9: ่
2: าเราต้องการจะขอใช้ไฟเพื่อการเกษตรนะครับทีนี้เจ้าหน้าที่เขาจะได้มาตรวจสอบพอตรวจสอบเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะรู้คำนวณระยะทางเลยว่ามันจะต้องใช้สายไฟกี่เม็ดใช้เสากี่ต้นขนาดไหนยังไงเขาจะมีการคิดคำนวณแล้วก็มิเตอร์ด้วยนะมิเตอร์ไฟด้วยคิดคำนวณเสร็จปั๊บพอเขาบอกตัวเลขคุณปั๊บคุณก็จะตกใจเลยว่าโอ้โหทำไมมันเกือบแสนหรือเป็นแสนคุณจะตกใจเพราะคนบ้านหลังเดียวอยู่โดดเดี่ยวแล้วห่างเพื่อน500 เมตรเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเงิน

0: พอไม่มีตังเนี่ยเขาก็จะประสานกับเทศบาลว่าเทศบาลจะสนับสนุนชาวบ้านไหม
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเทศบาลมีงบประมาณเขาก็จะเอาเงินเทศบาลบวกกับเงินของไฟฟ้า 50,000 เนี่ยขยายไฟให้เรา
1: โอ้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะ
0: นั่นแหละคุณกลับไปถามเพื่อนบ้านที่เขาได้ที่คุณบอกว่าได้จากเทศบาลแสดงว่าเทศบาลสนับสนุนถามว่าคุณมาอยู่อีกหลังหนึ่งเนี่ยเขาจะอุดหนุนให้ไหมถ้าอุดหนุนให้คุณก็ไปทำเหมือนกันไปติดต่อที่การไฟฟ้าอำเภอหนองบัวซอหรือคุณจดเบอร์4ตัวครับพี่ครับพร้อมจดไหม
2: จ้า
0: 4ตัวเท่านั้นแหละครับ1129ครับ
2: 1129
0: เป็นเบอร์โทรศัพท์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทรไปถามได้ก่อนเลยว่าฉันต้องการจะขอไฟเพื่อการเกษตรทำยังไงเขาก็จะตอบเหมือนที่ผมตอบนี่แหละเพราะวันก่อนผมก็คุยผู้จัดการไฟฟ้ามาแล้วเหมือนกันนะครับไปทำอย่างที่ว่าถ้าเรามีเงินเราก็ทำเองเลยถ้าเราไม่มีเงินเราก็ต้องรอการอุดหนุนจากเทศบาลถ้าเทศบาลไม่มีนี่ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณไม่มีละ
1: ตอนนี้มันเดือนกันยายนแล้ว
0: กันยาแล้วเหลือเดือนสุดท้ายแล้ว
1: ตุลาคมนะ
0: ก็ต้องรอไปงบประมาณปีหน้าถ้าเขาไม่ตั้งไว้เขาก็ไม่มีมาให้ไม่มีมาให้ทำยังไงเดี๋ยวนี้โซล่าเซลล์เดี๋ยวนี้มันช่วยได้เยอะไปเกษตร
1: นะได้ง่ายนะ
0: ใช่ไม่ต้องเสียค่าไฟด้วยใช้เกษตรลงทุนนิดนึงลองดูนะพี่นะหนึ่งจะใช้โซล่าเซลล์ไหมลองดูในปัจจุบันที่ค่าจ่ายเริ่มลดลงกับสองไปยื่นขอใช้ไฟเพื่อการเกษตรและเจ้าหน้าที่จะตอบเหมือนอย่างที่ผมพูดนี่แหละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่รวิวรรณ
0: ค่
1: ะก็เป็นเรื่องของการใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ก็เข้าใจแหละพี่น้องเกษตรกรก็อยากที่จะต้องการต่อไฟเนี่ยเข้าไปแต่ว่าอย่างที่พี่นายหนอมแนะนำว่าเดี๋ยวนี้โซล่าเซลล์เนี่ยเวลาไปต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ยานัทเห็นนะคะเป็นฟาร์มโซล่าเซลล์เลยนะ
0: สะดวก
1: ใช
0: ่
1: คือยิ่งบ้านเราแดดเยอะด้วย
0: ขนาดในกรุงเทพเนี่ยเนี่ยในเมืองเนี่ย
1: ตามบ้านเรือน
0: รัฐบาลยังสนับสนุนที่จะให้ใช้ไฟ
1: โซล่าเซลล์เนาะ
0: โซล่าเซลล
1: ์
0: นะครับมันดีอยู่พอสมควรทีเดียวนะแต่ว่าเราก็ต้องลงทุนในรอบแรกก่อนนะถึงจะมีไฟมาใช้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องเลือกเจ้าดีๆด้วยนะในการทำโซล่าเซลล
0: ์คุณอารมณ์จากพัทลุงเสาไฟฟ้าปักในที่ดินเราอยากย้ายไปปักในแนวเขตพี่อารมณ์ฟังนะผมตอบเลยนะพี่อารมณ์ที่ถามเข้ามานะน้องเมโลดี้รับสายมาพี่อารมณ์ครับถ้าเสาไฟฟ้าเป็นเสาของการไฟฟ้าแล้วปักอยู่ในที่ดินของเราเราแจ้งการไฟฟ้าให้เขารื้อถอนออกไปได้เลยครับเขาต้องรื้อถอนครับเพราะว่ามันอยู่ในที่ดินเราเขาใช้ประโยชน์ที่ดินเรามาพอสมควรแล้วเมื่อก่อนเขาจะปักเสาไฟชาวบ้านก็ยินยอมแต่ปัจจุบันที่มันมีราคาแพงขึ้นทางเข้าทางออกมันอาจจะถูกไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นเราติดต่อการไฟฟ้าอำเภอที่เราอยู่ให้เขารื้อถอนได้เลยให้เวลาเขานิดหนึ่งให้เขารื้อถอนได้เลยนะครับการไฟฟ้าเขารื้อถอนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเสาของการไฟฟ้าและอยู่ในที่ดินเราและเราก็ใช้ไฟต้นนั้นอยู่และเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายนัก
1: ไม่ได้ขวางทาง
0: ถ้าไม่ไปคิดมากก็ให้มันอยู่ไปแต่ถ้าอยู่แล้วเราคิดมากแล้วล่ะอยู่มานานแล้วด้วยแจ้งให้เขารื้อถอนครับเขาต้องรื้อครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งสายนะพี่จิรากทม.เมื่อสักครู่คุยกับพี่ถนอมค่ะเรื่องของการที่มีเจ้าหนี้เนี่ยไปขายหนี้ใช่ไหมคะทีนี้คุณจิราก็เลยมาสอบถามเหมือนกันว่าขายหนี้ทำอย่างไรแต่น่าจะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะ
0: ค
1: ุณจิราสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับครับขอรบกวนจะถามนะครับ
1: ค่ะ
0: หนี้จิราขายอันนี้หนี้ตามคำพิพากษาหรือหนี้กู้ยืมกันเอง
3: หนี้ตามคำพิพากษาคือหนี้ผู้พิพากษาเนี่ยให้ใช้หนี้แล้วนะแต่ว่าตามไปแล้วเจ้าของไม่มีหนี้ที่จะชำระได้ไม่มีไอ้ทรัพย์ที่จะชำระได
0: ้ครับ
3: ครับก็เลยจะถามว่าวิธีการจะทำอย่างไรนะครับขอโทษ
0: ถ้าเป็นหนี้ในระบบเนี่ยเขาขายกัน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวหนี้นอกระบบเดี๋ยวผมขอเช็คนิดหนึ่งนะพี่จิระนะ
3: ขอบคุณครับ
0: จะได้ไม่ผิดพลาดจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาขายหนี้กันนะเพราะเราไปทวงเองแล้วก็ทวงไม่ไหวเรายิ่งอายุมากๆผู้สูงอายุเนี่ยผมยังเตือนผู้สูงอายุตลอดมานะครับว่าท่านเป็นผู้สูงอายุอย่าให้ลูกหลานอย่าให้ใครมายืมตังค์อ
1: ย่าไว้ใจคนที่คุณรัก
0: คนหนุ่มคนสาวแขนดีขาดีแล้วมายืมเงินคนแก่นั่นน่ะมันถูกที่ไหนเหล่าเน
1: า
0: ะ
1: ถือว่าเป็นเสาหลักไหมคะ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณคร
1: ับ แต่ว่าน่าจะมีเงินเยอะอะไรแบบนี
0: ้ก็เก็บไว้ใช้ถ้ามีเงินเยอะให้ลูกหลานให้ได้ให้แต่ถ้าเขามายืมอย่าหวังว่าดีเหมือนกันจะได้ดอกเบี้ยมาเล็กๆเลยน้อยส่วนใหญ่ไปทั้งโซ่และลิง
1: ไม่ได้เลยสักกระบา
0: ดไม่ได้เลย นะส่วนของพี่จิระเดี๋ยวผมขอตรวจสอบข้อมูล

0: ยืนยันอีกนิดนึงนะพี่นะ
1: อ๋อได้ครับ
0: ขอบคุณมาก
2: ขอบพระคุณค่ะพี่เจ
0: ริญดูรายการอยู่นะ
2: แสดงว่าพี่เจระดูรายการของเรานะที่เรื่องของการขายหนี้ที่เราคุยกันไปว่าหนี้ในระบบเนี่ยมันก็จะมีคนมาซื้อ
0: ครับ
2: แต่หนี้นอกระบบเนี่ยก็เดี๋ยวพี่ถนอมจะตรวจสอบให้อีกครั้งนึงนะคะว่าสามารถขายได้ไหมขายอย่างไรนะเรื่องของมรดกก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางรายการของเราเนี่ยมักจะได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนตอบได้แล้วเรื่องของการขายหนี้นอกระบบ
0: ได้ครับเขาเรียกว่าสิทธิเรียกร้อง
2: ค่ะ
0: สิทธิครับก็คือมันเป็นภาษากฎหมายก็ใช้คำว่าสิทธิเรียกร้องก็เหมือนกับว่ามีเรามีศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ให้เราแล้วเขาก็ยังไม่ได้ชำระหนี้เราก็มีสิทธิเรียกร้องในการที่จะให้เขาชำระหนี้นะแล้วเราก็เนี่ยแหละเอาสิทธิของเราเนี่ยไปให้ใครสักคนหนึ่งเราขายสิทธิให้เขาสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการโอนสิทธิเรียกร้อง
2: ค่ะก็คือขึ้นอยู่กับว่าทางคนที่จะมาซื้อเนี่ย
0: ไม่ต้องไปขออนุญาตไม่ต้องไปถามลูกหนี้ด้วยนะ
2: ค่ะ
0: เนี่ยผมโอนขายสิทธิของคุณให้กับคนนี้ไปแล้วผมคุณจะเห็นชอบไหมไม่จำเป็นไม่ต้องถามเลย
2: อ๋อก็สมมติยานัทติดหนี้พี่ถนอมพี่ถนอมก็ขายหนี้ยานัทไปให
0: ้ในกอเลย
2: ในกอก็รับ
0: เลย
2: ใช่รับหน้าที่เป็นเจ้าหนี้ที่ทวง
0: สิทธิเรียกร้อง
2: อ๋อทำได้นะคะคุณจิระนะคะคุณจินตนามาแล้วนะคะคุณจินตนาเนี่ยบอกว่าต้องการยกมรดกให้แค่ลูกคนเล็กเท่านั้นสามารถทำได้ไหมคุณจินตนาสวัสดีค่ะ
3: จ้ะคืออย่างนี้นะลูกคนเล็กเนี่ยอยู่กับยายมาอยู่กันมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ไม่ไปไหนส่วนคนโตนี่เขาก็ไปตั้งอายุ19แล้วตอนนี้เขาก็ไปอยู่ระยองกับเมียเขาแล้วเขาก็ไปเช่าอิสลามแล้วก็มีหลานทุกคน3ขวบใครก็รักหลานก็เป็นของเขาแต่คนโตเนี่ยจะร่วมไปให้ตันเมืองส่งดินปัญญาโตปลาก็หมดไป
0: แล้วคนป้าครับไม่งั้นคนป้าเล่ายาวหมดเวลาซะก่อนครับป้าจะถามเอาได้เลยครับ
3: ถามว่าถ้าเผื่อยายยกที่อยู่แล้วก็หอพักให้คนเล็กคนเดียวยายตายไปคนโตวันที่หน้าเขาจะมาฟ้องน้องได้ไหมจะเอาสมบัติแบ่งสมบัติได้ไหม
0: ได้ครับคุณป้าจินตนาอายุเท่าไหร่แล้วล่ะครับปัจจุบัน
3: 81
0: จะยกที่ให้กับ
2: ลูกคนเล็ก
0: ลูกคนเล็กคนเดียวเท่านั้นใช่หรือไม
3: ่สองที่ที่บ้านที่อยู่กับหอพัก
0: มีหอพักกับบ้านที่อยู่สองอย่างทีนี้สามีป้าล่ะยังอยู่ไหม
3: สามีน่ะเขาไปมีเมียใหม่30ปีแล้ว
0: เขาเลิกกันไปแล้วเลิกกันไปแล้ว
3: แล้ว
0: ป้าครับ
3: มีบำนาญกินของเขาเดือนตั้ง 40,000 แต่ยายไม่เคยไปยุ่งแล้วเขาก็ไม่ให้ยาย
0: ป้าได้ความแล้วทีนี้ผมถามให้มันสิ้นกระแสความว่ายังอยู่หรือไม่อยู่
3: อยู่แต่ว่าไม่รู้เรื่องแล้ว
0: ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวคุณป้าฟังนิดนึงนะคะ
0: แต่ว่าทรัพย์นี้เป็นสิทธิ์ขาดของป้าคนเดียวถูกต้องไหม
3: ถูกต้องป้าหาไม่ได้นับทรัพย์คนเดียว
0: ป้าฟังผมนะฟังดีๆนะเพราะว่าฟังแล้วเนี่ย1มีบ้านพร้อมหอพัก
2: ค่ะ
0: ป้าฟังดีๆนะป้ามีลูกหลายคนแต่จะให
3: ้2 คน
0: แต่จะให้แค่คนเดียวถูกต้องไหม
3: จ้ะ
0: ทำไมอีกคนนึงถึงไม่ให้เพราะอะไร
3: ให้ไปเยอะแล้ว
0: โอ้ให้ไปแล้วได้ครับได้ครับ
3: จบแล้ว
0: จบครับถ้าให้ไปเยอะแล้วจบครับเห็นควรครับป้าครับป้าครับป้าฟังนะเดี๋ยวจะไม่มีคำตอบน
3: ะ
0: ป้าครับเนื่องจากมีหอพักนะครับแล้วก็บ้านถ้าป้าโอนให้ลูกคนเล็กไปหมดแล้วป้าก็จะไม่มีมรดกแล้วไม่มีทรัพย์สินแล้วถูกต้องไหม
3: ถูกต้อง
0: ผมแนะนำป้าควรจดสิทธิเก็บกินไว้ครับคุณป้า
3: จดกับใครอะลูก
0: จดกับสำนักงานที่ดินตอนไปโอนนะเพราะว่าหอพัก
3: ยังไม่โอน
2: ค่ะเนี่ยเราแนะนำค่ะคุณป้าฟังก่อนนะคะ
0: อย่าตัดบทผมแล้วป้าครับป้าฟังผมนะผมแนะนำป้าว่าเห็นด้วยครับป้าจะโอนถ้ามันเป็นกรรมสิทธิ์ของเราคนเดียวเนี่ยเราจะยกทรัพย์สินของเราให้ใครเราทำได้หมดยกให้ถนอมยังได้ยกให้ยานัทยังได้ยกให้ใครได้หมดยกให้ลูกคนไหนได้คนไหนไม่ได้กันได้ทำได้ทั้งนั้นแหละครับป้าฟังนะอย่าเพิ่งพูดน
3: ะ
0: ป้ามีสิทธิ์ยกให้ลูกคนใดคนหนึ่งก็ได้ในกรณีของป้านะแต่กรณีอื่นเนี่ยอย่าเอากรณีนี้มาเทียบนะ เพราะก็อาจจะเป็นมรดกของพ่อแม่สินสมรสพ่อตายไปแล้วมันจะต้องแบ่งอันนี้มันคนละเรื่องนะแต่เนี้ยมันเป็นทรัพย์ของป้าคนเดียวป้ามีสิทธิ์ที่จะยกให้ลูกคนเล็กคนเดียวได้เลยนะครับแล้วผมแนะนำว่าให้คุณป้าไปจดสิทธิเก็บกินโอนพร้อมจดสิทธิเก็บกินค่าเช่าหอทั้งหมดนั่นนะให้ป้าได้กินได้ใช้ไปเพื่ออนาคตข้างหน้าจนกว่าวันที่ป้าจะสิ้นลมเมื่อสิ้นลมไปแล้วป้าจะได้ค่าเช่าตรงนี้เก็บกินไปตลอดชีวิตเพื่อจะได้เป็นหลักประกันว่าจะได้
3: ไปจดสิทธิเก็บกินที่ไหนนะจ๊ะ
0: ไปสำนักงานที่ดินวันที่ไปโอนและบอกเจ้าหน้าที่ว่าฉันขอจดสิทธิเก็บกินเอาไว้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตค่าจดก็ไม่เกิน100บาทครับตามนั้นนะครับคุณป้าครับเวลาหมดแล้วอะไรนะ
3: ที่ยายจะยกให้คนเล็กแค่นะ
0: ครับผมไปจดสิทธิเก็บ
3: ที่ดิน
0: แต่ถ้าป้าบอกว่าไม่ละฉันไว้ใจลูกฉันจะไม่จดก็ไม่เป็นไรลูกเลี้ยงก็จบก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเพื่อให้เป็นหลักประกันไว้ก็จดสิทธิเก็บกินไว้ด้วยเพราะมันมีหอพักขอพักมีค่าเช่าม
2: ีค่าเช่ารายเดือน
0: เราก็จะได้เอาค่าเช่านั้นแหละมาใช้จ่ายในช่วงเวลานี้จะไปทำบุญไปใส่บาตรอะไรก็แล้วแต่ของ
3: คนเล็กก็ดีจะอะไรก็ซื้อให้หมด
0: ถ้าลูกดีไม่มีปัญหาไม่จดก็ได้แต่ถ้าเป็นหลักประกันก็จดไว้หน่อยป้าครับเวลาหมดแล้วเหลือเวลาให้น้องยานัทนิดหนึ่งสุดท้ายครับ
2: ค่ะ
0: ผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณป้าค่ะก็เป็นเรื่องมรดกนะเราก็เข้าใจได้แล้วก็อย่างที่พี่ถนอมแนะนำไปว่าในการที่จะยกมรดกเนี่ยเราก็ต้องมีสิทธิเก็บกินในการที่บางคนก็คือบางครอบครัวเขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจจะทอดทิ้งคุณแม
0: ่ใช่เพราะแต่ถ้าลูกเราดีไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเพื่อเป็นหลักประกันไว้จดสิทธิเก็บกินเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายรายการไว้กับชุดผ้าไทยพระราชทานนะน้องยานัทนะ
2: ค่ะชุดผ้าไทยอ่ะ
0: มีไหมวันนี
2: ้วันนี้ถือว่าเราต้องบอกว่าตั้งแต่รายการของเรามีมาเนี่ยคือได้เรียกได้ว่าได้มีการนำเสนอคลิปชุดผ้าไทยทั้งหมด8ชุดไทยพระราชนิยมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครบแล้วก็สามารถไปหาดูย้อนหลังกันได้ที่ NBT ของเรานะคะแต่ว่าวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้ว
0: นิดนึงนะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ตอบคำถามคุณยายวันดีคุณมิ่งขวัญคุณชีวีคุณวันลบคุณบุญช่วยคุณพี่สมพงษ์นะครับนะก็เดี๋ยวจะติดตามให้ในวันพรุ่งนี้ต่อไปครับ
2: ค่ะเอาละค่ะวันนี้รายการของเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ววันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่ากดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลากับเคลื่อน4เรื่องสำคัญดำเนินการทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขับเคลื่อน4เรื่องสำคัญดำเนินการทันทียกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติภาคใต้ให้กับประชาชน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาครั้งแรกว่าคณะรัฐมนตรีได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือ Quick Win เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการทันทีครอบคลุม4เรื่องสำคัญได้แก่เรื่องเศรษฐกิจให้ปลดล็อกอุปสรรคธุรกิจพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการการเงินทั้งภาษีและสินเชื่อดอกเบี้ยตามเฉพาะกิจรวมถึงเร่งขุดลอกร่องน้ำปัตตานีสงขลาเรื่องสังคมให้แก้ไขปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยให้สร้างโรงพยาบาลหัดใหญ่แห่งที่2วงเงิน250ล้านบาทและคุ้มครองแรงงานไทยในมาเลเซียเรื่องความมั่นคงให้นำ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนเรื่องภัยพิบัติได้จัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนรังจังหวัดสงขลานอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบหลักการปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์เทคโนโลยีระบบรางของประเทศพุทธศักราช2571ถึง2575ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอประกอบด้วย5ยุทธศาสตร์ได้แก่ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางมุ่งสู่การเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและพัฒนาชิ้นส่วนได้มาตรฐานสากลยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรจะตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรและสร้างมาตรฐานวิชาชีพยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนามาตรฐานการขนส่งทางรางและระบบทดสอบยกระดับศูนย์ทดสอบให้สามารถทดสอบและรับรองคุณภาพชิ้นส่วนยุทธศาสตร์รับและถ่ายทอดเทคโนโลยีจะทำแผนที่นำทางเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองของประเทศในระยะยาว และยุทธศาสตร์สร้างอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศอย่างครบวงจรให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศรวม35โครงการวงเงิน 8,677 ล้านบาทกระทรวงคมนาคมคาดดำเนินการออกแบบเส้นทางรถไฟทางคู่หาดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมเร่งดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย N82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย N8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไปมาชโยรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา15นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอนพิตามอำเภอพิปูนอำเภอช้างกลางอำเภอนาบอนอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทานโตจังหวัดยะลาอำเภอแว้งอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 31.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 65% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางและหนักปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพระยาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายนศกนี้ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่เชษโสธรคราฟคราฟความสุขสนุกริมทะเลพัทยาเพราะเชษโสธรจะยกเสน่ห์ของดีภูมิปัญญาและงานคราฟสุดสร้างสรรค์มาพร้อมกิจกรรมแจกจัดเต็มมินิคอนเสิร์ตฟิล์มกลิ่นติ่นอินฟูโอชั่นแน็กซิลิพงเดอะบอยโอสิทธิ์ภูมิเดอะบอยไม้เฟิร์นสุธิยาไม้ทองคำโบกัลยาณัสนาซุปเปอร์วาเลนไทน์เตรียมตัวมาร้องมาม่วนมาโยกและมาสนุกไปพร้อมกันแล้วพบกันลานกิจกรรมฝั่งชายหาดเซ็นทรัลพัทยาจังหวัดชลบุรี 3-7 กันยายนนี้
1: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
2: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
4: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
5: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
3: สาธารณภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเรียนรู้ฝึกฝนวิธีป้องกันเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ในรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกครั้งกับรายการรู้ทันสารพันภัยที่จะพาคุณไปรู้จักกับภัยใกล้ตัวเพื่อที่เราจะได้รู้เท่าทันและปลอดภัยจากอันตรายต่างๆนะคะเรามาพูดคุยเกี่ยวกับภัยใกล้ตัวกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่กันดีกว่าค่ะเป็นภัยที่ดูเหมือนจะไกลตัวแต่แท้จริงแล้วมันอยู่ใกล้เรามากกว่าที่คุณผู้ฟังคิดค่ะนั่นก็คือการพนันในรูปแบบต่างๆและยิ่งในยุคสมัยนี้นะคะเด็กๆยิ่งเข้าถึงการพนันออนไลน์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแค่คลิกเดียวก็สามารถก้าวเข้าสู่โลกของการพนันได้อย่างเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเตือนภัยและเตือนใจผู้ฟังที่มีความคิดที่จะไปเกี่ยวข้องกับการพนันกันนะคะเปอร์เซ็นต์การเล่นพนันออนไลน์เพิ่มขึ้นสูงตั้งแต่ช่วงโควิดเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะโดยเฉพาะเด็กๆที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะและจากผลสำรวจทั่วประเทศก็พบว่ากลุ่มผู้เล่นพนันแบบเดิมหันมาเล่นพนันออนไลน์มากขึ้นจนน่าตกใจค่ะสาเหตุการเล่นพนันออนไลน์มาจากการพบเห็นสมาชิกในครอบครัวเพื่อนคนในชุมชนและบวกกับไม่มีความรู้ด้านกฎหมายแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือเด็กหลายคนที่ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่คิดว่าเป็นการเล่นพนันแต่เป็นเพียงการเล่นเกมออนไลน์ที่ได้เงินรางวัลด้วยความสนุกความตื่นเต้นและความท้าทายค่ะนอกจากนี้การที่คนดังหรือคนมีชื่อเสียงในสังคมในด้านต่างๆออกมากล่าวเชิญชวนเล่นพนันออนไลน์ไม่เกรงกลัวกฎหมายหรือผลร้ายแรงใดๆจนสุดท้ายมองว่าเป็นเรื่องปกติจะยิ่งทำให้สถานการณ์ปัญหาพนันในปัจจุบันน่าเป็นห่วงมากขึ้นค่ะแล้วเราจะพักช่วงนี้ไปกับเพลงข้างกายและไม่รู้ทำไมค่ะ

0: ียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันระวังภัยใกล้ตัวรู้ทันสารพันภัย
1: ผลกระทบการพนันออนไลน์ที่เกิดขึ้นกับเยาวชนนะคะผลกระทบทางด้านการเงินการพนันทำให้เยาวชนสูญเสียเงินทองที่ควรจะนำไปใช้จ่ายในเรื่องที่เป็นประโยชน์เช่นค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือการออมเงินอาจนำไปสู่ปัญหาหนี้สินและการก่ออาชญากรรมเพื่อหาเงินมาจ่ายหนี้ค่ะ 2. ผลกระทบทางด้านการศึกษาการติดพนันทำให้เยาวชนขาดสมาธิในการเรียนรู้ผลการเรียนตกต่ำและอาจต้องออกจากโรงเรียนค่ะ 3. ผลกระทบทางด้านจิตใจการพนันทำให้เยาวชนเกิดความเครียดกังวลซึมเศร้าและอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลและในบางรายอาจคิดถึงการฆ่าตัวตายค่ะ 4. ผลกระทบต่อความสัมพันธ์การติดพนันทำให้เยาวชนมีปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัวเพื่อนและคนรอบข้างและอาจถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีและขาดความน่าเชื่อถือค่ะ 5. นะคะผลกระทบต่อการพัฒนาการการพนันทำให้เยาวชนขาดทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดีทำให้ขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆค่ะแล้วเราจะพักช่วงนี้ไปกับเพลงเพดานและหรือไม่ใช่ค่ะ

0: ียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันระวังภัยใกล้ตัวรู้ทันสารพันภัย
1: เรามาพูดถึงวิธีป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าสู่วงจรการพนันกันดีกว่าค่ะซึ่งก็มี 1. การเอาจริงไม่จำเป็นต้องอาศัยความเกรี้ยวกราดความรุนแรงก้าวร้าวก็ได้วิธีการที่นุ่มนวลในการค่อยๆทำความเข้าใจมีความอดทนในการแก้ปัญหาค่ะ 2. ร่วมกันช่วยคิดช่วยแก้ปัญหาถ้าแก้ไม่ได้หรือคิดไม่ออกให้พยายามปรึกษาหน่วยงานภาครัฐที่สามารถให้คำปรึกษาได้จะดีกว่าค่ะเช่นหน่วยงานทางด้านการดูแลสุขภาพจิตหน่วยงานของสถานศึกษาค่ะ 3. สนับสนุนให้มีการดึงผู้ติดการพนันออกไปสู่กิจกรรมที่สร้างสรรค์ค่ะ 4. สังคมและครอบครัวต้องร่วมมือกันสร้างค่านิยมใหม่เช่นค่านิยมของการพอเพียงการไม่คิดรวยทางลัดและไม่ให้ความสำคัญกับคนที่ดูเหมือนจะเป็นแบบอย่างของเยาวชนแต่ทำตัวไม่ดีค่ะ 5. ผู้ที่ติดการพนันต้องฝึกเอาชนะใจตัวเองค่ะ 6. และเมื่อทำทุกวิถีทางไม่ได้แล้วอีกหนทางหนึ่งที่พอจะช่วยบรรเทาได้ก็คือการมาปรึกษาบุคลากรทางด้านสุขภาพจิตมีหลายรายที่ได้รับการรักษาค่ะเช่นการรับประทานยาการทำจิตบำบัดหาสาเหตุต้นตอของการลุ่มหลงซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของการติดพนันออนไลน์ได้อย่างพอสมควรค่ะหมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการรู้ทันสารพันภัยในวันนี้หวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับประโยชน์ดีๆและนำข้อมูลไปปรับใช้เพื่อมีสุขภาพที่ดีแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมด็อกเตอร์ศิรวัฒน์คองบุญจากวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีวันนี้ผมและทีมงานมาธรรมสัญจรยังวัดขนุนนะครับอยู่จังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งมีพระธรรมธรมิตรชัยประสันโนเป็นเจ้าวาดวัดขนุนในการนี้นะครับคุณธนาพัฒน์ชุ่มจิตอดีตนายกเทศมนตรีตำบลวังแสมจังหวัดจันทบุรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์จันดำจะนำทุกท่านไปติดตามรับชมสิ่งที่น่าสนใจของวัดขนุนกันขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมได้เลยครับ

ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดขนุนนะครับหมู่ที่6ตำบลวังแซมอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีอายุเก่าแก่นะครับสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2360ก็ร่วม200กว่าปีนะครับเสนาสนะก็มีสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นอุโบสถศาลาการประเรียนศาลาอเนกประสงค์นะครับก็พัฒนาเรื่อยมานะครับในช่วง200กว่าปีนี้แต่ว่าที่เราท่านทั้งหลายได้รู้จักวัดขนุนกันเป็นอย่างดีก็ในสมัยของหลวงปู่พรหมพรหมโชโตนะครับหรือพระครูพรหมธรรมนิเทศนะครับซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์แห่งบูรพาจันทบุรีอย่างต่อเนื่องมานะครับวัดขนุนแห่งนี้นะครับเริ่มเป็นที่รู้จักก็ตั้งแต่สมัยท่านพระครูเมตตาพรหมวิหารนะครับเป็นเจ้าอาวาสรูปที่7ของวัดขนุนนะครับแล้วก็ต่อด้วยหลวงปู่พรหมได้มาสืบสานปฏิปทาต่อตั้งแต่ปีพุทธศักราช2495จนถึงพุทธศักราช2550เป็นเวลา55ปีที่ทรงคุณค่าในการเมตตาศรัทธาสาธุชนทั้งหลายในละแวกภาคตะวันออกและก็ทั่วทั้งประเทศไทยนะครับเป็นพระผู้มีปฏิปทาที่เข้มขลังในเรื่องของความเมตตานะครับความเจริญในเรื่องของโชคลาภโดยเฉพาะผู้ที่ทำมาค้าขายจะมาให้ท่านเสริมดวงชะตากันเป็นประจำโดยตลอดเรื่อยมาเมื่อหลังจากสิ้นอายุไขของหลวงปู่พรหมเมื่อปีพุทธศักราช2550นะครับวันที่24ธันวาลูกศิษย์ที่สืบสารปฏิปทาต่อคือพระมหามานะรามะธรรมโมนะครับได้เป็นเจ้าอาวาสและก็พัฒนาเรื่อยมาจนถึงในยุคปัจจุบันยุคของพระธรรมธรมิตรชัยปะสันโนนะครับเป็นเจ้าอาวาสก็ได้ดูแลศรัทธาสาธุชนที่จะเข้ามากราบสักการะสรีระสังขารของหลวงปู่แล้วก็เสริมดวงชะตาในวันเวลามาอย่างต่อเนื่องนะครับด้านหลังผมก็เป็นศาลาการประเรียนไม้ที่สร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499นะครับก็ได้ถามข้อมูลจากคุณตาชูมนทีนะครับท่านกรุณาเล่าให้ฟังว่าท่านก็มาบวชเมื่อพุทธศักราช2500เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่พรหมนี่แหละแล้วในตอนนั้นก็กำลังสร้างศาลาการประเรียนไม้อันเนี้ยก็ชาวบ้านญาติโยมก็มาช่วยกันเลื่อยไม้นะครับเลื่อยมือนี่แหละลากมาเป็นท่อนๆแล้วก็มาร่วมกันบวชก็ไม่รับกฐินก็ยังไม่ได้สึกนะครับต้องเลื่อยไม้กันจนถึงเดือน4นั่นแหละถึงจะลาสิกขาได้อันนี้คือความร่วมแรงร่วมใจคนในสมัยก่อนชุมชนก็เล็กๆนะครับบ้านเรือนก็ไม่มากคนก็ไม่มีจำนวนเยอะแต่ว่าถ้าเป็นกิจการงานของพระพุทธศาสนานี่ร่วมแรงสามัคคีกันมาช่วยกันจนได้เห็นเสนาสนะอันโอโถงโอลานอาจจะไม่ยิ่งใหญ่เท่าพีระมิดแต่อันนี้ศาลาไม้ใหญ่ๆแบบนี้ก็ทำให้เห็นถึงศรัทธาและความขวนขวายในการที่จะสืบสานพระพุทธศาสนาภายใต้การนำพาของหลวงปู่พรหมพรหมโชโตในสมัยนั้นนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะได้พาท่านทั้งหลายได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พลาดไม่ได้ท่านมาที่นี่จะต้องไปกราบสรีระสังขารและก็รูปหล่อเหมือนของพ่อแม่ครูอาจารย์อดีตเจ้าอาวาสทั้งหลายที่ผมได้กล่าวมาในศาลาการประเรียนไม้หลังนี้เลยครับ

ครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่หน้าพระพรหมนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นหอระฆังนะครับซึ่งเป็นเสนาสนะที่สำคัญประจำวัดขนุนนะครับท่านที่มาก็จะต้องมากราบสักการะขอพรนะครับพระพรหมก็หมายถึงธรรมะก็พรหมวิหาร4ที่หลวงปู่พรหมได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหามาโดยตลอดนะครับเราจะเป็นพรหมได้ก็ไม่ยากนะครับแค่มีความเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาในเรื่องราวที่อยู่เหนือวิสัยหรือเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเรามากราบขอพรนะครับสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530วัดขนุนเนี่ยถามว่าทำไมถึงชื่อบ้านขนุนและเป็นวัดขนุนในสมัยโบราณนะครับคนเฒ่าคนแก่

เดินผ่านมาแล้วได้กลิ่นขนุนก็เลยอยากจะกินประสาคนท้องนะครับเหมือนอาการแพ้ท้องหรือว่าบุญวาสนาของเด็กที่อยู่ในท้องคนนั้นนะครับปรากฏว่าหายังไงก็หาขนุนไม่เจอด้วยความอยากก็เลยได้อธิษฐานว่าด้วยคนท้องได้โปรดเมตตาสงสารให้ได้เห็นลูกขนุนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาขนุนต้นนั้นก็ขึ้นมาออกลูกออก อะไรบนกิ่งก้านสาขาเป็นปัจจุบันแต่ต้นขนุนต้นนั้นก็เสื่อมไปตามกาลเวลานะครับก็เลยเป็นที่มาของวัดขนุนครับ

ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าพระอุโบสถวัดขนุนนะครับก็ด้านหลังผมที่หน้าพระอุโบสถทางเข้าก็จะเห็นองค์ท้าวเวสสุวรรณซึ่งสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2516นะครับในสมัยของพระเดชพระคุณหลวงปู่พรหมนี่แหละครับได้สร้างแล้วก็ได้ใช้เป็นที่สืบสานพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัย2516เป็นต้นมานะครับได้บวชพระที่เป็นกุลบุตรในบวรพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นโบสถ์ที่สวยงามโอโถงและก็ได้เป็นที่บ่มเพาะหน่อเนื้อเชื้อไขของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานนะครับเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปกราบพระประธานด้านในกัน

ตอนนี้ผมก็อยู่ในอุโบสถของวัดขนุนนะครับซึ่งภายในก็มีองค์พระประธานปางมารวิชัยหน้าตัก69นิ้วสูง90นิ้วนะครับซึ่งพระประธานก็เป็นพระที่หล่อสำเร็จแล้วก็มีญาติโยมนำมาถวายเมื่อสร้างโบสถ์เสร็จตั้งแต่ปีพุทธศักราช2516นะครับก็มาทั้งองค์แบบนี้นะครับการที่เริ่มสร้างโบสถ์ก็โดยคุณพ่อฉลองและครอบครัวแก้วมณีนะครับได้ริเริ่มดำเนินการมาจนแล้วเสร็จภายใต้การนำพาของหลวงปู่พรหมพรหมโชโตนะครับแล้วก็ภายในก็จะเป็นจิตรกรรมฝาผนังนะครับทั้งตั้งแต่เริ่มเป็นต้นมานะครับเป็นช่างวาดจากกรุงเทพมหานครในสมัยนั้นนะครับก็เป็นจิตอาสาที่จะมาวาดถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็มีญาติโยมผู้มีจิตศรัทธารวมกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละรูปในแต่ละกันก็ถือว่าเป็นภาพที่มีอายุอานามเก่าแก่นะครับแล้วก็สวยสดงดงามตามกาลเวลานะครับเพราะฉะนั้นพระอุโบสถแห่งนี้ก็ถือว่ามีอายุอานามร่วม50กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีการทำนุบำรุงหรือปฏิสังขรณ์ก็มีความจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะครับทางพระอาจารย์มิตรชัยก็ได้ปรารภที่จะปูกระเบื้องรอบพระอุโบสถนะครับซึ่งตอนนี้เป็นพื้นตัวหนอนอยู่นะครับก็จะเริ่มดำเนินการเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมหรือพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะร่วมในการสร้างกระเบื้องปูพื้นรอบพระอุโบสถให้สวยสดงดงามเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาวรแล้วก็ใช้ในการบ่มเพาะที่จะสร้างพระลูกพระหลานเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาในกึ่งพุทธันดรค่อนพุทธกาลนี้ก็เชิญทุกท่านร่วมกับทางศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่พรหมพรหมโชโตได้ร่วมกันได้ตามความประสงค์ครับ

ครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ท่าน้ำของวัดขนุนนะครับบริเวณสิ่งก่อสร้างที่กันตะลิ่งพังนะครับงบประมาณ17ล้านโดยท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังแซมในสมัยนั้นคือท่านธนพัฒน์ชุ่มจิตนะครับท่านได้ของบประมาณของจังหวัดมาเพื่อที่จะสร้างให้เป็นที่พักผ่อนหย่อน

ไปแล้วก็ป้องกันทางด้านของการรักษาตลิ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและไว้จัดงานตามประเพณีนะครับซึ่งในสมัยก่อนการสัญจรที่จะเดินทางกันก็เป็นทางน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำจันทบุรีแล้วพอเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาก็มีถนนด้านหน้าก็กลายเป็นวัดที่สวยงามนะครับด้านหลังติดน้ำด้านหน้าก็เป็นถนนแล้วก็ด้านใกล้ๆตรงนี้ก็จะมีต้นมะม่วงนะครับซึ่งคุณตาชูอีกเหมือนกันนะครับท่านก็กรุณาเล่าให้ฟังว่าสมัยท่านเด็กๆก็ต้นใหญ่ขนาดนี้แหละนะครับก็คุณตาชูอายุ87ปีต้นมะม่วงต้นนี้ก็น่าจะมีอายุ100กว่าปีนะครับก็เป็นกฎของธรรมชาตินะครับอนิจจังคือความไม่เที่ยงตอนนี้ก็ได้ชำรุดทรุดโทรมแล้วก็ล้มตายลงนะครับต้นใหญ่มากนะครับแล้วก็เราจะได้เข้าไปกราบสรีระสังขารของหลวงปู่พรหมกันบนศาลาการประเรียนไม้ด้านหน้าครับ

อนนี้เราอยู่บนศาลาการประเรียนของวัดขนุนสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือด้านหลังผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปหลวงปู่พรหมรูปท่านพ่อพระครูพรหมธรรมนิเทศเจ้าอาวาสวัดขนุนในอดีตและเป็นเจ้าคณะตำบลวังแซมทางด้านซ้ายของผมเนี่ยนะครับท่านก็จะเห็นสรีระที่บรรจุอยู่ในโรงผมต้องกราบเรียนว่าชาวบ้านขนุนเราเนี่ยมีความรักมีความเคารพมีความศรัทธาในท่านพ่อของเรามากซึ่งคนบ้านเราคนบ้านขนุนเนี่ยจะเรียกพระครูของเราท่านเจ้าวาดของเราว่าท่านพ่อท่านพ่ออย่างนี้เป็นต้นผมต้องกราบเรียนว่าท่านที่มาวัดขนุนนะครับนอกจากท่านได้ไปที่พระพรหมไปกราบพระพรหมแล้วเข้าไปกราบพระในอุโบสถขึ้นมากราบพระบนศาลาการประเรียนแห่งนี้สุดท้ายเนี่ยนะครับท่านจะมาเคารพสรีระสังขารของท่านพ่อพระครูพรหมธรรมนิเทศที่ผมได้กล่าวไปแล้วท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับผมต้องกราบเรียนว่าท่านอยู่กับพี่น้องชาวบ้านขนุนพี่น้องชาวตำบลวังแซมและพี่น้องทั่วๆไปที่มาเคารพท่านสิ่งที่ท่านได้ก่อให้เกิดความรักความศรัทธาก็คือท่านเป็นพระที่ดีมากโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำใจในเรื่องของจิตใจในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนท่านได้ให้โอวาทท่านได้ให้ธรรมะท่านได้ให้คติสอนใจไว้ว่าเราเกิดมาทั้งทีต้องเป็นผู้ให้วันนี้ท่านทำอะไรอยู่ท่านเป็นข้าราชการท่านเป็นการเมืองท่านได้เคยให้อะไรกับสังคมบ้างสังคมอาจจะถามท่านว่าวันนี้จะมาเอาอะไรกับราชการวันนี้จะมาเอาอะไรกับพี่น้องประชาชนผมพูดเลยเถิดไปถึงตำแหน่งที่ผมเคยอยู่ก็คือนายกน่าจะถามว่าวันนี้เราจะให้อะไรกับพี่น้องประชาชนท่านพ่อบอกว่าเราเกิดมาทั้งทีน่าจะเป็นผู้ให้วันหนึ่งท่านปรารภว่าอยากจะสร้างพระสร้างพระที่ผมห้อยอยู่เนี่ยนะครับท่านเขียนว่าสาลิการิ้นทองลอลิงนะครับสาลิการิ้นทองคือจะพูดจะจาอะไรก็ขอให้นึกถึงแต่ว่าจะให้ประโยชน์อะไรกับทุกคนได้นี่คือสิ่งที่ท่านพ่อได้ฝากไว้ให้กับพวกเราชาวบ้านขนุนพวกเราชาวจันทบุรีและพี่น้องทั่วไปที่มาวัดนี้มีคนเดินทางมากราบไหว้เยอะมากนะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในชุมชนชนบทแต่เราก็ปกครองกันอย่างมีความสุขแผ่นดินนี้ทุกคนอยู่อย่างสงบสุขในความรู้สึกว่าเรามีความรักเคารพมีพระเดชพระคุณท่านพ่อของเราเป็นจุดหมายหลักที่เรานับถือที่เราเคารพต้องขอเรียนว่าในช่วงที่เราจะรำลึกถึงระลึกถึงพระคุณท่านในวันทุกวันที่24ธันวาคมของทุกปีวัดขนุนจะจัดงานประจำปีเป็นการรำลึกถึงเป็นการอาลัยเป็นการศรัทธาให้กับท่านพ่อของเราก็คือพระครูพรหมธรรมนิเทศที่ผมได้กล่าวถึงทุกวันที่24ธันวาคมเราก็จะจัดงานประจำปีก็จะมีการทําบุญตักบาตรถวายพระทหารแต่พระภิกษุสงฆ์แล้วกลางคืนอาจจะมีการละเล่นบ้างเพื่อเป็นการสมโภชงานทั้งนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนใกล้เคียงหรือได้รับทราบข่าวสารก็จะมาร่วมงานได้นะครับในงานนี้นะครับและเราก็จะมีการเตรียมรายการกุศลไว้มีการถวายไตรมีการทอดผ้าป่าเงินรายได้ที่เราได้มาเราก็จะสมทบสร้างที่เราจะสร้างก็คือปูกระเบื้องรอบพระอุโบสถซึ่งขณะนี้ยังต้องการงบประมาณอยู่เพราะฉะนั้นก็ใครมีเวลาใครมีโอกาสที่จะมากราบสรีระสังขารของท่านใครมีโอกาสที่จะมาเที่ยวงานหรือมาสร้างกุศลในวันนั้น
วันที่24ธันวาคม2567ครับ

ครับท่านผู้ชมครับในช่วงของการแสวงธรรมวันนี้จะได้กราบอาราธนาพระธรรมธรมิตรชัยปสันโนเจ้าอาวาสวัดขนุนนะครับได้ให้หลักคติธรรมแง่คิดนะครับซึ่งจะสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้ในปัจจุบันนะครับขอกราบนมัสการพระอาจารย์ได้ฝากหลักพุทธธรรมคติธรรมกับท่านผู้ชมทั่วไปครับกราบนิมนต์ครับ

0: อัตมาภาพพระธรรมธรวิชัยประสันโทเจ้าวัดวัดขนุนจะมากล่าวคติธรรมเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจแต่ธรรมสถาสาธุชนทั้งหลายคติธรรมวันนี้จะกล่าวถึงธรรมที่มีอุปการะมากสมประการ
1: นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมชลประทานพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: กรมชลประทานพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้นด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลสอดคล้องกับปริมาณฝนและน้ำท่าที่เปลี่ยนแปลงควบคู่กับการกักเก็บน้ำส่วนเกินไว้ใช้หน้าแล้ง
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้อาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์พร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในแต่ละพื้นที่ซึ่งการบริหารจัดการน้ำในระยะนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลโดยในพื้นที่ที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะบริหารจัดการเพื่อเพิ่มการเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันในพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งนี้ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวม 51,377 ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 25,289 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่อ่างเก็บน้ำหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวม 15,361 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 9,421 ล้านลูกบาศก์เมตรปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังจำหน่ายยางรถยนต์จังหวัดสมุทรปราการพบยางรถยนต์ไม่ได้มาตรฐานกว่า 1,100 เส้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทเตรียมขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติม
10: พลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบมาตรฐานยางรถยนต์ณโกดังสินค้าร้านจำหน่ายยางรถยนต์ย่านกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบยางรถยนต์ต้องสงสัยประมาณ 1,100 เส้นมูลค่า 7-8 ล้านบาทในจำนวนนี้ไม่มีเครื่องหมายมอกและแสดงเครื่องหมายมอกไม่ตรงกับแหล่งผลิตหรือเข้าขายมอกปลอมเจ้าหน้าที่จึงอายัดไว้ดำเนินคดีและเตรียมทำลายทิ้งเมื่อคดีสิ้นสุดขณะที่ผู้กระทำผิดมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน6ปีจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบมาตรฐานยางรถยนต์ก่อนซื้อหรือเปลี่ยนโดยสังเกตสติกเกอร์และ QR code มอกแล้วใช้โทรศัพท์มือถือสแกนตรวจสอบข้อมูลแหล่งผลิตหากไม่มีสติกเกอร์หรือ QR code ให้หลีกเลี่ยงการซื้อและหากข้อมูลแหล่งผลิตไม่ตรงกับสินค้าจริงควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากยางรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างไรก็ตามชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันเตรียมขยายผลตรวจสอบในพื้นที่ต่างๆเพื่อป้องปราบการนำเข้าและจำหน่ายยางรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1กันยายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก417212รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก04รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก257และ346ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก136และ740ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอบันเดงสตาอำเภอทานโตจังหวัดยะลาอำเภอจะแนะอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุณหภูมิ 31.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 68% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านตะขุนอำเภอพนมอำเภอชัยบุรีอำเภอพระแสงอำเภอบ้านนาสารอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอนพิตำอำเภอสว่างอำเภอพิปูนอำเภอช้างกลางอำเภอถ้ำพันดาจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่การเคลื่อนตัวคงที่ส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งบริเวณกรุงเทพมหานครเขตหนองแขมทวีวัฒนาบริเวณจังหวัดสมุทรสาครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตตลิ่งชันหนองแขมบางบอนทวีวัฒนาบางแคดอนเมืองหลักสี่บางเขนสายไหมจังหวัดปทุมธานีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีหลังจากนั้นเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.คาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตบางพลัดคลองสานบางรักสาทรปทุมวันพระนครราชเทวีพญาไทดุสิตบางซื่อจตุจักรดินแดงคลองเตยวัฒนาหลักสี่บางเขนลาดพร้าวสายไหมดอนเมืองคลองสามวาหนองจอกคันนายาวบึงกลุ่มห้วยขวางจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1 ชั่วโมงการจีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ยการข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่
1: ยโสธรคราฟความสุขสนุกริมทะเลพัทยาเพราะยโสธรจะยกเสน่ห์ของดีภูมิปัญญาและงานคราฟสุดสร้างสรรค์มาพร้อมกิจกรรมแจกจัดเต็มมินิคอนเสิร์ตฟิล์มกลิ่นตินอินฟูโอชั่นแน็กซิลิพงเดอะวอยโอสิทธิ์ภูมิเดอะวอยไมเฟิร์นสุทธิยาไม้ทองคำโบกัลยาณสนาซุปเปอร์วาเลนไทน์เตรียมตัวมาร้องมาม่วนมาโยกและมาสนุกไปพร้อมกันแล้วพบกันลานกิจกรรมฝั่งชายหาดเซ็นทรัลพัทยาจังหวัดชลบุรี 3-7 กันยายนนี้
2: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์ฟรี
3: แล้วพบกันใน

ังหวัดชลบุรีโทร038-285-511ต่อ2453 1การสมัครได้สุขภาพได้ร่วมทำบุญและได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค

0: ทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้า

0: หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
1: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
2: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
3: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
4: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
5: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75 เมกะ

0: ีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและลดผลกระทบต่อประชาชนยืนยันว่าไม่กระทบกรอบวินัยการคลังและจะกลั่นกรองทุกโครงการให้คุ้มค่าและโปร่งใสครับพ่อแม่พี่น้องครับการประชุมวุฒิสภาวันที่31 สิงหาคม 2569ซึ่งมีพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน400,000,000 บาทโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและขนส่งน้ำมันทั่วโลกขณะที่ประเทศไทยก็ต้องพึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางราวร้อยละ50ทำให้ต้นทุนสินค้าการขนส่งและค่าครองชีพมันเพิ่มขึ้นซึ่งกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนแหละครับอีกทั้งงบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอรองรับสถานการณ์จึงเห็นว่าการออกพระราชกำหนดเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการรับมือวิกฤตพร้อมยืนยันอีกว่าการกู้เงินยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกินกรอบ70%และทุกโครงการต้องผ่านการกลั่นกรองเพื่อความคุ้มค่าและป้องกันความซ้ำซ้อนนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาพร้อมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานการประชุมด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ณจังหวัดสงขลาและติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ระหว่างวันจันทร์ที่31 สิงหาคมถึงวันอังคารที่1 กันยายน 2569โดยในวันที่31 สิงหาคม 2569นั้นนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยณประตูระบายน้ำหน้าควนคลองภูมินาถดำริอำเภอหาดใหญ่ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวหรือกรีนทรานสปอร์ตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนณโรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาและนอกจากนี้ไปรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศาลากลางจังหวัดสงขลาและยังไปเยี่ยมชมชุมชนเมืองเก่าสงขลาและชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารพร้อมผลิตภัณฑ์โอท็อปณโรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาจังหวัดสงขลาครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรในวันที่1 กันยายน 2569กันด้วยณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็น5จังหวัดภาคใต้รับฟังปัญหาเสนอแนวทางพัฒนายกระดับเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติครับ พ่อแม่พี่น้องครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีภายใต้นโยบายรัฐบาล4ประเด็นสำคัญด้วยกันอันประกอบไปด้วยด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัติครับโดยกลุ่มด้านความมั่นคงนั้นก็มีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในด้านสังคมนั้นนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานและในด้านเศรษฐกิจนั้นนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาและกำหนดแนวทางการทำงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหามันตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ส่วนในด้านภัยพิบัตินั้นเน้นบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางน้ำขุดลอกคูคลองยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์และแอเรียเบสเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ครับแล้วในด้านความมั่นคงนี้ก็จะมีการเร่งแก้ปัญหายาเสพติดความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อาชญากรรมข้ามชาติในด้านสังคมก็จะเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาภายใต้นโยบาย Zero Drop Out การยกระดับทักษะแรงงานหรือ Up Skill Reskill การแก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางและเพิ่มศูนย์บำบัดฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดครับในด้านเศรษฐกิจนี้ก็มีการเร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคใต้อันได้แก่ท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลาโครงการมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการพัฒนาด่านชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการคมนาคมการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับโดยข้อเสนอจากทั้ง5จังหวัดก็จะถูกนำเสนอต่อรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายน2569เพื่อผลักดันสู่นโยบายในระดับนโยบายกันต่อไปในการแก้ไขปัญหาลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มความปลอดภัยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้สามารถรับมือกับความต้องการและยกระดับความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้สามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่กันแล้วเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการและเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรพี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการและเข้าร่วมการประชุมครม.สัญจรครั้งที่1/2569ณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2569ครับเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสพร้อมทั้งได้รับฟังทุกข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างตรงจุดต่อไปครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลุยสงขลาเช่นเดียวกันไปติดตามพัฒนาพรุสาคูบ้านไร่เพิ่มน้ำต้นทุนเสริมความมั่นคงแก้ท่วมแก้แล้งนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ที่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยเหมือนกัน พื่อตรวจติดตามความคืบหน้าและรับฟังการบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการผลิตน้ำประปาตลอดจนฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศของแหล่งน้ำให้มีความสมดุลและยั่งยืนกันต่อไปสำหรับโครงการดังกล่าวนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำทั้งการขุดลอกแหล่งน้ำปรับปรุงคันคลองติดตั้งประตูระบายน้ำและป้องกันการกัดเซาะตะลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บและระบายน้ำพร้อมฟื้นฟูระบบนิเวศของแหล่งน้ำกันด้วยแหละครับโดยภายหลังการปรับปรุงนั้นก็สามารถเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ำจาก 25,000 เป็น 129,000 ลูกบาศก์เมตรและเพิ่มอัตราการระบายน้ำจาก 78 เป็น 120 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์กว่า550ไร่และประชาชน476ครัวเรือนช่วยเสริมความมั่นคงด้านน้ำและลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งส่วนในด้านการเกษตรนั้นก็ช่วยให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปีแล้วครับและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทั้งยางพาราปาล์มน้ำมันและไม้ผลส่งผลต่อการเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กันด้วยซึ่งในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำพรุสาคูนั้นเน้นย้ำถึงความสำคัญของแหล่งน้ำต้นทุนและการตัดมวลน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยโดยมีการเสนอแนวทางบริหารจัดการหลังดำเนินโครงการ3ข้อด้วยกันอันได้แก่การบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและการบูรณาการร่วมกันของภาครัฐการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศควบคู่กับการดูแลคุณภาพน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำพร้อมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับการพักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องประชาชนในอนาคตนั่นแหละครับพี่น้องส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการลงพื้นที่แล้วสวมผ้าบาติกสงขลาลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวซาบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้สวมใส่ประเดิมความงดงามและเรียบหรูของผ้าบาติกสงขลาผืนพิเศษโทนสีครามน้ำทะเลซึ่งจัดทำขึ้นเป็นพิเศษในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้แหละครับซึ่งลายผ้าผืนนี้ได้เผยถึงความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยการนำแรงบันดาลใจจากลวดลายพระราชทานลายบุปผาบรมราชินีนาถในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามารังสรรค์เป็นผืนผ้าร่วมสมัยชูความงดงามของดอกไม้พระนามทั้ง4ชนิดอันได้แก่ดอนย่าควีนสิริกิติ์ดอกบัวควีนสิริกิติ์ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์และกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์ถ่ายทอดลงบนผืนผ้าได้อย่างอ่อนช้อยลงตัวเลยทีเดียวครับความงดงามดังกล่าวก็ได้รับการคัดเลือกตัดเย็บเป็นเสื้อให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่ในกิจกรรมช่วงเย็นวันที่31สิงหาคม2569ในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลานั่นเองแหละครับนอกจากความประณีตของลายบุปผาพระราชทานแล้วผ้าบาติกผืนนี้ยังโดดเด่นด้วยการผสานศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มมีดีนาแทบอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาโดยร้อยเรียงเรื่องราวเมืองสงขลาไว้อย่างงดงามเลยทีเดียวโดยการนำสัญลักษณ์นางเงือกประจำจังหวัดสงขลามาผสมผสานกับลายราชวัตรสงขลาที่นำมาปรับดีไซน์ใหม่ให้เข้ากับเทคนิคบาติกได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวครับแล้วใช้เทคนิคเฉพาะตัวด้วยการกั้นสีด้วยเทียนผ่านบล็อกไม้และบล็อกโลหะพร้อมนำเกลือแกงมาโรยเพื่อสร้างพื้นผิวที่มีมิติแปลกตาออกไปละไม้คล้ายปะการังและละอองความเค็มของน้ำทะเลนั่นแหละครับแล้วนอกจากนี้ยังใช้โทนสีครามน้ำทะเลเพื่อสะท้อนถึงภูมิทัศน์และธรรมชาติติดชายฝั่งทะเลของจังหวัดสงขลานั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหาดใหญ่วางแผนรับมืออุทกภัยทั้งระบบพร้อมเร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำย้ำว่าน้ำประปาต้องมีพอใช้และคุณภาพดีด้วย พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการระบบประปาและการให้บริการพี่น้องประชาชนพร้อมรับฟังรายงานแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเน้นย้ำการเตรียมพร้อมรับอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ป้องกันผลกระทบต่อระบบการผลิตและจ่ายน้ำประปาไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมาเลยครับโดยได้หารือกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคและก็ได้กำชับให้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรระบบผลิตและจ่ายน้ำตลอดจนแผนสำรองในภาวะฉุกเฉินกันด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนยังสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดน้ำท่วมรุนแรงหรือระบบประปาไม่สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่หาดใหญ่เมื่อปลายปี2568และครับซึ่งส่งผลกระทบต่ออาคารสำนักงานระบบปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนทำให้การเตรียมแผนรับมือก่อนเข้าสู่ช่วงเสี่ยงอุทกภัยถูกยกระดับเป็นภารกิจสำคัญเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งได้มอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคทำหน้าที่เป็นแม่งานด้านการวางระบบสนับสนุนน้ำสะอาดในภาวะอุทกภัยโดยให้จัดทำแผนที่ระบุศูนย์อพยพและพื้นที่รองรับประชาชนอย่างชัดเจนพร้อมกำหนดเส้นทางรถบรรทุกน้ำจุดจ่ายน้ำสะอาดและแหล่งน้ำสำรองเพื่อให้สามารถนำทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากระบบประปามันหยุดชะงักครับและนอกจากนี้ยังมีการเสนอให้จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำประปาสำหรับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการเฉพาะกันด้วยตั้งแต่การสำรวจแหล่งน้ำดิบการเพิ่มกำลังการผลิตการเชื่อมโยงระบบส่งน้ำไปจนถึงการยกระดับคุณภาพน้ำเพื่อให้การลงทุนแก้ปัญหาตรงกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนในระยะยาวนั่นเองครับและปิดท้ายวันนี้กันที่ข่าวอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ระดมสรรพกำลังสื่อในสังกัดประชาสัมพันธ์การประชุมครม.สัญจรสงขลาปี2569มุ่งสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาภาคใต้ผ่านสื่อทุกแพลตฟอร์มของกรมประชาสัมพันธ์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กำชับและมอบหมายมอบนโยบายกรมประชาสัมพันธ์ให้ระดมสรรพกำลังและบุคลากรเพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2569ณจังหวัดสงขลาอย่างเต็มกำลังครับโดยมุ่งเน้นการกระจายข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายผ่านกลไกสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทุกแพลตฟอร์มทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างการรับรู้ถึงนโยบายรัฐบาลการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้และผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการประชุมครั้งสำคัญในครั้งนี้ที่จังหวัดสงขลาแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นกรมประชาสัมพันธ์พร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างรัฐบาลกับประชาชนอย่างบูรณาการเพื่อให้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาปี2569นี้เป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวใต้อย่างยั่งยืนกันต่อไปครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยเรากับโอกาสที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญของโลกแหละครับแล้วการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ไม่เพียงยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติเท่านั้นแต่ยังส่งผลดีต่อประเทศไทยในหลายด้านเลยทีเดียวทั้งในด้านการแสดงศักยภาพของประเทศการส่งเสริมการท่องเที่ยวการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทยตลอดจนการสร้างเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจกันด้วยแหละครับ เอ้ายังไงก็ตามแต่เชิญเชิญเชิญมามามามากันเยอะๆครับพี่น้องชาวไทยทั้งหลายมาร่วมกันทำอะไรมาร่วมกันนับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2026หรือ2569นี่แหละครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองครับพี่น้องเอาละครับพ่อแม่พี่น้องในวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอ้าลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสผลิตรายการดิฉันชุติมาจันวิลาศและคุณยหรอเจ๊แวร์ดำเนินรายการค่ะรายการนี้จะทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: สำหรับช่วงแรกมาติดตามเรื่องราวของการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงจากเส้นใยธรรมชาติสู่งานศิลป์แห่งแผ่นดินนราธิวาสพื้นที่ชายแดนใต้ที่ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพื้นที่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสืบสานหัตถศิลป์ท้องถิ่นให้คงอยู่ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ากเส้นกระจูดธรรมดาผ่าน2มือของชาวบ้านค่อยๆถักทอเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าเป็นเครื่องใช้เช่นเดียวกับใบลานและใบปานั้นพืชพื้นถิ่นที่เมื่อผสานกับภูมิปัญญาสามารถเปลี่ยนเป็นงานศิลป์และเปลี่ยนเป็นรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นมายาวนานบนพื้นแผ่นดินนราธิวาสภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดเวลาที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปส่งเยี่ยมราษฎรพระองค์ทอดพระเนตรเห็นทั้งความยากลำบากและคุณค่าของฝีมือชาวบ้านจึงทรงส่งเสริมให้งานหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมเพื่อให้ประชาชนมีรายได้โดยไม่ต้องละทิ้งอาชีพและถิ่นฐานของตนพระราชดำรินั้นนำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเมื่อปี2519และสำหรับภาคใต้จังหวัดนราธิวาสคือพื้นที่สำคัญโดยมีศูนย์ศิลปาชีพณพระตำหนักทักษิณราชินีเวศเป็นแหล่งสืบทอดงานฝีมือหลากหลายแขนงหนึ่งในงานที่ทรงให้ความสำคัญคือเสือกระจูดถึงขั้นมีการจัดงานวันกระจูดครั้งแรกที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเมื่อปี2527เพื่อส่งเสริมฝีมือการออกแบบและสร้างมูลค่าให้ภูมิปัญญาของชาวนราธิวาสการเวลาผ่านไปแต่พระราชปณิธานยังคงถูกสานต่อวันที่16สิงหาคม2569นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกศิลปาชีพในอำเภอเมืองนราธิวาสเริ่มจากกลุ่มสตรีสารเสือกระจูดหมู่ที่2ตำบลโคกเคียนชุมชนที่นำกระจูดในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายสร้างอาชีพเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่จากนั้นไปยังบ้านครูศูนย์ศิลปาชีพแผนกจักสานใบลานตำบลโคกเคียนก่อนเดินทางต่อไปยังกลุ่มจักสานใบปานันหมู่ที่1และหมู่ที่7ตำบลกะลุวอเหนือชมฝีมือที่ยังคงรักษารากเดิมแต่พัฒนารูปแบบให้ตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบันการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังมีว่าที่ร้อยโทเดโลกสิริวันลบผู้เคยถวายงานเป็นล่ามภาษามลายูประจำพระองค์และเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความทรงจำผูกพันกับพระราชกรณียกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมลงพื้นที่ด้วยวันนี้จังหวัดนราธิวาสยังเดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์รูปแบบบรรจุภัณฑ์และช่องทางตลาดเพื่อให้งานฝีมือไม่หยุดอยู่เพียงการอนุรักษ์หากสามารถสร้างรายได้จริงให้แก่ชุมชนเพราะศิลปาชีพมิใช่เพียงสิ่งของที่ถูกถักทอขึ้นจากเส้นใยธรรมชาติแต่คือการถักทอคนอาชีพภูมิปัญญาและแผ่นดินเข้าไว้ด้วยกันจากพระเมตตาในวันวานสู่สองมือของชาวนราธิวาสในวันนี้พระราชปณิธานแห่งการสร้างงานสร้างรายได้และรักษาศิลป์ของแผ่นดินจึงยังคงได้รับการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น
1: ช่วงนี้มาติดตามกันต่อกับช่วงตามรอยพระเมตตาในตอนกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการขับเคลื่อนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมพลังของชุมชนปกป้องลูกหลานไทยให้ห่างไกลจากภัยยาเสพติดในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ

0: กว่า2ทศวรรษที่ผ่านมาพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ก่อเกิดเป็นพลังสำคัญในการปกป้องลูกหลานไทยจากภัยยาเสพติดจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่พระราชทานเป็นเงินขวัญถุงเมื่อปี2546ด้วยทรงห่วงใยประชาชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดได้พัฒนาสู่กองทุนแม่ของแผ่นดินศูนย์รวมแห่งศรัทธาความสามัคคีและพลังของคนในชุมชนที่ร่วมกันดูแลบ้านของตนเองให้ปลอดภัยวันที่19สิงหาคม2569เวลา 17:22 นาทีณ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินขวัญถุงแก่หมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่รวม 1,544 กองทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากฐานรากสำหรับจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้แทนหมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงพร้อมนำแนวทางสำคัญกลับมาสานต่อในพื้นที่หัวใจของกองทุนแม่ของแผ่นดินไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินแต่อยู่ที่พลังของสามทุนทุนศักดิ์สิทธิ์คือพระราชทรัพย์พระราชทานอันเป็นศูนย์รวมใจทุนศรัทธาคือพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุนปัญญาคือองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่แต่ละชุมชนนำมาแก้ไขปัญหาของตนเองทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยกระบวนการสร้างซ่อมเสริมตั้งแต่สร้างชุมชนใหม่ฟื้นฟูกองทุนที่ต้องการความเข้มแข็งไปจนถึงยกระดับพื้นที่ต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้วันนี้เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินได้ขยายตัวครอบคลุมกว่า 30,000 หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศไม่เพียงเฝ้าระวังยาเสพติดแต่ยังเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้รับการดูแลฟื้นฟูและกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีสำหรับจังหวัดนราธิวาสการรับพระราชทานเงินขวัญถุงครั้งนี้คือการส่งต่อพระราชปณิธานสู่หมู่บ้านและชุมชนจากภาครัฐสู่ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาครอบครัวและประชาชนให้ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันเฝ้าระวังและปกป้องเด็กและเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดเพราะท้ายที่สุดแล้วชุมชนที่เข้มแข็งมิได้เกิดจากคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากทุกคนที่ไม่ทอดทิ้งกันนี่คือพลังแห่งความเมตตาจากกองทุนแม่ของแผ่นดินพระมหากรุณาธิคุณที่หยั่งรากเป็นพลังของประชาชนและยังคงสืบสานพระราชปณิธานเพื่อให้ลูกหลานไทยเติบโตในชุมชนที่อบอุ่นปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: จากเรื่องนี้ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยการขับเคลื่อนของนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสที่พร้อมสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างซ่อมและเสริมขยายเครือข่ายพลังของชุมชนจากภาครัฐสู่ผู้นำพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างกรอบป้องกันเยาวชนชายแดนใต้ให้ห่างไกลจากภัยยาเสพติดสืบไปค่ะ
2: และในช่วงนี้ขอนำทุกท่านมาร่วมติดตามการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดภารกิจ111ปีนราธิวาสรวมใจพิทักษ์ทะเลไทยดำน้ำเก็บขยะฟื้นทะเลสืบสานพระราชดำริส่งต่อทรัพยากรสู่คนรุ่นหลัง
0: นายพุนช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยภายใต้แนวคิด111ปีแห่งความภาคภูมิใจจากพระราชดำริสู่การลงมือทำซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง12สิงหาคม2569เพื่อรวมพลังทุกภาคส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมกิจกรรมจัดขึ้นณชายหาดบ้านตือลาคอปลัดตำบลกะลั่วเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสและแหล่งปะการังเทียมโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายนักดำน้ำมีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายชาคริตสุรณัฐกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนางปาริตาคำปันนาผู้อำนวยการททสำนักงานนราธิวาสนายกเทศมนตรีตำบลกะลั่วเหนือหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาและอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีความหมายมากกว่าการเก็บขยะเพราะเป็นการเชื่อมโยงคุณค่าของเมืองนราธิวาสในวาระครบ1

0: ความยั่งยืนให้แก่ทรัพยากรทางทะเลเราไม่ได้เพียงดำน้ำลงไปเก็บขยะแต่เรากำลังดำน้ำลงไปเพื่อส่งต่ออนาคตของทะเลนราธิวาสจากทะเลที่บรรพบุรุษส่งต่อสู่ทะเลที่เราจะส่งมอบให้ลูกหลานสำหรับกิจกรรมสำคัญมีการระดมนักดำน้ำจิตอาสาร่วมดำน้ำเก็บขยะจำนวน2ไดฟ์บริเวณโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำควบคู่กับการเก็บขยะชายหาดการปล่อยพันกุ้งรวมถึงการคัดแยกและบันทึกข้อมูลขยะเพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตโดยตั้งเป้าจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า111กิโลกรัมตามวาระครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการท่องเที่ยวที่มีความหมายให้ทุกการเดินทางมีส่วนช่วยดูแลพื้นที่ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสร้างคุณค่ากลับคืนสู่ชุมชนจังหวัดนราธิวาสตั้งเป้าให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหรือมรดกเชิงคุณค่าของการเฉลิมฉลอง111ปีเมืองนราธิวาสที่ไม่ได้จบลงเพียงกิจกรรมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่เป็นการสร้างจิตสำนึกและต้นแบบการดูแลทรัพยากรทางทะเลเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตผ่านการลงมือทำร่วมกันเพื่อให้ทะเลนราธิวาสยังคงเป็นแหล่งอาหารแหล่งอาชีพแหล่งท่องเที่ยวและส่งต่อถึงคนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะ
1: สำหรับเรื่องที่2ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมกลุ่มศิลปาชีพและช่างฝีมือท้องถิ่นตำบลโคกเคียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
2: วันที่15สิงหาคม2569เวลา 17:00 น.นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยว่าที่ร้อยโทดิโลกสิริวัลลบที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลโคกเคียนกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่กลุ่มศิลปาชีพและช่างฝีมือในชุมชนอันเป็นการร่วมสืบสานคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปาชีพของประชาชนมาอย่างยาวนานผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพกลุ่มเรือกอและจำลองหมู่ที่5แหล่งต่อเรือกอและบ้านทอนนาอีมหมู่ที่12พร้อมพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาและความต้องการของช่างฝีมือเพื่อหาแนวทางรักษาและต่อยอดงานหัตถศิลป์อันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสโดยเฉพาะเรือกอและที่โดดเด่นด้วยลวดลายและสีสันเฉพาะถิ่นสะท้อนวิถีชีวิตและรากเหง้าของชุมชนชายฝั่งจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งควรได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นควบคู่กับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญางานศิลปาชีพและช่างท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นมรดกของแผ่นดินและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนรุ่นใหม่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงส่งเสริมศิลปาชีพและทำรงคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงนี้มาติดตามเรื่องของการสร้างพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: รองนายกสุภจีประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานและสมพระเกียรตินางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยา

0: นมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรองประธานกรรมการหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ทรงคุณวุฒิและอธิบดีกรมศิลปากรเข้าร่วมประชุมโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้รายงานความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้แก่พระเมรุมาตรสร้างและหอเปลื้องพระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมพระพลายกสนามหลวงอาคารมหาดเล็กและอาคารบริการและสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้แก่พระพลายกหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์พระพลายกวัดพระเชตุพนและเกยลารวมถึงภูมิทัศน์โดยรอบและงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินการและกรอบเวลาที่กำหนดไว้โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2569ส่วนความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2569เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศต่อไปสำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิเครื่องสังเคตจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน2569ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไปจากนั้นเวลา 15:30 นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานการจัดนิทรรศการพิเศษงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในบริเวณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงโดยจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจและนิทรรศการพระเมรุมาตรศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรและการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรพร้อมทั้งมีการจัดแสดงมหรสพในช่วงเวลาจัดนิทรรศการค่ะ
1: และในช่วงนี้มาติดตามเรื่องของการจัดแสดงผลงานนิทรรศการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมลิกาซี่สาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันค่ะ
2: วันที่13สิงหาคม2569เวลา 16:45 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทาราฮอร์ชั้นเอ็มส่วนการค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครโดยมีนางธนานนท์ชาญวิรากูลภริยานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมลิกาซี่สาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไอคอนคราฟต์ไอคอนสยามร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานในการ การอนุรักษ์ผ้าไทยและเพื่อสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดโดยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยซึ่งนำเสนอความหมายของคำว่าลิกาซีในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงอดีตแต่เป็นคุณค่าที่สามารถส่งต่อพัฒนาและสร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเงาและอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิดThe Walk of Women Identity จากผลงานของชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศได้แก่กลุ่มทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มทะมนโทจังหวัดอุดรธานีกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูกลุ่มมีดีนาถ้ำจังหวัดสงขลากลุ่มทีฉัตรวันจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัทไทยซิลวิเลจมหาชนจังหวัดเชียงใหม่อู๋หมายไทยกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตองจังหวัดลำพูนกลุ่มอิมปานิจังหวัดราชบุรีและกลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผ้าไทยตั้งแต่รากฐานภูมิปัญญากระบวนการสร้างสรรค์จนไปถึงการพัฒนาเป็นผลงานร่วมสมัยซึ่งทุกชิ้นยังคงสะท้อนลวดลายเทคนิคและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนไว้อย่างโดดเด่นโดยมีนายแบบนางแบบศิลปินและบุคคลที่มีชื่อเสียงไปร่วมถ่ายทอดพลังซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้อย่างหลากหลายงดงามและเข้ากับทุกยุคทุกสมัยนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒินักออกแบบและผู้ประกอบการชั้นนำพร้อมคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นครอบคลุมประเด็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนจนไปถึงแนวทางพัฒนาสินค้าแฟชั่นไทยให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคและสามารถแข่งขันในตลาดโลกภายใต้บริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งนี
3: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
8: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: หา าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
10: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านพักนักเรียนยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดพร้อมนำข้อมูลไปประกอบการช่วยเหลือให้ตรงตามความต้องการของนักเรียนแต่ละรายโดยระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการทำงานเชิงรุกที่ต้องลงถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพราะการศึกษาไม่ควรเป็นสิ่งที่เด็กคนใดต้องสูญเสียโอกาสเพียงเพราะข้อจำกัดทางฐานะของครอบครัวจึงต้องช่วยกันดูแลตั้งแต่ต้นเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามทางออนไลน
11: ์นายคุชนามิตรพันธุ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้าเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเอด้าเดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามออนไลน์ความเป็นธรรมด้านราคาและคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โดยมีสามมาตรการหลักได้แก่คุ้มเข้มค่าธรรมเนียมและค่าส่วนแบ่งรายได้ให้แพลตฟอร์มดิจิทัลเช่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและฟู้ดเดลิเวอรี่ให้โปร่งใสป้องกันการขึ้นราคาตามอำเภอใจและการผูกขาดสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายด้วยระบบคัดกรองเข้มข้นพร้อมให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบหากปล่อยสินค้าเลี่ยงภาษีหรือไร้มาตรฐานความปลอดภัยหลุดรอดและให้แพลตฟอร์มทุกแห่งขึ้นทะเบียนพร้อมรายงานโครงสร้างรายได้เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและป้องกันทุนต่างชาติเอาเปรียบผู้ประกอบการไทยทั้งนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จะได้ประโยชน์ด้านค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรมขึ้นแต่ต้องเผชิญขั้นตอนตรวจสอบเข้มงวดขึ้นขณะที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเอด้าอย่างเคร่งครัดทั้งความโปร่งใสของอัลกอริทึมและการจัดการเรื่องร้องเรียนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: สสพรรคประชาชนยื่นปปช.ตรวจสอบโครงการ THAI Passport ตั้งข้อสงสัยเรื่อง TOR ที่อาจเอื้อผู้ประกอบการบางรายพร้อมเรียกร้องให้ยกเลิกและเริ่มโครงการใหม่อย่างโปร่งใส
12: นางสาวรักชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมนายธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบประมาณบุกยื่นหลักฐานต่อปปช.ขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสโครงการ THAI Passport โดยกล่าวหานายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวง DE และนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาสตช.กรณีเข้าข่ายล็อกสเปค TOR จำกัดการแข่งขันโดยพบบริษัทคู่สัญญายงบริษัทสื่อเจ้าของเดียวกันที่อยู่เดียวกันพร้อมเปิดเผยว่าสัญญาเดิมเหมาจ่าย 1,600 ล้านบาทก่อนเปลี่ยนระบบเป็นจ่ายตามการใช้งานจริงแต่ณวันที่31สิงหาคมมีผู้ใช้งานจริงเพียง 100,000 คนจากผู้ลงทะเบียน 1,300,000 คนค่าใช้จ่ายจริงจึงเหลือไม่กี่ล้านบาทจึงขอให้ยกเลิกโครงการเปิด TOR ใหม่อย่างเป็นธรรมพร้อมระบุว่ากระทรวง DE ส่งเอกสารมาแค่9ฉบับจากหลาย10ฉบับที่ขอจึงเตรียมใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกเอกสารเพิ่มภายในวันที่8กันยายนก่อนประชุมติดตามโครงการอีกครั้งในวันที่10กันยายนนี้ชวิสาปทุมมารายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
14: ่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่าน
15: ร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์ฟรี
16: แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569

จังหวัดชลบุรีโทร038-285-511ต่อ2453 1การสมัครได้สุขภาพได้ร่วมทำบุญและได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโร

0: หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
1: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
2: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้

เหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัย

0: และทุกคนบนท้องถนน
1: ทุกครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
2: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
3: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
4: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
5: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
6: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.7

0: ุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: ทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา

วัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นคุยหลากหลายเรื่องราวเก็บสาระน่ารู้มาเล่าให้ฟังแบบสบายๆค่ะกลับมาพบกับดิฉันสุกัญญาตินสุวรรณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นอ่าวไทยบูรพาคลื่นบูรณาการ5สถานีของภาคตะวันออกค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นยินดีแล้วก็เป็นที่ชื่นอกชื่นใจของคนไทยหลายเรื่องนะคะเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้คนมากที่สุดดิฉันขอยกให้เป็นเรื่องของน้องเนเน่รอยัลล็อกเกอร์สาวน้อยชาวไทยที่เข้าไปแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ทางช่อง NBC ของสหรัฐอเมริกาซึ่งน้องสร้างกระแสให้คนทั่วโลกติดตามตั้งแต่เปิดตัวในการแข่งขันรอบออดิชั่นดิฉันขอนำเรื่องราวมาสรุปให้คุณผู้ฟังได้ชื่นอกชื่นใจกันอีกสักครั้งนะคะเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวรัติการอําลอยนักดนตรีสาววัย16ปีชาวภูเก็ตและวงโอโซแบรนด์ FC หลังสร้างชื่อเสียงบนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ด้วยพลังเสียงและทักษะการเล่นกีตาร์ไฟฟ้าผ่านเพลงล็อกระดับตำนานอย่างซอมบี้ของวง The Cranberry ได้อย่างดุดันและนุ่มนวลในเวลาเดียวกันจนได้รับ4 Yes จากคณะกรรมการและได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางจนกลายเป็นกระแสไวรัลบนโลกออนไลน์เส้นทางดนตรีของเนเน่เริ่มต้นตั้งแต่อายุ 6-7 ขวบจากความบังเอิญที่ทำให้เธอได้ไปลองเรียนกีตาร์ก่อนพบว่าดนตรีคือสิ่งที่ตัวเองรักจากนั้นความหลงใหลในเสียงกีตาร์จึงฝึกฝนอย่างจริงจังโดยเจ้าตัวฝึกฝนด้วยตนเองทั้งการฟังเพลงแกะเพลงจากวิดีโอออนไลน์รวมถึงการออกไปร้องเพลงเปิดหมวกตามตลาดนัดและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตประสบการณ์เหล่านี้กลายเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะดนตรีและความมั่นใจในการแสดงสดก่อนออกไปพิสูจน์ตัวเองบนเวทีระดับโลกเนเน่ยังเคยสร้างผลงานในประเทศไทยมาแล้วหลายเวทีทั้งการโชว์ความสามารถในรายการซูเปอร์เทนการคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากโอเวอร์ไดรฟ์กีตาร์คอนเทสต์ครั้งที่14ในปี2566และรางวัลผู้เล่นดีเด่นจาก King Power Band Competition ปี2568รวมถึงได้รับเลือกเป็น Feature Artist ของแบรนด์เครื่องดนตรีระดับโลก Enya Music และมีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียมากกว่า3ล้านคนเส้นทางของสาวน้อยร็อกสตาร์ไทยก็เดินทางมาถึงอีก1จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเมื่อเนเน่รอยัลคว้าโกลเด้นบัสเซอร์บนเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์ซีซั่น21จากโชว์ที่ปล่อยพลังเสียงและเสน่ห์ความเป็นล็อกสตาร์ออกมาอย่างเต็มพิกัดสิ่งที่ทำให้เนเน่มีเสน่ห์เฉพาะตัวคือความสามารถในการเป็นสาวน้อยสายร็อกที่มีพลังเกินตัวเธอไม่ได้มีดีแค่เสียงร้องที่หนักแน่นแต่ยังเล่นกีตาร์ได้อย่างโดดเด่นและถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้อย่างมีเอกลักษณ์ยิ่งเมื่ออยู่บนเวทีเนเน่มีทั้งความมั่นใจความดุดันแบบล็อกเกอร์และความเป็นธรรมชาติที่ทำให้คนดูรู้สึกเข้าถึงได้ง่ายสำหรับเราเสน่ห์ที่น่าประทับใจที่สุดคือความมุ่งมั่นและความรักในดนตรีที่เห็นได้ชัดในทุกการแสดงจึงไม่แปลกที่เด็กสาวจากภูเก็ตคนนี้จะสามารถสร้างความประทับใจและก้าวไกลไปถึงเวทีระดับโลก3เพลงการแสดงของเนเน่เพิ่มยอดผู้ชมอย่างรวดเร็วเริ่มจากเพลงเปิดตัวบนเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์นะคะหรือว่าเราเรียกกันสั้นๆว่า AGT เนี่ยก็คือเปิดตัวด้วยเพลงซอมบี้จากวง The Cranberry เพลงในรอบออดิชั่นที่ทำให้เธอแจ้งเกิดและเป็นที่พูดถึงจากพลังเสียงร็อกอันดุดันที่ทำให้กรรมการและผู้ชมต่างประทับใจกับพลังเสียงและความสามารถเกินวัยจากเด็กสาวนักดนตรีจากภูเก็ตกลายเป็นชื่อที่ผู้ชมต่างประเทศเริ่มพูดถึงอย่างรวดเร็วเนเน่ตอกย้ำฝีมือกีตาร์ขั้นเทพด้วยเพลง History ของวง Muse เพลงในรอบ Just Call Back ที่เธอโชว์ฝีมือเล่นกีตาร์และทักษะร็อกสุดมันและเพลงในรอบ Live Quarter Final เธอเลือกเพลง Black Hole Sun ของวง Soundgardenเธอเปลี่ยนเวทีให้กลายเป็นโชว์ร็อกที่เต็มไปด้วยอารมณ์ทั้งเสียงร้องที่หนักแน่นและการเล่นดนกีตาร์ที่เป็นจุดเด่นของเธอการแสดงครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับเมลบีกรรมการท่านหนึ่งนะคะได้ตัดสินใจกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้เนเน่และส่งผลให้เธอพุ่งเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของอเมริกันก็อตทาเลนต์โดยอัตโนมัติ
ถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทำให้ชื่อของเนเน่รอยัลถูกจับตามองในระดับโลกและเป็นภาพความสำเร็จที่น่าภูมิใจของศิลปินไทยบนเวทีระดับนานาชาติอย่างมากส่วนในโลกออนไลน์นะคะเพลงของเนเน่มียอดวิวขึ้นหลักล้านอย่างรวดเร็วนะคะเพลงซอมบี้นะคะในรอบออดิชั่นสร้างประวัติการณ์บนยอดวิว TikTok ทะลุ100ถึง106ล้านวิวมียอดไลค์กว่า13ล้านครั้งยอดแชร์กว่า1ล้านครั้งและบน YouTube ทางการมียอดวิว 6.4 ถึง 6.9 ล้านวิวส่วนเพลง Histria ในรอบ Just Call Backทำยอดวิวพุ่งทะลุหลักล้านภายในเวลาเพียง14ชั่วโมงแรกหลังปล่อยคลิปและได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามเพลง Back Home Sun นะคะในรอบ Quarter Final เป็นไลฟ์โชว์นะคะยอดวิวรวมพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องโดยมียอดวิวเฉพาะ YouTube 3.9 ล้านวิว Facebook เกือบ20ล้านวิวและ TikTok กว่า 8.1 ล้านวิวนะคะยอดวิวรวมกลุ่มไลฟ์โชว์ทะลุ 31.7 ล้านวิวทำให้ยอดวิวรวมทุกเพลงของเธอพุ่งกระฉูดอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ยังพุ่งกระฉูดอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันนอกจากยอดวิวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วเหล่าอินฟลูเอนเซอร์นักดนตรีมือกีตาร์ตลอดจนนักร้องนะคะต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์การแสดงของเนเน่ว่ามหัศจรรย์ในทุกมิติเพราะเพลงที่เธอเลือกมาเป็นเพลงยากระดับตำนานทั้งสิ้นนอกจากนี้บุคลิกของเธอยังเป็นที่กล่าวถึงอย่างน่าสนใจดังที่เมลบีหนึ่งในกรรมการของ AGT กล่าวไว้นะคะเธอบอกว่าฉันพบเนเน่หลังเวทีเธอเป็นเด็กสาวที่เงียบสุภาพถ่อมตัวและน่ารักมากแต่พอขึ้นเวทีกลับเป็นคนละอารมณ์ไปเลยซึ่งไม่ใช่แค่เมลบีที่เห็นจุดนี้และกลายเป็นเฟรมมิ่งหลักของ AGT เองด้วยถึงขนาดตั้งชื่อคลิปทางการว่า 16-year-old Nene Royal is shy until she starts singing zombie และสื่อดนตรีอย่าง Music Radar ก็หยิบคอนทราสต์ว่าเด็กสาวขี้อายก่อนจะระเบิดพลังบนเวทีมาเป็นแกนในการเล่าเรื่องเพจเอ็ดดี้อัสดางนะคะเขาก็ได้เสนอมุมมองที่น่าสนใจไว้ว่าสำหรับรายการอย่างอเมริกาก็ทาเลนต์ความแตกต่างแบบนี้มีค่ามากเพราะว่ามันสร้างช่วงเวลาที่คนดูเห็นการเปลี่ยนร่างต่อหน้าต่อตาแล้วมันส่งผลพร้อมกันหลายอย่างอย่างแรกคือความประหลาดใจคนดูเห็นเด็กสาววัย16ปีดูธรรมดาอ่อนโยนพูดไม่มากก็อาจตั้งความคาดหวังไว้อย่างหนึ่งแต่พอเสียงดนตรีขึ้นเธอกลับกลายเป็นนักร้องนำร็อกที่คุมเวทีใหญ่ได้อยู่หมัดความต่างตรงนี้ทำให้โชว์ดูยิ่งใหญ่กว่าการมีเทคนิคการร้องหรือการเล่นกีตาร์เพียงอย่างเดียวอย่างที่สองคือความน่าเอาใจช่วยถ้าเนเน่นอกเวทีวางตัวเป็นล็อกสตาร์อยู่ตลอดเวลาความรู้สึกของคนดูจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เมื่อคนดูเห็นว่าจริงๆแล้วเธอก็เป็นเด็กธรรมดาสุภาพถ่อมตัวแต่กลับมีพลังมหาศาลซ่อนอยู่ข้างในมันทำให้คนดูรู้สึกผูกพันและอยากเอาใจช่วยเธอได้ง่ายมากอย่างที่3คือความเป็นดาราหรือซุปเปอร์สตาร์นี่สำคัญที่สุดคนร้องเพลงเก่งมีเยอะคนเล่นกีตาร์เก่งก็มีเยอะแต่คนที่สามารถเปิดสวิตช์ตัวเองทันทีที่ขึ้นเวทีแล้วกลายเป็นอีกคนหนึ่งได้นั่นคือคุณสมบัติของคนที่เกิดมาเพื่ออยู่บนเวทีเมลบีเองอธิบายวิธีมองผู้เข้าแข่งขันของเธอไว้ค่อนข้างชัดว่าไม่ว่าจะเป็นการแสดงประเภทไหนสิ่งสำคัญคือต้องทำให้ฉันหยุดมองไม่ได้และต้องมีพลังเธอเคยพูดถึงเสน่ห์ของ AGT ว่าความสนุกของรายการคือคนดูไม่รู้เลยว่าคนต่อไปที่เดินขึ้นเวทีจะทำอะไรและสิ่งที่รายการต้องการก็คือช่วงเวลาพิเศษที่ทำให้คนดูจำได้น้องเนเน่มีสิ่งนั้นอยู่ในตัวโดยธรรมชาติเขาสรุปว่า AGT ไม่ได้หลงรักเพียงคนที่มีพรสวรรค์แต่หลงรักคนที่สร้างช่วงเวลาที่คนดูไม่มีวันลืมได้และเนเน่มีสิ่งนั้นตั้งแต่ก่อนเพลงเริ่มจนกระทั่งหลังเพลงจบคนไทยก็รอเอาใจช่วยน้องต่อไปนะคะการแข่งขันอเมริกันก็ทาเลนต์รอบชิงชนะเลิศจะเกิดขึ้นในวันที่22กันยายนเดือนนี้ค่ะ

ื่องตื่นเต้นชื่นอกชื่นใจของคนไทยเรื่องที่2ต้องเป็นเรื่องนี้แน่นอนค่ะวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028เรียบร้อยแล้วต้องบันทึกประวัติศาสตร์ไว้เลยนะคะว่าวันที่30สิงหาคม2569วอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์เอเชียพร้อมกับได้ตั๋วไปลุยโอลิมปิก2028เป็นที่เรียบร้อยหลังจากชนะจีน3-2เซตนะคะและผลของชัยชนะดังกล่าวทำให้วอลเลย์บอลหญิงไทยได้คะแนนเพิ่มอีก 10.34 คะแนนทำให้อันดับพุ่งจาก17ของโลกมาอยู่ที่14ของโลกเป็นที่เรียบร้อยเบื้องหลังความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของทีมนักตบลูกยางเบื้องหลังความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของทีมนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยทั้งการคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026และการคว้าตั๋วไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028สำเร็จไม่ได้มาจากเพียงแค่ความสามารถของนักกีฬาบนสนามเท่านั้นแต่ยังมาจากฟันเฟืองชิ้นสำคัญจากทีมงานสตาฟระดับโลกที่เข้ามาเติมเต็มมิติทางเทคนิคและข้อมูลเชิงลึก3ชาติ3ความเชี่ยวชาญเบื้องหลังรีมทีมสตาฟพาสาวไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิก2028ความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปแข่งโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกไม่ได้เกิดขึ้นจากฝีมือนักกีฬาในสนามเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญอยู่เบื้องหลังนั่นก็คือการผสมผสานทีมงานสตาฟโค้ชจาก3ชาติได้แก่ไทยจีนและญี่ปุ่นได้อย่างลงตัวทีมวอลเลย์บอลหญิงภายใต้การนำของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้สร้างทีมงานที่กระจายหน้าที่ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละคนก่อนจะกลายเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยยกระดับทีมไทยให้ก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของเอเชียโค้ชออสหรือเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรถือเป็นรากฐานและหัวใจของทีมโค้ชออสรับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทำหน้าที่ดูแลภาพรวมของทีมทั้งเรื่องแท็กติกการบริหารจัดการนักกีฬาตลอดจนการสร้างบรรยากาศและความเชื่อมั่นภายในทีมจุดแข็งสำคัญคือความเข้าใจนักกีฬาไทยและวัฒนธรรมของทีมเป็นอย่างดีทำให้สามารถบริหารทั้งเรื่องในสนามและนอกสนามได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะในเกมที่มีความกดดันสูงการกลับมารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยของโค้ชออสในปี2024ก็มีเป้าหมายสำคัญคือการพาทีมไทยไปโอลิมปิก2028ซึ่งในที่สุดภารกิจดังกล่าวก็ประสบความสำเร็จอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือเฟิงคุณประสบการณ์ระดับแชมป์โอลิมปิกเติมความแข็งแกร่งด้านเทคนิคเฟิงคุณเป็นอดีตกัปตันทีมชาติจีนนะคะเป็นมือเซตระดับตำนานด้วยเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกซึ่งเข้ามาทำงานร่วมกับทีมสาวไทยด้วยประสบการณ์จากการเป็นหนึ่งในยอดตัวเซตระดับโลกทำให้เฟิงคุณสามารถถ่ายทอดรายละเอียดเชิงเทคนิคให้กับนักกีฬาได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะตำแหน่งตัวเซตรวมถึงการอ่านเกมและการเล่นบล็อกการมีบุคคลที่ผ่านประสบการณ์ระดับสูงของโลกเข้ามาช่วยขัดเกลารายละเอียดเล็กๆน้อยๆจึงเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยยกระดับศักยภาพของทีมไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นคนที่3นะคะก็คือชินโยชิดะแขนขวาด้านข้อมูลและการวิเคราะห์เกมชินโยชิดะได้เข้ามาทำหน้าที่สำคัญในการวิเคราะห์เกมและข้อมูลซึ่งถือเป็นศาสตร์ชี้ขาดของวอลเลย์บอลยุคใหม่ข้อมูลจากสถิติและการวิเคราะห์เชิงลึกช่วยให้ทีมงานสามารถมองเห็นจุดพิกัดและรายละเอียดที่อาจมองข้ามได้จากการชมเกมด้วยตาเปล่าตั้งแต่รูปแบบการโจมตีของคู่แข่งทิศทางการตีไปจนถึงจุดที่ทีมไทยจำเป็นต้องปรับปรุงโดยเฉพาะเกมรับและการอ่านเกมคู่แข่งทั้งนี้โยชิดะได้เปิดเผยหลังจากพาทีมไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จว่าความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เกิดจากการที่ทุกคนในทีมงานเข้าใจบทบาทของตัวเองและทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นโค้ชนักวิเคราะห์นักวิทยาศาสตร์การกีฬานักกายภาพแพทย์ทีมจัดการและบุคคลเบื้องหลังทุกท่านที่ร่วมกันผลักดันให้ทัพนักตบสาวไทยผงาดสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีโลกได้สำเร็จเมื่อมองภาพรวมแล้วจุดเด่นของทีมงานชุดนี้คือการไม่ได้ให้คนใดคนหนึ่งต้องรับผิดชอบทุกอย่างแต่เป็นการนำความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันมาทำงานร่วมกันท
ไทยมีความเข้าใจนักกีฬาและบริบทของทีมจีนเติมประสบการณ์และรายละเอียดด้านเทคนิคระดับสูงญี่ปุ่นเติมความละเอียดด้านข้อมูลและการวิเคราะห์เกม3องค์ประกอบถูกนำมาผสมผสานจนกลายเป็นทีมงานที่มีความหลากหลายแต่มีเป้าหมายเดียวกันและผลลัพธ์ก็ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในสนามเมื่อทีมนักตบสาวไทยสามารถฝ่าด่านญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศก่อนจะมาเอาชนะจีน3-2เซตในรอบชิงชนะเลิศคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมตัวโอลิมปิก2028เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาวไทยก็ต้องเตรียมตัวรอเชียร์กันนะคะแต่ก่อนจะไปถึงโอลิมปิก2028นะคะเราจะได้ชมกีฬาเอเชียนเกม2026ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่จะถึงนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจากนั้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมยังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอาเซียนพาราเกมไอจินาโกย่า2026ครั้งที่5นับเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพของประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในรอบ32ปีหลังจากเมืองฮิโรชิมาเคยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี1994การแข่งขันครั้งนี้จะมีนักกีฬามากกว่า 15,000 คนจาก45ประเทศและเขตปกครองสมาชิกสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเข้าร่วมชิงชัยใน43ชนิดกีฬาโดยมี6ชนิดกีฬาใหม่ที่บรรจุในการแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกได้แก่เทคบอลพาเดล BMX ฟรีสไตล์กระดานโต้คลื่นศิลปะการต่อสู้แบบผสมและเทควันโดเสมือนจริงสะท้อนถึงการพัฒนาวงการกีฬาให้สอดคล้องกับความสนใจของคนรุ่นใหม่และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้สโลแกน Imagine One Asia สื่อถึงพลังของกีฬาที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายภาษาวัฒนธรรมและเชื้อชาติให้ก้าวข้ามกำแพงของความแตกต่างและร่วมกันสร้างสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของผู้คนทั่วทั้งทวีปเอเชียสำหรับประเทศไทยนะคะมีกำหนดส่งนักกีฬา690คนเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมตั้งเป้าคว้า21เหรียญทองจาก11ชนิดกีฬามาร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยให้แสดงศักยภาพกันอย่างเต็มที่ในการแข่งขันอันเข้มข้นเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จบนเวทีเอเชียนเกมครั้งที่20กันนะคะดิฉันมีเกล็ดเล็กๆที่ไปอ่านเจอมาเกี่ยวกับเฟิงคุณอดีตกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงของจีนนะคะมีอยู่เรื่องนึงที่จุดเริ่มต้นของเธอเนี่ยจะคล้ายกับน้องเนเน่มากเลยค่ะเขาเล่าว่าคุณแม่จูงมือเด็กหญิงวัย8ขวบไปสมัครเรียนกรีฑาที่ปักกิ่งแต่ว่าคลาสเต็มพอดีประตูบานนั้นปิดเธอก็เลยเดินไปสมัครวอลเลย์บอลแทนเด็กคนนั้นคือเฟิงคุณไม่มีใครในวันนั้นรู้เลยว่าการเปลี่ยนใจเล็กๆครั้งนั้นจะพาเธอไปไกลถึงเวทีโลกที่คลาสวอลเลย์บอลหวังกุ้ยหลานครูฝึกมองเห็นบางอย่างในตัวเธอจนขอให้ครอบครัวช่วยกันสนับสนุนเฟื่องคุณเข้าเรียนที่วิทยาลัยการกีฬาซื้อชาไห่กรุงปักกิ่งแล้วก็เริ่มเล่นอาชีพตั้งแต่อายุ15ปีเธอไม่หยุดแค่นั้นนะคะคว้าแชมป์แกรนด์แชมเปี้ยนคัพปี2001แชมป์เวิลด์กลางปีและแชมป์โลกในปี2003และปีถัดมาที่กรุงเอเธนส์เธอยืนในฐานะกัปตันและมือเซตหลักนำทีมวอลเลย์บอลหญิงจีนเอาชนะรัสเซีย3-2เซตคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2004ก่อนเก็บเหรียญทองแดงต่อในบ้านเกิดที่ปักกิ่งในปี2008แต่เส้นทางของแชมป์ไม่ได้มีแค่เหรียญ นะคะในช่วงปี2006-2007อาการบาดเจ็บที่หัวเข่ารั้งเธอไว้ต้องไปรักษาตัวที่สหรัฐอเมริกาหลังผ่านช่วงนั้นมาบทต่อมาของเธอก็ผูกเข้ากับทีมชาติไทยในฐานะผู้เข้ามาช่วยเหลือทีมภายใต้การทำทีมของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรคู่ชีวิตของเธอที่พาทีมวอลเลย์บอลหญิงคว้าแชมป์และตั๋วโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์คลาส1ที่เต็มในวันนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของทางเดินทั้งชีวิตและตรงนี้ล่ะค่ะที่ดิฉันบอกว่าชีวิตเธอคล้ายๆกับเนเน่จุดเริ่มต้นของเส้นทางกีตาร์คุณพ่อของเนเน่ก็เล่าว่าเหมือนเรื่องบังเอิญตอนนั้นเนเน่อายุ7ขวบกำลังจะขึ้นป.1เทศบาลนครภูเก็ตจัดเรียนซัมเมอร์ของรัฐวันที่ไปสมัครเนเน่ตื่นสายค่ะวิชาอื่นๆก็เต็มหมดแล้วเหลือแต่วิชาดนตรีสากลเรียนกีตาร์โปร่งน้องก็เลยสมัครวิชานี้ตอนแรกพ่อเข้าใจว่าเขาจะมีกีตาร์ให้แต่ครูบอกว่าต้องซื้อกีตาร์มาเองด้วยความที่ไม่มีความรู้เรื่องดนตรีเหมือนกันนะคะคุณพ่อก็ไปดูกีตาร์ในบิ๊กซีก็ไม่มีจนเดินไปเห็นร้านขายเครื่องเขียน
คุณพ่อก็เลือกตัวที่ถูกที่สุดมาราคาประมาณ 1,900 บาทสภาพก็ไม่ได้ดูดีมากนักแต่ก็น่าจะเอามาให้ลูกลองเรียนได้น้องเนเน่ก็เล่าว่าหนูไม่รู้จักเลยดนตรีคืออะไรตอนนั้นไม่รู้เลยว่ากีตาร์คืออะไรจริงๆแล้วก็ชอบเรียนคอมพิวเตอร์แต่พอได้ลองเล่นกีตาร์ก็รู้สึกหลงรักมันเลยเรียนอยู่3วันก็เล่นเป็นเพลงได้เพลงแรกที่เล่นก็คือเพลงซอมบี้ที่เอาไปประกวดอเมริกา Got Talent จากกีตาร์โปร่งขยับไปเป็นกีตาร์ไฟฟ้าตอนนั่งรถกับพ่อน้องเนเน่ได้ยินเพลงร็อกสากลก็เลยบอกพ่อว่าอยากลองเล่นกีตาร์ไฟฟ้าบ้างพ่อก็เลยไปดูกีตาร์ไฟฟ้ามือ2มาได้ราคา 2,000 บาทก็เอามาให้เนเน่ลองเล่นแล้วเนเน่ก็ชอบกีตาร์ไฟฟ้าเพราะสายนุ่มโซโล่ลื่นน้องเนเน่ก็เล่นกีตาร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่คือประวัติการเริ่มต้นของทั้งคู่นะคะทั้งคุณเฟิ่งขุนและน้องเนเน่บางครั้งชีวิตก็เหมือนโชคชะตาฟ้าลิขิตนะคะเมื่อเอามารวมกับความมานะมุ่งมั่นของทั้งคู่แล้วความสำเร็จก็คือคำตอบของพวกเธอละค่ะ

มีข่าวสำคัญเรื่องหนึ่งที่ดิฉันอยากนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังทราบเรามักจะเห็นข่าวพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวหรือพำนักอยู่ในประเทศไทยอยู่บ่อยๆนะคะเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16มิถุนายน2569ได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประสานงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนเข้าเมืองเพื่อให้กระบวนการส่งตัวคนต่างด้าวที่กระทำความผิดหรือเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายกลับออกไปนอกราชอาณาจักรมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกทั้งปัจจุบันยังไม่มีระเบียบปฏิบัติราชการว่าด้วยการเนรเทศไว้ซึ่งต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานของรัฐดังนั้นจำเป็นต้องวางระเบียบปฏิบัติราชการว่าด้วยการเนรเทศเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินในส่วนที่เกี่ยวกับการเนรเทศเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของชาติในภาพรวมเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศตามที่รองนายกรัฐมนตรีนายประกรณ์นินประพันธ์เสนอโดยกำหนดลักษณะความผิดของคนต่างด้าวที่จะเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรกรณีมีความจำเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน6ลักษณะความผิดได้แก่1. เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 2. ทำงานในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว 3. ประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 4. ปลอมเอกสารทางราชการหรือใช้เอกสารปลอม 5. กระทำความผิดกฎหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไป 6.เป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนการกระทำผิดตามข้อ1ถึงข้อ5โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าร่างระเบียบดังกล่าวยังกำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้1ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์แจ้งรายชื่อสัญชาติสำนวนคดีหรือเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวนั้นต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายเพื่อทราบและดำเนินการตามระเบียบนี้ก่อนที่จะปล่อยคนต่างด้าวจากเรือนจำไม่น้อยกว่าเวลาที่กำหนดทั้งนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาออกคำสั่งให้เนรเทศคนต่างด้าวนั้นออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ชักช้าโดยให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการส่งตัวผู้ต้องคำสั่งเนรเทศกลับไปยังประเทศที่ผู้ต้องคำสั่งเนรเทศนั้นมีสัญชาติอยู่สาระสำคัญอาทิถ้าไม่มีสัญชาติแน่นอนให้เนรเทศกลับไปยังประเทศที่คนต่างด้าวนั้นแจ้งว่าตนอยู่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้ามาในราชอาณาจักร 2. กรณีที่ประเทศอื่นที่ผู้ต้องคำสั่งเนรเทศไม่มีสัญชาติอยู่หรือองค์การระหว่างประเทศแล้วแต่กรณีมีหนังสือร้องขอผ่านวิธีทางการทูตให้มีหนังสือร้องขอผ่านวิธีทางการทูตโดยแสดงเจตนาว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ต้องคำสั่งในประเทศนั้นที่เกิดขึ้นทั้งหมดก่อนจะมีการส่งตัวและค่าใช้จ่ายในการส่งตัวผู้ต้องคำสั่งในประเทศและผู้ต้องคำสั่งในประเทศนั้นยินยอมเป็นหนังสือท่ามกลางความสนใจเกี่ยวกับมาตรการการจัดการคนต่างด้าวที่เข้ามากระทำผิดกฎหมายในประเทศไทยประเด็นหนึ่งที่ถูกจับตามองก็คือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่28สิงหาคม2569หลายคนอาจเข้าใจว่าระเบียบฉบับใหม่นี้เป็นการให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนรเทศคนต่างด้าวแบบใหม่หรือสามารถสั่งเนรเทศได้ทันทีแต่เมื่อพิจารณาโครงสร้างทางกฎหมายแล้วต้องแยกให้ออกระหว่างอำนาจในการเนรเทศกับขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เพราะอำนาจในการเนรเทศนั้นมีอยู่แล้วตามพระราชบัญญัติการเนรเทศพ.ศ. 2499ซึ่งใช้มาเป็นเวลากว่า70ปีแล้วเ
พระราชบัญญัติการเนรเทศพ.ศ. 2499เป็นกฎหมายหลักที่กำหนดว่าในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถมีคำสั่งให้คนต่างด้าวออกไปนอกราชอาณาจักรได้กล่าวคือให้อำนาจเนรเทศอยู่แล้วกฎหมายเดิมยังวางขั้นตอนสำคัญเอาไว้ทั้งเรื่องการควบคุมตัวการแจ้งคำสั่งและสิทธิ์ในการอุทธรณ์ดังนั้นการที่ประเทศไทยสามารถเนรเทศคนต่างด้าวที่เข้าเงื่อนไขได้จึงไม่ใช่อำนาจที่เพิ่งเกิดขึ้นในปีนี้แล้วระเบียบใหม่นี้เพิ่มอะไรสิ่งที่ระเบียบปี2569เข้ามาเติมก็คือระบบและแนวทางปฏิบัติของฝ่ายราชการโดยกำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการและประสานงานกันได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นเมื่อพบคนต่างด้าวที่มีพฤติการเข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่การสร้างอำนาจใหม่แต่เป็นการทำให้อำนาจตามกฎหมายเดิมถูกนำมาใช้ได้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในกรณีคนต่างด้าวที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายหรือใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการประกอบกิจกรรมที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและผลประโยชน์ของประเทศจับตา6กลุ่มพฤติการแนวทางใหม่ให้ความสำคัญกับคนต่างด้าวที่มีพฤติการดังนี้1. กระทำผิดกฎหมายคนเข้าเมือง 2. กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวหรือกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 3. เกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับสัญชาติ 4. กระทำความผิดตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญาเกิน3ปี 5. กระทำความผิดอาญาถูกศาลพิพากษาจำคุกและพ้นโทษแล้วเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวหนึ่งในประเด็นที่น่าจับตาคือธุรกิจนอมินีหรือการใช้คนไทยเป็นตัวแทนถือหุ้นหรือถือครองทรัพย์สินแทนคนต่างด้าวซึ่งรัฐบาลระบุว่าเป็นหนึ่งในปัญหาที่ต้องจัดการอย่างจริงจังทั้งนี้คำว่าระเบียบใหม่ทำให้ในประเทศเร็วขึ้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อเจ้าหน้าที่พบคนต่างด้าวที่สงสัยว่ากระทำผิดแล้วจะสามารถนำตัวขึ้นเครื่องบินส่งกลับประเทศได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายเพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีไม่สามารถลบล้างขั้นตอนและสิทธิที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติได้พระราชบัญญัติการเนรเทศพ.ศ. 2499ยังคงเป็นกฎหมายหลักและกำหนดกระบวนการเกี่ยวกับคำสั่งเนรเทศรวมถึงสิทธิในการอุทธรณ์ดังนั้นสิ่งที่ระเบียบใหม่ต้องการทำให้เร็วขึ้นคือกระบวนการทำงานของรัฐไม่ใช่การตัดขั้นตอนทางกฎหมายหรือสิทธิของผู้ถูกเนรเทศสรุปสาระสำคัญของระเบียบฉบับนี้ก็คือการวางแนวทางปฏิบัติเรื่องการเนรเทศให้หน่วยงานรัฐสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพื่อจัดการคนต่างด้าวที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีพฤติการกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตลอดจนสร้างความปลอดภัยให้คนไทยและคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องระเบียบกำหนดว่าหากคนต่างด้าวมีพฤติกรรมหรือพฤติการขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ได้รับมอบหมายรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาออกคำสั่งเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรขณะเดียวกันคนต่างด้าวที่กระทำความผิดและได้รับโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดเมื่อรับโทษครบถ้วนและได้รับการปล่อยตัวแล้วสามารถเข้าสู่กระบวนการเนรเทศได้โดยครอบคลุมความผิดสำคัญ6กลุ่มได้แก่เข้าหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายคนเข้าเมืองทำงานโดยผิดกฎหมายประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมกระทำความผิดที่มีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไปรวมถึงเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวนอกจากนี้ระเบียบยังวางขั้นตอนประสานงานระหว่างกรมราชทัณฑ์กับกระทรวงมหาดไทยโดยให้แจ้งข้อมูลและหลักฐานของคนต่างด้าวก่อนปล่อยตัวออกจากเรือนจำเพื่อให้กระบวนการพิจารณาในประเทศสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ล่าช้ารวมถึงกำหนดแนวทางส่งตัวกลับประเทศต้นทางหรือประเทศที่3ในกรณีที่ไม่สามารถส่งกลับประเทศเดิมได้
ถือเป็นการวางระบบในประเทศที่ชัดเจนขึ้นเพื่อแยกคนต่างด้าวที่เข้ามาท่องเที่ยวทำงานลงทุนและพำนักอย่างถูกกฎหมายออกจากกลุ่มที่เข้ามากระทำผิดหรือสร้างปัญหาในประเทศไทยโดยยืนยันว่าประเทศไทยยังคงต้อนรับชาวต่างชาติที่เคารพกฎหมายแต่ผู้ที่เข้ามาทำผิดกฎหมายต้องถูกดำเนินการอย่างจริงจัง

แล้วก็ตามหลังมาติดๆนะคะก็คือประเทศไทยยกเลิกฟรีวีซ่าที่อนุญาตให้พำนักได้60วันสำหรับนักท่องเที่ยวจาก93ประเทศปรับใช้มาตรการยกเว้นวีซ่าใหม่โดยให้สิทธิ์พำนักในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน30วันสำหรับ60ประเทศมาตรการเดิมอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางจาก93ประเทศและดินแดนเดินทางเข้าไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวการติดต่อธุรกิจรวมถึงการทำงานที่จำเป็นหรือเร่งด่วนบางประเภทและพำนักได้ไม่เกิน60วันประกาศฉบับใหม่ลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569โดยจัดสิทธิการเดินทางเข้าไทยใหม่เป็น3กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1นะคะก็คือยกเว้นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวพำนักได้ไม่เกิน30วันจำนวน60ประเทศและดินแดนประกอบด้วยออสเตรเลียออสเตรียบาเลนเบลเยียมบัลแกเรียพูตานบรูไนดารุสสลามแคนาดาโครเอเชียไซปรัสเช็กเดนมาร์กเอสโตเนียฟิจีฟินแลนด์ฝรั่งเศสจอร์เจียเยอรมนีเฮเลนิกฮังการีรวมถึงไอซ์แลนด์อินโดนีเซียอินเดียไอร์แลนด์อิสราเอลอิตาลีญี่ปุ่นจอร์แดนคูเวตคีกิสลัตเวียลิกเทนสไตน์ลิทัวเนียลักเซมเบิร์กมอลตามาเลเซียมาลดีฟเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์และนอร์เวย์โอมานฟิลิปปินส์โปแลนด์โปรตุเกสกาตาร์โรมาเนียซาอุดีอาระเบียสิงคโปร์สโลวักสโลวีเนียแอฟริกาใต้สเปนสวีเดนสวิตไต้หวันตุรกียูเครนอาหรับเอมิเรตสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านพรมแดนทางบกกำหนดให้ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน2ครั้งต่อปีปฏิทินยกเว้นผู้ถือหนังสือเดินทางของมาเลเซียบรูไนอินโดนีเซียและสิงคโปร์รวมถึงประเทศอื่นที่รัฐมนตรีกำหนด2นะคะยกเว้นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวพำนักได้ไม่เกิน15วันจำนวน2ประเทศได้แก่เซเชลและมอริเชียสผู้ใช้สิทธิ์ผ่านด่านพรมแดนทางบกสามารถเดินทางเข้าไทยได้ไม่เกิน2ครั้งต่อปีปฏิทินยกเว้นเป็นสัญชาติที่รัฐมนตรีกำหนดให้เข้าได้มากกว่านั้น3ขอวีซ่าออนอะริวัลที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจำนวน3ประเทศได้แก่อาเซอร์ไบจันเบลารุสและเซอร์เบียการปรับมาตรการครั้งนี้ทำให้ถ้อยคำในประกาศใหม่จำกัดสิทธิ์ยกเว้นวีซ่า30วันและ15วันไว้สำหรับการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวแตกต่างจากมาตรการ60วันเดิมที่ครอบคลุมทั้งการท่องเที่ยวการทำงานที่จำเป็นหรือเร่งด่วนและการติดต่อธุรกิจระยะสั้นรัฐบาลให้เหตุผลก่อนหน้านี้ว่าการปรับสิทธิ์ยึดหลัก1ประเทศ1สิทธิ์เพื่อปิดช่องโหว่ด้านความมั่นคงป้องกันการใช้สิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์และรักษาสมดุลระหว่างการส่งเสริมการท่องเที่ยวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและหลักต่างตอบแทนประกาศทั้ง4ฉบับกำหนดให้มีผลเมื่อพ้น15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาส่วนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยก่อนมาตรการใหม่มีผลบังคับใช้ยังคงพำนักได้ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตเดิมขณะที่ประเทศซึ่งไม่อยู่ในบัญชีดังกล่าวอาจยังเดินทางเข้าไทยได้ภายใต้ความตกลงยกเว้นวีซ่าแบบทวิภาคีหรือยื่นขอวีซ่าประเภทที่ตรงกับวัตถุประสงค์ผ่านระบบ e-visa ประกาศดังกล่าวนะคะลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่31สิงหาคม2569และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น15วันนับจากวันประกาศโดยการปรับมาตรการมีเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั้งหมดนี้นับเป็นการจัดระเบียบการเข้ามาพำนักในประเทศไทยของชาวต่างชาติครั้งใหญ่ของรัฐบาลเลยทีเดียวนะคะรายการคุยสบายได้ประเด็นในวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะท่านสามารถติดตามรายการคุยสบายได้ประเด็นทางคลื่นอ่าวไทยบูรพาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5สถานีของภาคตะวันออกในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ได้แก่ตราดสระแก้วจันทบุรีระยองและชลบุรี
ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติวันนี้ดิฉันสุกัญญาตินสุวรรณขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่ฝนจะตกเพิ่มขึ้นกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปจากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของสหรัฐต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการจัดการภัยพิบัติพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียดติดตามจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้พิจารณาข้อเสนอจากทุกภาคส่วนที่ได้รับมาจากการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีและการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือควิกวินและข้อเสนอเพื่อการดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติโดยประเด็นสำคัญคือต้องการให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เจริญเติบโตจึงเร่งปลดล็อกอุปสรรคในการทำธุรกิจเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟท์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินรวมทั้งสิ้น 106,798 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหัดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหัดใหญ่ประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหัดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งทางรางเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
3: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
2: และนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้กระทรวงคมนาคมยังเร่งออกแบบโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางหัดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีแผนยกระดับมอเตอร์เวย์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่จังหวัดสงขลาติดตามรายงานจากมารีชัยโย
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหัดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย M82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกส์ต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย M8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมซึ่งสายใต้เดิมจะวิ่งออกจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดนครปฐมแล้วเชื่อมต่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไป
3: แต่ผมคิดว่าประเด็นที่จะตอบสนองกับพี่น้อง14จังหวัดภาคใต้นะครับ จะเป็นโครงการที่เรากำลังพัฒนาก็คือสาย M8 นะครับซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับถนนสายเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมนะครับ
5: ซึ่งสายใต้เดิมเราก็จะออกจากกรุงเทพผ่านนครผ่านทางนครปฐมแล้วก็มาเชื่อมเข้าสู่เพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นหนึ่งนะครับจากนครปฐมไปที่เขาย้อยจากเขาย้อยเราจะวิ่งเข้าไปทางแก่งกระจานและจะมาทะลุที่ปานบุรีนี่คือเป็นถนนคู่ขนานกับสาย4หรือสายเพชรเกษมทางภาคใต้นะครับซึ่งในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพส่วนหลังจากปานบุรีแผนของกระทรวงคมนาคมเราก็จะเป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ก็คือใครที่วิ่ง2เลนขวาทั้งไปและกลับก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เวย์
2: คณะรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนเสียหายตลอดจนอนุมัติหลักการประกันภัยพิบัติแห่งชาติน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าหรือคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
3: ที่สำคัญคณะมนตรีในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
4: ทางนี้ยังมีโครงการเพื่อประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผลิตนายปันแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต้
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสและสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวิน6ด้านได้แก่ด้านแรกสินเชื่อและสภาพคล่องจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินเตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีด้านที่2โครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ด้านที่3การค้าและการอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวด้านที่4การปรับผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านที่5การท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดและด้านสุดท้ายการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่
7: ข้อเสนอซึ่งวันนี้ได้สรุปออกมาเป็นข้อเสนอที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีหรือเรียกว่าควิกวินนะครับมีอยู่6ด้านในด้านเศรษฐกิจนะครับด้านที่1ก็คือความต้องการในเรื่องของสินเชื่อสภาพคล่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เรียกว่าซอฟท์โลนนะครับเพราะว่าพอได้มาฟังความเห็นในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าปัญหายกตัวอย่างเช่นสินเชื่อของผู้ประกอบการที่บอกว่าเราตอนฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยที่เราช่วยในช่วง6เดือนนะครับปลอดดอกเบี้ยแต่ว่าพอการฟื้นฟูจริงๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงการคลังก็ได้ไปพิจารณาตามข้อสั่งการท่านนายกทันทีนะครับว่าเดี๋ยวจะให้นอกจากปลอดดอกเบี้ย6เดือนแล้วเนี่ยจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องนะครับไปตั้งแต่ในช่วงพ้นปลอดดอกเบี้ยตอนเขาฟื้นฟูยังไม่มีรายได้6เดือนก็ปลอดดอกเบี้ยหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐจะช่วยออกดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการฟื้นฟูจากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นจะช่วยเป็นซอฟท์โลนดอกเบี้ยต่ำ
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการทั้งหมดมุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาควาสนาตระเกตรายงาน
2: ส่วนด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาหัวใจสำคัญคือรัฐต้องทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนมีเป้าหมายสร้างความสงบสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับนายศรีหศักดิ์วงศ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจะสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนให้เน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและจะเป็นต้นแบบให้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งต่อไปในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศซึ่งเบื้องต้นกำหนดให้ครั้งต่อไปจัดที่จังหวัดอุดรธานีเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมธีราทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ทั้งนี้ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดจุดบริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการสะท้อนปัญหาและยื่นเรื่องถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังปัญหาข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่างๆจากประชาชนพร้อมรับหนังสือจากกลุ่มแกนนำ4กลุ่มที่เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งไม่นำกรณีนิคมอุตสาหกรรมจนะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมเรียกร้องให้ชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองและให้รัฐบาลแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเสร็จสิ้นแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
8: ายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัวอย่างใกล้ชิดนายอัครนันท์กล่าวว่าภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้สิ้นสุดเพียงการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่สิ่งสำคัญคือการนำสิ่งที่ได้พูดคุยและรับฟังจากพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่ต้องลงไปให้ถึงบ้าน เพื่อเห็นปัญหาจริงและรับฟังเสียงของเด็กและครอบครัวด้วยตนเองพร้อมเน้นย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเข้าถึงนักเรียนและครอบครัวที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่นายวรัตน์พฤกษาทวีกุลรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติลงพื้นที่สำรวจสภาพจริงของแนวเขตที่ดินตามโฉนดของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติบริเวณอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาที่ดินในความดูแลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างรายได้ที่เหมาะสมเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนกิจการลูกเสือไทยให้มีความทันสมัยก้าวหน้าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งหน่วยงานเร่งตรวจสอบ Data Center ที่บางแห่งตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการดำเนินงานของ Data Center หลายแห่งบางแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวและบางแห่งมีการปรับเปลี่ยนจากสถานที่ประกอบกิจการเดิมรวมทั้งมีรายงานการกักตุนน้ำมันเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปผลและดำเนินการตามกฎหมายกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้น
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้จึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างต้นกักกลางหน่วงปลายระบายโดยพื้นที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะเพิ่มการกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดส่วนพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานพิจารณาการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและสถานการณ์น้ำด้านท้ายเขื่อนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดติยาคันยังเทียนรายงาน
1: ด้านสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนชูแอปพลิเคชันเรดาร์ฟลูฟลัดต้นแบบการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้งานจริงด้านการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันระดับพื้นที
10: ่นายทวีศักดิ์คณะเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้ากล่าวว่าอาด้าได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบติดตามและคาดการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเรดาร์ฟลูฟลัดที่เป็นการเปลี่ยนข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนให้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังที่เข้าใจง่ายช่วยให้ประชาชนเกษตรกรและหน่วยงานในพื้นที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจและเตรียมรับมือได้จริงโดยสามารถแสดงตำแหน่งทิศทางการเคลื่อนที่ความรุนแรงและปริมาณฝนสะสมในระดับพื้นที่ได้อย่างละเอียดและคาดการณ์แนวโน้มฝนล่วงหน้าได้ประมาณ3ชั่วโมงเพื่อช่วยให้เกษตรกรเพิ่มระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเปิดทางระบายน้ำป้องกันพื้นที่เพาะปลูกหรือเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนสามารถใช้เฝ้าระวังหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเตรียมอพยพได้อย่างทันท่วงทีปัจจุบันเรดาร์ฟลูฟลัดถูกนำไปใช้จริงในพื้นที่นำร่อง4ลุ่มน้ำได้แก่ลุ่มน้ำทับมาและลุ่มน้ำคลองสะพานจังหวัดระยองลุ่มน้ำลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาและลุ่มน้ำคลองสวนหมากจังหวัดกำแพงเพชรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ3,300,000ไร่ ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 1.8 ล้านแสนไร่ครอบคลุมประชาชนและเกษตรกรประมาณ 1 ล้านคนทางนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Radar Flow Flood 2023ได้ทั้งระบบ Android และ iOS ชวนันท์มาลีรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าเรื่องเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยแต่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
15: เดี๋ยวตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะแล้วจะป้องกันยังไงล่ะไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่า กดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปหรือ EU จากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่ง EU มีกฎหมายที่ปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรข้ามแดนแต่กลับยินยอมทั้งด้านอธิปไตยกฎหมายกฎระเบียบค่านิยมรวมถึงจริยธรรมให้กับสหรัฐนายบากาอียังเตือนว่าประเทศสมาชิก EU อาจต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาจากการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและการที่ EU สนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดและสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมขอให้นานาชาติเข้าร่วมปฏิบัติการนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการโดดเดี่ยวจากสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้เตรียมส่งทีมบรรเทาสาธารณภัยเกาหลีใต้จำนวน44นายไปยังเนปาลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยอุปกรณ์กู้ภัยจำนวน700ชิ้นและสุนัขค้นหากู้ภัยอีก5ตัวเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย987รายและสูญหาย 3,916 รายในจำนวนนี้มีพลเรือนชาวเกาหลีใต้9รายกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีใต้จะปฏิบัติการกู้ภัยด้วยการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลเนปาลและทีมตอบสนองฉุกเฉินของเกาหลีใต้ที่ประจำการอยู่ก่อนแล้วโดยจะปฏิบัติภารกิจเป็นเวลาประมาณ10วันหรืออาจขยายระยะเวลาปฏิบัติการออกไปหากมีความจำเป็นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่13ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือพนวนโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
16: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: กว่า ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฬามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวดุริยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

ดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่เคารพนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับ1กันยายน2569นะครับผมณถนนชูเมืองณทีมงานยังอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็อย่างที่บอกกับคุณผู้ฟังนะครับว่าช่วงนี้นะครับยังเป็นการรายงานผ่านนะการชุมนุมสัญญาณนะครับจากการบันทึกเสียงนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับมาภารกิจครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับกำลังเดินทางกลับนะครับแล้วก็คงจะพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้นะถ้าทันในช่วงของรายการแวดวงกีฬา19:30 นเราจะเจอกันที่ห้องส่งนะครับในช่วงการเดินทางในเรื่องของกีฬานะครับก็ยังมีให้กับคุณผู้ฟังไปรายการแวดวงกีฬานะครับอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับห้องส่งนะครับขอบคุณคุณบุญประกอบอบอุ่นเสียงมันของเรานะที่เชื่อมโยงสัญญาณนำสัญญาณเสียงให้เราได้มาพูดคุยทักทายกันนะครับส่วนทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอัครเดชคัมภีระนะครับเดชธรชัยโสดาและคุณากรสิมพิทักษ์นะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้นะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยแฟนนักกีฬาชาวไทยนะครับไปกันเต็มพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะครับเพราะว่าไปรอต้อนรับฮีโร่ของเรานะครับนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยครับหลังจากที่คว้าชัยชนะในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เป็นสมัยที่4นะครับและสร้างประวัติศาสตร์คว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็เดินทางนะครับมาที่ประเทศไทยที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมินะครับนำโดยทางด้านของสตาฟโค้ชออนกิตติพงศ์รัชตะเกียงไกรนะครับมาด้วยสายการบินไทยนะเที่ยวบิน TG615 นะครับแล้วก็ท่ามกลางแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับกองเชียร์ชาวไทยสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมารอรับอย่างเต็มพื้นที่เลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นการร่วมบันทึกประวัติศาสตร์นะกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยในการที่คว้าความสำเร็จนะครับคว้าชัยชนะในการแข่งครั้งนี้นะครับโดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับร่วมต้อนรับนักทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของคุณพัศกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยทางด้านของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับนายปิชาลาลูนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับคุณธุรเกียรติจันชุมนะครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ตัวแทนของไทยเบฟนะครับทางด้านของเครื่องดื่มโคล่าเอสโคล่านะครับแล้วก็นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคุณสมพรชัยบางอย่างนะครับคุณพัศกรนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยทุกคนนะที่คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมได้สำเร็จยังเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยของขอบคุณผู้ฝึกสอนนะครับนักกีฬาและก็ทีมทุกคนที่ช่วยสร้างความสำเร็จในครั้งนี้รัฐบาลพร้อมสนับสนุนทีมสาวไทยอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับบอกว่ารัฐบาลได้เข้ามาสั่งการมายังการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อมอบเงินรางวัลพิเศษให้กับทีมสาวไทยนอกเหนือจากเงินรางวัลกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพราะครั้งนี้ไม่ได้แค่การคว้าแชมป์เอเชียแต่ยังได้ควอต้าโอลิมปิกเกม2028หลังจากนี้ก็จะมีการนำเสนอเรื่องของเงินนะครับเงินอัดฉีดนะครับเงินสนับสนุนตามขั้นตอนต่อไปนะครับส่วนแผนการเตรียมตัวสู่โอลิมปิกได้วางแผนนะที่จะเก็บตัวตามระยะยาวรูปแบบของ NTC นะครับเพื่อให้ทีมสาวไทยมีความฟิตเกินร้อยในการชิงชัยเหรียญโอลิมปิกนะครับส่วนนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายสมพรชัยบางอย่างนะครับบอกว่าขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจนประสบความสำเร็จนะครับงานนี้จะเดินหน้าต่อในการสร้างทีมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเป้าหมายก็คือลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทีมชุดนี้จะเป็นชุดลุยศึกเอเชียนเกมและจะต้องตัดรายชื่อนักกีฬาจากเดิมนะครับ14คนนะชุดที่ไปคว้าแชมป์เอเชียเหลือ12คนนะตามกติกาของเอเชียนเกมนะครับเหลือ12คนซึ่งนักกีฬาก็อยากที่จะคว้าเหรียญมาครองเช่นเดียวกันนะครับโค้ชออนเกียรติพงศ์รัชตะเกียงไกรนะครับบอกว่าถ้วยรางวัลนี้เป็นของคนไทยทั้งประเทศขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาโดยตลอดขอบคุณรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกรรมการบริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและ
สปอนเซอร์ทุกรายที่ช่วยกันและผู้เล่นคนที่12ต้องบอกอย่างนี้นะคือกองเชียร์ชาวไทยทั้งประเทศนะครับที่หนุนหลังสร้างความฝันความสำเร็จให้กับนักกีฬาไทยนะครับแล้วก็นักกีฬาและโค้ชก็จะทำหน้าที่ของตัวเองในการคว้าแชมป์นะเข้าสู่เป้าหมายของทีมวอลเลย์บอลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาอีก24เดือนหรือ2ปีนะทางกีฬาวอลเลย์บอลและรัฐบาลโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะทำหน้าที่ร่วมกันนะฮะในการเตรียมทีมให้ดีที่สุดและก็ขอกำลังใจจากทุกคนอีกครั้งหนึ่งระหว่างอีก2ใบหลังจากนี้นะเราจะเดินหน้านะนำนักกีฬาไทยและก็สร้างนักกีฬารุ่นใหม่พร้อมกันด้วยนะเพื่อทดแทนรุ่นพี่ต่อไปในอนาคตนะครับโค้ชออสยังบอกอีกนะครับสำหรับการสร้างสุดยอดนักวอลเลย์บอลใช้เวลานะครับบางคนมาเร็วมาช้าแต่นักกีฬาชุดนี้มาจากความเพียรพยายามจากรุ่นเจ็ดเซียนก่อนหน้านี้มาถึงรุ่นนี้เป็นรุ่นปัจจุบันเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องต่อไปซึ่งต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกกำลังใจที่ส่งให้กับทุกช่องทางส่วนเหรียญทองโอลิมปิกอยากได้อยู่นะแต่ก็เป็นการต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการแข่งขันเอเชียนเกมก็จะพยายามให้ดีที่สุดคว้าเหรียญกลับมาให้ได้นะครับในส่วนของนักกีฬาบ้างนะครับชุมพู่นะพรพันเกิดปราดนะครับกับตอนทีมของเราก็บอกว่าการเป็นนักกีฬานะประเภททีมที่ได้ไปโอลิมปิกเกมก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของนักกีฬาและทีมงานทุกคนขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจนะครับจากชาวไทยที่มาสนับสนุนโดยตลอดนะครับทำให้ได้ไปโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็เป็นความสุขของทุกๆคนนะครับกับตอนผู้นะบอกว่าภูมิใจมากนะที่สร้างความสำเร็จความฝันของคนไทยนะในการไปแข่งขันคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็ปัจจัยสำคัญในความสำเร็จครั้งนี้คือทีมเวิร์กและขอบคุณทุกคนคนไทยที่อยู่เบื้องหลังนะทั้งในและก็ต่างประเทศที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จนะครับให้กับนักกีฬาของเรานะครับส่วนเกมต่อไปชุดนี้อย่างที่บอกนะครับหลังจากที่เตรียมรายชื่อ12คนนะฮะเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับซึ่งนักกีฬาไทยจะร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียนเกมนะครับมากรรมเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับที่ประเทศญี่ปุ่น16กันยายนถึง3ตุลาคมที่จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนักกีฬาชุดนี้อยู่ร่วมสายเดียวกับคีร์กีสถานมองโกเลียและไต้หวันนะครับผลงานดีที่สุดของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันมากรรมกีฬาเอเชียนเกมคือการคว้าเหรียญเงินเมื่อปี2018ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เหรียญทองแดง2ครั้งเมื่อปี2014ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้และเมื่อปี2022ที่เมืองหางโจประเทศจีนนะครับและหลังจากนี้นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ชื่นชมผลงานนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลและจะออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมสู้ศึกมากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ต่อไปนะครับส่วนเรื่องเงินรางวัลนะครับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับก็ไฟเขียวแล้วครับมอบเงินพิเศษเพิ่มอีก3ล้านบาทนะครับจากเดิม11ล้าน760,000บาทนะครับเพิ่มอีก3ล้านนะฮะรวมนักวอลเลย์บอลสาวไทยจะได้เงินนะครับ14ล้าน760,000บาทนะครับหลังจากคว้าแชมป์นะครับซึ่งรัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาไทยหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับสร้างผลงานยอดเยี่ยมนะครับคว้าชนะเลิศนะครับแชมป์เอเชียในการชนะจีน3ต่อ2เซตนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับล่าสุดครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับครั้งที่10ครับ2169นะครับผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับเพื่อพิจารณาการสนับสนุนเงินรางวัลแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่นักกีฬาสาวไทยคว้าแชมป์กลับสู่ประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่นะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับก็มีมตินะครับของคณะกรรมการบริหารกองทุนนะครับบอกว่านะมีการเพิ่มเงินรางวัลเดิมนะครับจาก11ล้าน760,000บาทนะครับเป็นทางด้านของ14ล้าน760,000บาทนะครับจากนักกีฬา14คนนะครับผู้ฝึกสอน10คนนะครับแล้วก็สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็จะได้เงินรางวัลร้อยละ30นะ30นะครับแล้วก็เงินอนุมัติรวมแล้ว14ล้านนะครับ760,000บาทนะครับการอนุมัติเงินรางวัล
กรณีพิเศษดังกล่าวเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการให้รางวัลแก่นักกีฬาบุคลากรทางกีฬาและสังคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2565นะครับซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างผลงานที่โดดเด่นสามารถพลิกสถานการณ์เอาชนะเจ้าภาพจีน3-2เซตคว้าแชมป์เอเชียและสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม LA 2028สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศและขณะเดียวกันนักกีฬายังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นมีวินัยเสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนจึงเห็นควรให้เงินรางวัลกรณีพิเศษเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาศักยภาพและสร้างผลงานในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องครับวอลเลย์บอลสาวไทยจบไปนะครับมาติดตามเรื่องของวอลเลย์บอลชายกันบ้างนะครับบินไปถึงเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเตรียมเข้าแข่งขันวอลเลย์บอลชาย AVC Men วอลเลย์บอล Continental Championshipระหว่างวันที่4-13 กันยายน 2569นะครับซึ่งไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม4นะครับแล้วก็เตรียมแข่งขันรายการนี้นะซึ่งรายการนี้วอลเลย์บอลชายนะครับมี12ประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอิหร่านออสเตรเลียนิวซีแลนด์จีนเกาหลีใต้ไต้หวันอินเดียกาตาร์โอมานบาเรนและไทยนะครับทีมที่คว้าชัยชนะชนะเลิศนะครับจะได้โควต้าเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028นะครับที่ลอสแองเจลิสนะครับแล้วส่วนทีมที่มีผลงาน3อันดับแรก1 2 3เนี่ยจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันวอลเลย์บอล FIVB นะครับวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกในปี2027ต่อไปนะครับไทยนั้นอยู่ในรูปสาย C นะครับมีคู่แข่งขันอย่างกาตาร์นะครับเราจะแข่งขันนัดแรกวันเสาร์ที่5กันยายนนะครับแล้วก็วันที่7กันยายนเจอกับเกาหลีใต้และวันพุธที่9กันยายนเจอกับไต้หวันนะครับนัดแรกเนี่ย 17:00 นนะในวันที่5กันยายนวันเสาร์นะครับนัดที่2วันที่7กันยายน 17:00 นและนัดสุดท้ายเนี่ยเจอกับไต้หวันนะคือ 13:30 นนะครับวอลเลย์บอลชายนะครับต้องยอมรับนะครับว่าความแข็งแกร่งของเรานะก็อาจจะไม่เหมือนกับวอลเลย์บอลหญิงนะครับแต่เราก็ถือว่าสู้ได้สู้อย่างเต็มที่แล้วนะครับคู่แข่งสำคัญในโซนเอเชียวอลเลย์บอลชายญี่ปุ่นนะฮะฟอร์มแรงมากในเนชั่นลีกที่ผ่านมานะวอลเลย์บอลญี่ปุ่นเนี่ยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศนะครับรวมถึงจะมีคู่แข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นอิหร่านนะครับอิหร่านนะซึ่งเป็นคู่แข่งขันที่สำคัญเนี่ยที่เราจะได้เจอกันถึงแม้ว่าในรอบแรกนะครับไม่ได้เจอกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดการเข้ารอบเนี่ยมีโอกาสเจอทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เจอทั้งอิหร่านซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งขันที่สำคัญนะครับเป็นกำลังใจเชียร์หญิงแล้วนะฮะทีมวอลเลย์บอลชายก็ส่งกำลังใจเชียร์วอลเลย์บอลของเราเช่นเดียวกันนะครับเดินทางไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถึงญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ได้เริ่มฟิตซ้อมร่างกายนะครับเพื่อปรับสภาพอากาศให้ชินกับสภาพอากาศของญี่ปุ่นนะครับมาเรื่องของฟุตบอลครับฟุตบอลอายุ20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดแรกนะครับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนัดแรกนะครับของเราเปิดสนามนัดแรกกับสนามของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์หรือว่า UAE นะครับนักเตะของเรานำโดยจักรพันธ์ปันปีนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับก็นำทีมเข้าแข่งขันคู่นี้แข่งกันที่ชลบุรีนะครับสนามของชลบุรีนะครับแล้วก็โค้ชของเราก็ใช้ชุดใหญ่ที่ฟิตที่สุดนะครับลงแข่งขันเจอกับทางด้านของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับก็ปรากฏว่านักกีฬาของเรานะโอ้โหเอาชนะทางด้านของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ไป1-0นะครับรูปเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะผู้เล่นของเราทั้ง11คนวิ่งสู้ฟัดเลยต้องบอกนะวิ่งสู้ฟัดสู้กับทางด้านของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างสนุกนะครับนะแต่ว่าความคมของกองหน้านะจังหวะนะของนักฟุตบอลอายุ20ปีก็จะมีจังหวะขาดๆเกินๆบ้างนะครับนะแต่ว่าไทยก็ได้ประตูชัยก่อนหมดในครึ่งแรกนะฮะ1-0นะครับนาทีที่45+2นะจังหวะที่ศิวกรพลสันนะฮะทำชิ่ง1-2กับพิชยะคงศรีแล้วก็หลุดเข้าไปในเขตโทษยิงด้วยเท้าขวานะครับถลับผู้เล่นกองหลังของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ด้วยนะครับลูกโค้งเข้าเสาไกลครับผู้สาประตูนะของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับพุ่งไปปัดไม่ทันให้ไทยนำด้วยสกอร์นี้1-0นะครับ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็มีโอกาสยิงเหมือนกันนะครับแต่ว่ากองหลังของเราเคลียร์ไว้ได้นะครับแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ประตูที่2 3 4แต่ยังไม่มานะผู้รักษาประตูของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็กองหลังช่วยกันสกัดกั้นได้อย่างดีนะแต่ว่าหมดเวลา90นาทีนะและเกมนั้นผู้เล่นของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็แหมนะครับเล่นบอลถึงลูกถึงคนนะกรรมการก็ไม่ค่อยทันเกมนะใครดูเมื่อวานนี้ทางไทยรัฐทีวีที่ถ่ายทอดสดนะครับจบเกมไทยชนะไป1ประตูต่อ0นะครับในกลุ่มเดียวกันนะอิรักแพ้เติร์กเมนิสถาน1ประตูต่อ2นะครับซึ่งนัดต่อไปทีมชาติไทยนะครับชุดยู20ปีจะลงแข่งขันที่แคมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2เจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับที่ชนะอิรักมาที่สนามชลบุรีสเตเดียมนะครับในวันที่3กันยายน2569นะครับ 19:30 นเช่นเคยนะครับติดตามการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีในทุกช่องทางของไทยรัฐทีวีนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ช่องดิจิตอลทีวี32นะครับรวมถึงใครที่มีมือถือดูผ่านแอปพลิเคชันของ True Vision Now ถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้นักกีฬาของเรา11คนนะก็ขอยัดเอ่ยนามนะที่คว้า3แต้มให้กับทีมชาติไทยนะครับตัวจริงเนี่ยพงเพชรเอี่ยมสะอาดจักรพลอุปการะนะครับธัญกรแสวงสุขนะณัฐกรเรืองสุวรรณพิชย

ไม่น้องๆมีความผิดพลาดแต่ทุกคนก็พยายามเล่นบอลไปข้างหน้าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสุดท้ายก็อยากจะเชิญแฟนฟุตบอลชาวไทยมาเชียร์ให้กำลังใจน้องๆกันเยอะๆมากกว่านี้นะครับในนัดที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นนัดที่เจอกับเติร์กเมนิสถานหรือว่านัดที่เจอกับอิรักนะครับก่อนที่จะไปฟุตบอลต่างประเทศครับมาติดตามเรื่องของเทนนิส US Open นะครับเชียร์นัดเทนนิสสาวไทยครับศึกการ์ดสแลม US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริการอบแรกนะครับเมื่อวานนี้ไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือ94ของโลกนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทางด้านของแพนน่าอูตรอดี้นะครับมือ68ของโลกจากฮังการีไปแบบสบายเลยนะครับ2ต่อ0เซต64และ63ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จนะครับโดยรอบต่อไปของน้องไหมนะมนัญชยาสว่างแก้วจะไปเจอกับเลด้าเฟอร์นันเดสมือ33ของโลกมือวาง31ของรายการจากแคนาดาซึ่งอดีตเป็นรองแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี2021นะครับชัยชนะของน้องไหมนะทำให้คุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บอกว่าโอ้ขอแสดงความยินดีกับน้องไหมนะครับและก่อนหน้านั้นเนี่ยรวงข้าวลนาธารณดีนะครับนักเทนนิสมือ72ของโลกนะครับวัย22ปีก็ผ่านเข้าสู่รอบ2เช่นเดียวกันในการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open นะครับซึ่งทางด้านของคุณสุชัยนะครับบอกว่าทั้งลันนาและก็มนัญชยานะครับสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยเป็นอย่างมากถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการกีฬาเทนนิสไทยนะที่นักเทนนิสไทยนะครับผ่านก็ถึงรอบ2หรือรอบ64คนสุดท้ายได้ถึง2คนในศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open นะครับขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและขอขอบคุณสตาฟโค้ชครอบครัวนักกีฬาและก็ผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์นะครับซึ่งเชียร์อยู่ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่นักกีฬาของเราก้าวมาถึงระดับนี้ในระดับแกรนด์สแลมผ่านสู่รอบ2นะครับนี่คือเทนนิสของเรานะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทางด้านของลันนาเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบ2นะเอาชนะทางด้านของเอลวีนาคาริเอวานะครับมือ115จากสหรัฐนะครับ2ต่อ1เซตนะครับ63 67ไทเบรก47และ62นะครับรอบ2ของลันนาเจอกับลินดานอสโความือ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กนะครับคนนี้เจ้าของแกรนด์สแลมวิมบัลดันคนล่าสุดด้วยก็ถือว่าเป็นมือตัวเต็งเลยนะครับและการลงแข่งขันเจอกับแชมป์แกรนด์สแลมวิมบัลดันล่าสุดเนี่ยแน่นอนครับเซ็นเตอร์คอร์ดนะฮะจะได้เชียร์นะฮะแล้วก็จะได้เห็นลานาทรอยดีนะฮะในเซ็นเตอร์คอร์ดและการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ทางด้านของไหมนะอีกคนหนึ่งนะซึ่งรอบ2ผมได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าเจอกับเลอาเฟอร์นันเดสมือ33ของโลกแล้วก็มือวางอันดับที่31จากแคนาดาอดีตแชมป์รายการนี้อดีตรองแชมป์รายการนี้นะครับเมื่อปี2021นะครับซึ่งไทยย้อนนะย้อนไปเรื่องของเทนนิส US Open นะครับของเราที่เข้าสู่รอบลึกที่สุดพี่แทมมี่ครับแทมมี่ธรรมรินทร์ธนสุการนะครับเป็นนักเทนนิสหญิงไทยคนล่าสุดนะแล้วก็เป็นคนแรกและคนเดียวที่เคยผ่านมาถึงรอบ4หรือว่ารอบ16คนสุดท้ายในศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open เมื่อปี2003ถ้าจำได้นะรอบนั้นนะฮะรอบ16คนสุดท้ายเธอแพ้กับทางด้านของเซเรน่าวิลเลียมนะครับก็แพ้อย่างสนุกแหละนะแต่เธอก็สร้างบริษัทเป็นนักเทนนิสหญิงไทยนี่แหละครับที่ทำงานดีที่สุดนะครับเชียร์น้องใหม่นะแล้วก็รวงข้าวนะฮะในรอบที่2ของเทนนิสแกรนด์สแลม US Open กันครับท้ายรายการมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแอสตันวิลล่าครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของจ่าฝูงอาร์เซนอลนะครับก็ปรากฏว่าอาร์เซนอลบุกมาชนะนะครับ1ประตูต่อ0นะครับแชมป์เก่าได้ประตูจากบูคาโยซาก้านาทีที่59นะครับก็ทำให้อาร์เซนอลนะครับเป็นอีกทีมนึงนะครับที่แข่ง2นัดมี6แต้มครับก็เท่ากับทางด้านของเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นจ่าฝูงชนะทางด้านของคู่ต่อสู้2นัดรวดนะครับนี่ฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับนัดต่อไปของอาร์เซนอลจะทำศึกลอนดอนดาร์บี้เจอกับเชลซีนะครับในวันที่6กันยายนส่วนแอสตันวิลล่าครับยังต้องหวยหาแต้มแรกไม่ว่าจะเป็นแต้มของชัยชนะหรือว่าแต้มของเสมอนะครับหรือจะแพ้อีกครั้งหนึ่งนัดที่3บุกไปเยือนเฮาซิตี้ทีมที่ยังไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนเรื่องของลีโอนีลเมสซี่ครับประกาศเลื่อนทีมชาติแล้วนะครับหลังจากที่รับใช้ทีมชาติกว่า20ปี207นัดทำผลงาน120

0: 25ประตูกับ68แอสซิสต์นะครับคว้าพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์โลก1สมัยครับเจ้าตัวประกาศผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับถึงเวลาที่ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินานะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับประกาศซื้อนักเตะคนใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับค่าตัว125ล้านปอนด์นะฮะก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงอีกคนหนึ่งสำหรับลิเวอร์พูลนะครับก็ได้ซื้อนักเตะก็คือบาร์คเลย์บาโกล่านะฮะราคาตัวค่อนข้างสูงนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะมาเติมเต็มในส่วนของเกมรุกของลิเวอร์พูลได้บ้างน้อยแค่ไหนครับแวดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองถึงมาทุกท่านนะครับลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขันติราชนารีซึ่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อร่วมสร้างสันติสุขนักแบดมินตันทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ชัยนามาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟักครูอิสลามอาลอมกีในโอกาสสบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อประณามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีแผ่นไม้สมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีท่านขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:29 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขันติราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำบัตรให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนส่วนผลการหารือกับประชาชนในพื้นที่ต้องทำงานร่วมกันส่วนแนวคิดให้คนในพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาไฟใต้รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนทั้งหมดแต่ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทั้งงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเน้นย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารย้ำว่าการเจรจาต้องไม่ปิดช่องโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
3: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้แล้วเขาก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่คำว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
2: นายกรัฐมนตรีอย่างมั่นใจว่ารัฐบาลจะเห็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆและให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นการเพิ่มจำนวนส.ส.ให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่มองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นภารกิจของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมืองรัฐบาลมีหน้าที่ต้องสร้างสันติสุขสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนผลิตน่าประสานสุขรายงาน
1: สำหรับกรณีมีกระแสข่าวว่าจะปรับเปลี่ยนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นการปรับเปลี่ยนภารกิจให้เหมาะสมเนื่องจากนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการเรื่องสตรีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาระยะหนึ่งแล้วจึงต้องการปรับไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและช่วยงานนายกรัฐมนตรีในงานกลุ่มสตรีภาคใต้รวมถึงงานอื่นๆด้วยส่วนตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองเพราะเป็นส.ส.มาก่อนโดยจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจัดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองผลักดันคนพิการพัฒนาทักษะสู่ตลาดงานยุคดิจิทัลต่อยอดอาชีพสร้างรายได้นางนงลักษ์เชื้อพักดีผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหารจัดหางานกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าตลาดแรงงานยังต้องการคนพิการต่อเนื่องมีตำแหน่งงานกว่า 2,000 อัตราต่อปีตั้งเป้าส่งเสริมให้มีงานทำไม่น้อยกว่า 1,400 คนต่อปีทั้งงานในสถานประกอบการและงานออนไลน์โดยเฉพาะผู้จบปริญญาตรีสายไอทีโปรแกรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นส่วนผู้ขาดทักษะสามารถอัพสกิลรีสกิลผ่านความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหางานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำหรือติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ
4: ยืนยันได้ว่าน้อง คนพิการเนี่ยมีศักยภาพจริงๆน่ารักมากทำงานดีค่ะประสบความสำเร็จในชีวิตก็เยอะเรามีการยื่นให้สิทธิ์ขอสิทธิ์ตามมาตรา35
5: ค่ะ
4: ซึ่งถ้าในจ้างสามองค์การมีการจ้างงานเกิน100คนเนี่ยเราต้องส่งเงินเข้ากองทุน34เน
5: า
4: ะแต่ณวันนี้เรามีกองทุนคนมาตรา35ซึ่งกรมการจัดงานเป็นผู้ยื่นให้สิทธิ์รับสิทธิ์ถ้าประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิ์นะคะหรือเราจะดูแลคนพิการพิการในบ้านแล้วเราอยากจะได้รับสิทธิ์นะคะก็สามารถยื่นหรือว่าติดต่อสอบถามไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครทั้ง10พื้นที
5: ่
4: รวมทั้งมูลนิธิเองก็ดีค่ะมูลนิธิก็จะให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะ
1: ด้านนางสาวภัทรพรเย็นบุตรหัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าระบุว่าคนพิการเผชิญข้อจำกัดด้านการศึกษามีเพียงร้อยละ15ที่จบมัธยมขึ้นไปขณะที่ร้อยละ61เป็นผู้สูงวัยดีป้าจึงพัฒนาดิจิทัลสกิลโรดแมปเป็นกรอบพัฒนาทักษะดิจิทัลตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูงเช่นการตลาดดิจิทัลงานแอดมินออนไลน์สร้างคอนเทนต์เกษตรดิจิทัลงานโดรนและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลขณะที่นายชูศักดิ์จันทยานนท์ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยกล่าวว่าคนพิการมีความสามารถมากกว่าที่สังคมคิดควรได้รับโอกาสเป็นผู้เลือกและตัดสินใจรวมถึงก้าวเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจโดยทุกภาคส่วนต้องร่วมสร้างระบบสนับสนุนด้านทักษะเทคโนโลยีและการเข้าถึงตลาดเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์พัฒนาต้นแบบบ้านกลางรองรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย
6: นายมงคลจันทศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัยโครงการศึกษาการจัดทำบ้านกลางต้นแบบสำหรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยเพื่อหาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านโดยมุ่งให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมการดูแลฟื้นฟูและโอกาสกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมั่นคงสำหรับโครงการวิจัยได้ศึกษาทั้งรูปแบบการออกแบบและการบริหารจัดการบ้านกลางพร้อมจัดทำโครงการนำร่องใน3พื้นที่ได้แก่เชียงใหม่ในซาฟารีบ้านพระราม4 plus และเคหะชุมชนท่าทรายประชานิเวศเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และหารูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้ผลการศึกษานำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการในระดับพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันโดยการเคหะแห่งชาติมุ่งให้บ้านกลางเป็นมากกว่าสถานที่พักพิงแต่เป็นพื้นที่สำหรับดูแลฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเพื่อช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหาสามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมั่นคงซึ่งจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนิตยาคุณสิมรายงาน
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเตรียมเปิดให้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ EV ล็อตแรกเดือนมีนาคมปีหน้านำร่อง50เส้นทางหลักในกรุงเทพมหานคร
7: นายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เปิดเผยความคืบหน้าโครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือ EV ระยะที่1จำนวน 1,520 คันโดยล่าสุดได้ร่วมกับบริษัทนครชัยแอร์ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงงานประกอบรถของบริษัท Absolute Assembly จำกัดซึ่งมีกำหนดทยอยรับมอบรถแบ่งเป็น3ระยะได้แก่500คันแรกในเดือนมีนาคมปีหน้า500คันในเดือนเมษายนและอีก520คันในเดือนพฤษภาคมเพื่อนำมาวิ่งทดแทนรถเมล์ร้อนครีมแดงที่ต้องปลดระวางในพื้นที่เขตเมืองและย่านเศรษฐกิจเบื้องต้นเกือบ50เส้นทางโดยรถ EV รุ่นใหม่นี้ออกแบบด้วยระบบโมโนค็อกทำให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานมีการแก้ไขปัญหาความกังวลเรื่องน้ำท่วมโดยการย้ายแบตเตอรี่ไปติดตั้งไว้บนหลังคารถเพิ่มทางหนีไฟเป็น3จุดเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้ใช้วีลแชร์สามารถดำเนินการได้เองทันทีขณะนี้ขสมก.อยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงอู่จอดรถ12แห่งเพื่อติดตั้งสถานีชาร์จที่รองรับการวิ่งได้กว่า200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งโดยจะจัดเก็บค่าโดยสารตามเกณฑ์15ถึง25บาทควบคู่ไปกับการพิจารณามาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลเพื่อลดภาระประชาชน
8: เราจะบรรจุรถเมล์ใหม่ในเฟสที่1นะครับอยู่ประมาณเกือบ50เส้นทางนะฮะอันนี้ก็คือเป็นที่เราเซตอัพแผนไว้ในเบื้องต้นครับถ้ารถเมล์ใหม่มา รถเมล์ครีมแดงก็จะไม่ได้วิ่งอยู่ในเส้นทางที่เป็นรถโดยสารประจำทางละก็จะเป็นการปลดระวางออกไปนะฮะส่วนอัตราค่าโดยสารแน่นอนครับว่าครีมแดงทุกวันนี้มันเป็น8บาทตลอดสายประชาชนก็ถ้าเกิดเป็นรถแอร์ตามเงื่อนไขของขนส่งทางบกเนี่ยค่าโดยสารอยู่ที่ประมาณ15-25บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ท่านสิริพงษ์และก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้พยายามที่จะหาทางออกอยู่ว่าเราจะทำยังไงที่จะให้ประชาชนเนี่ยครับไม่เป็นภาระมากกว่าเดิมอาจจะเป็นในลักษณะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างค่าโดยสารร่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญแน่นอนครับดังนั้นประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงในประเด็นนี้ครับ
7: นายกิติการเปิดเผยอีกว่าขสมกยังเตรียมแผนจัดหารถระยะที่2อีก800คันวงเงินกว่า 8,000 ล้านบาทที่คาดว่าจะรับมอบได้ในปี2571เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 550,000 ถึง 650,000 คนต่อวันในวันธรรมดาปฏิพลสถาพรมมารายงาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ Global New Life of Myanmar ของทางการเมียนมาที่ระบุว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาจะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามในโอกาสนี้ประธานาธิบดีมินอองไลมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีโตเลิมรวมทั้งพบกับนายกรัฐมนตรีและประธานสมัชชาแห่งชาติของเวียดนามนอกจากนี้ผู้นำเมียนมาจะเข้าร่วมการประชุมเวทีธุรกิจเมียนมาเวียดนามและพบปะกับผู้แทนองค์กรด้านธุรกิจของเวียดนามการเยือนเวียดนามในครั้งนี้ถือเป็นประเทศที่7ที่ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อช่วงต้นปีนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆและสร้างการยอมรับในระดับนานาชาตินายยุนคุนยองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีใต้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้โดยอ้างถึงการบรรยายสรุปของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ที่ระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและถึงแม้จะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นทางการระหว่าง2ประเทศแต่ก็มีสัญญาณของการพูดคุยกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าเขามีแผนจะพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งพร้อมสั่งการให้ลดขนาดการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือยังคงไม่ตอบรับท่าทีของผู้นำสหรัฐขณะที่นักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้นายราชาจูลีอันโตนีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้ของอินโดนีเซียเปิดเผยในวันนี้ที่ระบุว่าจุดความร้อนบนเกาะคาลิมันตันและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามความพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนนี้นายราชาจูลียังกล่าวเพิ่มเติมว่าไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้โดยเจตนาไม่ว่าจะด้วยฝีมือของบุคคลหรือบริษัทขณะเดียวกันกระทรวงป่าไม้สั่งปรับผู้ที่ถือครองใบอนุญาตป่าไม้จำนวน6รายในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับไฟป่าและอาจดำเนินการสอบสวนทางอาญาเพิ่มเติมทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเหตุไฟป่าในอินโดนีเซียเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,250,000 ไร่และส่งผลให้เกิดหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิมาเลเซียบรูไนและฟิลิปปินส์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026 ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแรกประเภทชายเดี่ยวเวียงกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนตบชนะยูชิทานากะจากญี่ปุ่นไป2ต่อ1เกม15-21 21-14 และ22-20ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวงซูจากจีนประเภทคู่ผสมโอโมภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับเสรีแต้รัตนาชัยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะอย่างโปชวนกับฮูลินฟางจากไต้หวัน2ต่อ1เกม13-21 21-13 และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเฟิงเหยียนเจ๋อกับหวงตงผิงจากจีนด้านประเภทหญิงเดี่ยวเมสุภนิดาเกตทองคว้าชัยชนะจากวองลิงชิงจากมาเลเซียไป2เกมรวด 21-14 และ 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จไปพบกับชิวปิงเชียนจากไต้หวันที่เอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมาได้2ต่อ0เกม 21-15 และ 21-14 ส่งผลให้พรปวีต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกไมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ94ของโลกโชว์ฟอร์มสุดแกร่งประเดิมหัวชนะแพนน่าอุดวาดีมืออันดับ68ของโลกจากฮังการีไป2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ3ตีตั๋วผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาดีกรีอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021ด้านรวงข้าวลาลานาทาราฤดีมืออันดับ76ของโลกชนะเอลวิน่าคาลิเอวาชาวอเมริกันไป2ต่อ1เซต6ต่อ3 6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7และ6ต่อ2สำหรับรอบ2ลาลานาจะไปพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานีไอแม็กคัพต้านภัยยาเสพติดต่อเนื่องเป็นปีที่2ติดตามได้จากรายงาน
11: นายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีพร้อมด้วยนายอาทิตย์อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรีสิทธิเอกมาโนชเรืองศักดิ์ผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัทไอแม็กสปอร์ตจำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานีไอแม็กซ์คัพต้านภัยยาเสพติดปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นสื่อกลางรวมถึงเป็นเวทีในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคตสำหรับในปีนี้มีทีมเข้าร่วม44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมชิงชัยใน3รุ่นอายุได้แก่อายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีกุลิภัสสรการรายงาน
10: นายจิรุธอิสรางกูณอยุธยาประธานอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬาเพื่อพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานายณัฐวุฒิเรืองเวชผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมนายจิรุธอิสรางกูลณอยุธยากล่าวว่าผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมตั๋วลุยโอลิมปิกเกม2028ถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญและสร้างผลงานในระดับที่โดดเด่นซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วนของการสนับสนุนเงินรางวัลให้เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้การสนับสนุนเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยตามประกาศและหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาต่อไปฐานิตคาดนาครายงาน
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระ
5: ระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
12: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม
13: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441พอฟรี24ชั่วโมง
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวตุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 809

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลาประมาณ 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลพานแว่นฟ้านะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภาค่ะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมค่ะให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอย่าขวางประตูโดยจันทารัศมีทองค่ะและผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงนะคะก็คือคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องอย่าขวางประตูค่ะก็ได้เล่าถึงครอบครัวนึงค่ะที่มีลูกชาย3คนมีคุณแม่เป็นแม่ค้าขายขนมคุณพ่อเป็นอดีตนักมวยและในชุมชนนี้ค่ะก็ได้เกิดไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่คุณพ่อไม่ชอบและไม่ยอมให้คนในครอบครัวค่ะไปช่วยดับไฟเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอย่าขวางประตู

ีกเรื่องนึงคือเรื่องสาเหตุที่พ่อเกลียดป้านุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบ้านใกล้เรือนเคียงของเราจนไม่ยอมให้เราไปช่วยดับไฟที่กำลังกระพือโหมอยู่ในทุ่งหญ้าหลังบ้านนั้นเนื่องมาจากนโยบายทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งรัฐบาลประกาศให้ผู้มีรายได้น้อยไปลงทะเบียนขอรับบัตรเพื่อนำไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามร้านค้าที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ตอนสาวสาวป้านุ่มเคยเป็นแม่ค้าขายผักในตลาดมีรายได้พอเลี้ยงดูส่งเสียหลานสาวกำพร้าจนจบปริญญาตรีป้านุ่มจึงมีบัญชีเงินฝากแค่หลักหมื่นต่ำกว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลวางไว้แล้วก็ไม่มีรายได้ประจำป้านุ่มก็เลยมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับบัตรสีฟ้าเพื่อใช้แลกซื้อสินค้าต่างๆได้เดือนละ300บาทเนื่องจากป้านุ่มไม่ได้แต่งงานจึงต้องอาศัยอยู่กับหลานสาวคนสวยซึ่งต่อมาเธอได้สามีเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งหลังจากแต่งงานแล้วหลานเขยก็ซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติมก่อนที่จะปลูกบ้านหลังใหม่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้พอหลานสาวมีลูกชายหญิงป้านุ่มก็ช่วยเลี้ยงดูหลานตัวเล็กๆเรื่อยมาทั้งหลานสาวหลานเขยจึงตอบแทนบุญคุณด้วยการดูแลป้านุ่มเป็นอย่างดีแม่ต้องเข็นรถขายขนมผ่านบ้านป้านุ่มทุกวันบางวันแกงเหงาๆก็เรียกแม่ไปคุยด้วยแม่จึงรู้ว่าทุกเดือนหลานเขยจะเบิกเงินสดมาให้ใช้จ่ายถ้าอยากกินอะไรเป็นพิเศษหลานสาวก็จะซื้อมาให้เพราะป้านุ่มมักปวดหัวเข่าบ่อยๆก็เลยไม่ชอบไปเลือกซื้อเองบางวันอยากกินปลาเค็มหลานสาวก็จะสั่งซื้อจากร้านค้าในอำเภอศรีราชาใส่กล่องมาอย่างดีตัวละ 1,000 บาทบางทีพวกเขาก็พาไปกินกุ้งกินปูตามร้านอาหารด้วยหลายครั้งที่ป้านุ่มชอบฝากเมล็ดอัลมอนด์เมล็ดมะม่วงหิมพานต์หรือว่าช็อกโกแลตซึ่งพวกหลานๆเปิดกินกันไม่ถึงครึ่งมาให้ผมด้วยแน่นอนว่าของขบเคี้ยวราคาสูงพวกนี้แม่ไม่เคยซื้อให้อยู่แล้วผมจึงไม่ถือสาถ้าจะกินของเหลือคุณภาพดีจากเด็กๆพวกนั้น

ันหนึ่งพ่อเห็นเข้าก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟกล่าวหาว่าพ่อนุ่มเอาของเหลือเด่นมาให้เราด้วยความเวทนาพ่อสั่งให้ผมเอาของดีๆไปโยนทิ้งไม่รู้ว่าพ่อเดือดร้อนอะไรนักหนาถึงกับต้องละเมิดสิทธิ์ในการอ้าปากกินขนมของผมด้วยแต่ถ้าผมขัดขืนปากคอเนื้อตัวของผมคงระบมไปด้วยหมัดศอกเข่าของพ่อตามเคยนางนุ่มใช้ชีวิตสุขสบายกว่าพวกเราตั้งเยอะแต่ดันมีสิทธิ์ทำบัตรคนจนส่วนแม่เองน่ะเข็นขนมขายได้กำไรวันละไม่กี่ตังค์ทำไมทำไม่ได้เพราะไปซื้อสลากออมสินไว้300,000ข้าถือว่านางนุ่มเนี่ยแจ้งความเท็จเบียดบังเงินภาษีของประเทศเข้าขายทุจริตพ่อของผมพูดอย่างเดือดดาลแม้เหตุผลที่พ่ออ้างอิงจะมีส่วนถูกอยู่บ้างแต่ผมก็ยังเห็นว่าถ้าป้านุ่มมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็อยากทำบัตรก็เป็นสิทธิ์ของแกเมื่อระบบตรวจสอบไม่รัดกุมเองพ่อจะเกลียดชังคนที่ทำตามหลักเกณฑ์ได้อย่างไรผมจึงคิดว่าพ่อพูดด้วยความอิจฉาหรือไม่ก็พยายามทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อคนที่พ่อเห็นว่าทุจริตทุกประเภทเพื่อใช้เป็นสารฟอกขาวให้ชาวบ้านเชื่อว่าพ่อเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและก็ไม่เคยล้มมวยที่จริงพี่ก็ไม่มีเงินในบัญชีเลยเราไปลงทะเบียนรอบใหม่ก็ได้นะแม่บอกอย่างนุ่มนวลแล้วก็เกรงใจทำไมข้าจะต้องไปประกาศตัวว่าเป็นคนจนด้วยมันเสียศักดิ์ศรีจอมพยัคฆ์เขี้ยวฝังเพชรหมดนะเว้ยพ่อบอกฉายาตัวเองที่เคยโด่งดังเมื่อนานมาแล้วนานจนป่านนี้ใครๆคงลืมหมดยกเว้นตัวของพ่อเองรัฐบาลเนี่ยอยากช่วยคนจนก็ถูกแล้วได้น้อยดีกว่าไม่ได้เลยแม่พูดด้วยความคิดของชาวบ้านแม่พูดตามความคิดของชาวบ้านทั่วไปช่วยยังกับโปรยทานน่ะเหรอพ่อตะคอกใส่แม่แล้วคนจนอย่างเราได้อะไรบ้างและไอ้บาดบ้านนั่นน่ะใช้เสื้อขนมตามรถเข็นอย่างเองได้หรือเปล่าพอแม่เห็นพ่อมโหจัดก็เลยนิ่งซะคืนถกเถียงไปอาจนำมาซึ่งรอยเขียวช้ำปากแตกหรือว่าหัวบวมปูดก็ได้ตั้งแต่วันที่ถูกสั่งให้โยนขนมอร่อยอร่อยทิ้งขยะผมแทบไม่อยากจะเห็นหน้าไม่อยากได้ยินเสียงไม่อยากที่จะรับฟังความคิดเห็นบิดเบี้ยวของพ่ออีกเลยปากก็บอกว่าเกลียดคนทุจริตทำผิดกฎหมายอย่างป้านุ่มแล้วที่ไล่ตบตีลูกเมียข่มเหงรังแกกันอย่างไร้เหตุผลอยู่ทุกวันนี้ล่ะเป็นคนดีตายแล้วโดยไม่ทันได้ตั้งตัววันหนึ่งผมลุกขึ้นจากเตียงอย่างตื่นตระหนกเมื่อประจักษ์ว่าความกลัวที่ยึดกุมจิตใจมานานแล้วพัฒนาเป็นความเกลียดชังไปหมดสิ้นแล้วแต่เมื่อหาทางตอบโต้พ่อไม่ได้ผมจึงปลอบประโลมตัวเองด้วยวาทกรรมของผู้นำนักคิดนักปรัชญารวมทั้งคำคมที่ผมชื่นชอบบางถ้อยคำที่ประทับใจเป็นพิเศษผมจะเขียนตัวโตๆใส่กระดาษแข็งติดด้วยเทปกาวแปะไว้ที่บานประตูด้านในของห้องนอนถ้าพ่อเข้ามาหาไม้บรรทัดหรือว่าปากกาในห้องแล้วเห็นข้อความเหล่านั้นพ่อจะคิดว่าผมเป็นภัยต่อความมั่นคงของครอบครัวก็ช่างเถอะผมเกลียดพฤติกรรมปากว่าตาขยิบของพ่อเต็มทีแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากแปะป้ายบอกและผมจะไม่ยอมดึงกระดาษพวกนั้นทิ้งเพราะความกลัวเด็ดขาดสถานะสมาชิกในบ้านของผมคงล้มละลายแน่ถ้าผมไม่มีแม้แต่สิทธิ์จะปิดกระดาษแค่7-8แผ่นไว้ที่บานประตูในห้องส่วนตัวแต่คนที่มายืนอ่านกลับเป็นแม่เพราะว่าแม่ต้องเก็บเสื้อผ้ามาแขวนไว้ในตู้ทุกวันแม่ไม่ได้สั่งให้ปลดกระดาษพวกนั้นออกแม่คงเข้าใจถึงความคับแค้นใจของผมจนต้องลุกขึ้นมาประกาศต่อต้านอย่างเงียบงันแม่ชอบคำพูดของประธานาธิบดีคนนั้นนะแม่ยิ้มเศร้าๆแม่ผิดเองที่สอนให้ลูกสงบปากสงบคำจนพ่อฟังใครไม่เป็นถ้าแม่ยอมให้ลูกๆโต้แย้งกับพ่อด้วยเหตุผลบ้างเอกกับโทอาจจะยังอยู่ในบ้านและเราสองคนก็คงไม่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวเหมือนทุกวันนี้มันจะลองคิดดูว่าสามารถทำอะไรเพื่อลูกได้บ้างผมนึกรักแม่ขึ้นมาจับใจจึงตรงเข้ากอดเอวบางๆเอาไว้แต่ไม่ได้คาดหวังว่าจะดึงแม่มาเป็นแนวร่วม
ทุกวันนี้ไม่ต้องออกไปขายขนมพอกลับมาก็รีบทำอาหารทำความสะอาดบ้านซักรีดเสื้อผ้าแค่นี้แม่ก็เหนื่อยมากแล้วแม่ไม่ควรที่จะต้องมาเจ็บตัวเพราะว่าสมคบคิดกับผมก็ได้รออีกปีเดียวถ้าผมเรียนจบมีงานทำเมื่อไหร่ผมจะไม่ยอมให้พ่อต่อเวลาเพื่อขู่เข็นเราตามใจชอบอีกต่อไปแล้วแต่กว่าจะถึงวันนั้นความเกลียดที่ฝังรากลึกคงงอกงามขึ้นเป็นความกล้าหาญพอที่จะพาแม่ไปจากคนดีเมื่อ15ปีก่อนอย่างพ่อเสียที

อย่าขวางประตูผมกำลังเอื้อมมือไปจับลูกปิดอย่างเลื่อนลอยตอนที่น้ำเสียงเยือกเย็นของแม่ดังขึ้นมาเรียกสติผมหันควับเห็นร่างเล็กๆของแม่ยังปักหลักอยู่ใกล้ประตูรั้วโดยมีร่างสูงใหญ่ของพ่อยืนตัวมันแผลบขวางอยู่เอ็งกล้าหือเหรอพ่อถามกลับด้วยสีหน้าเหี้ยมเกรียมฉากต่อไปเดาได้เลยว่าแม่จะต้องถูกตบหน้าหรือว่าชกลำตัวจากนั้นผมก็ต้องพาแม่ไปทายาแล้วก็นอนสูดกลิ่นควันไฟที่ฟุ้งกระจายไปทั่วโดยไม่มีส่วนในการช่วยเหลือเพราะไฟลุกโชนอยู่หลังบ้านป้านุ่มอย่าขวางประตูแม่พูดดังขึ้นขณะโบกไม้โบกมือเหมือนไล่แมลงวันถึงเวลาที่ฉันจะต้องเปิดทางให้ลูกเติบโตไปเป็นพลเมืองดีเป็นกำลังสำคัญของชุมชนเราได้แล้วก็อีแค่เอาน้ำไม่กี่ถังไปสาดบนหญ้าแห้งๆไอ้ตรีถึงกับจะได้รับการยกย่องให้เป็นพลเมืองดีเลยหรือยังไงพ่อตีความคำพูดของแม่ผิดเพี้ยนไปเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าฤทธิ์เล่าที่เข้าไปทำลายสมองด้วยความเคยชินต่อการตวาดตะข้อข้างเดียวมานานแล้วพอได้ยินแม่ตอบโต้กลับบ้างพ่อก็คงตกใจจนลืมปล่อยหมัดเด็ดที่ยังกำไว้แน่นแต่ผมไม่อาจวางใจได้ต้องยืนคุมเชิงอยู่ใกล้ๆพลางกวาดตามองหาท่อนไม้เหมาะมือวันนี้เป็นไงก็เป็นกันผมจะไม่ยอมให้พ่อทำร้ายแม่ผู้กล้าลุกขึ้นมาเคยเหยียบเพดานการอ่อนข้อให้สูงขึ้นแม่ที่รักของผมคงอยากเห็นลูกยืนตัวตรงไม่ต้องคู้ค้อมเหมือนคนหลังค่อมไปช่วยชีวิตคิดดูสิแม่พูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเจ้าตรีจะโตขึ้นมาเป็นคนแบบไหนกันถ้าแม้แต่จะไปช่วยเพื่อนบ้านดับไฟยังทำไม่ได้เพราะว่ามุดหัวกลัวหงออยู่ใต้คำสั่งเฮงซวยที่มาจากอคติล้วนๆของพี่อคติยังไงวะนางนุ่มทุจริตเงินคนจนไปเข้ากระเป๋าตัวเองข้าถึงได้เกลียดมันไงพ่อเผลอปล่อยสองมือลงข้างตัวหมัดก้อนกลมๆหายไปกลายเป็นมือหยาบกร้านคู่ที่ใช้โบกปูนปูกระเบื้องเพื่อแลกกับค่าเหล้าแม่หยิบกระเป๋าเงินออกมาควักบัตรสีฟ้าใบหนึ่งปาใส่หน้าอกพ่อแต่แทนที่พ่อจะประเคนแม่ไม้มวยไทยเขาใส่ตามความสัญชาตญาณเดิมแต่พ่อกลับโน้มร่างสูงใหญ่ลงไปหยิบบัตรแข็งใบนั้นขึ้นมาดูมันเป็นของนางนุ่มนี่หว่าพ่อขมวดคิ้วแม่เล่าอย่างรวดรัดว่าป้านุ่มซึ่งมีอายุมากกว่าแม่3ปีท่านยังไว้ผมสั้นเหมือนกันฝากบัตรคนจนไว้กับแม่เพื่อให้ไปซื้อของใช้ในร้านทองฟ้าซึ่งเดิมเป็นร้านขายของชำหน้าปากซอยจึงไม่มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วก็นำของใช้เหล่านั้นไปให้น้าพลอยซึ่งมีบ้านอยู่ท้ายซอยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของนางบ้างคนทั้งชุมชนต่างก็รู้ดีว่าหลังจากสามีน้าพลอยประสบอุบัติเหตุในการทำงานจนเป็นอัมพาตไปครึ่งตัวน้าพลอยก็เลยต้องออกมาจากงานประจำมาเย็บผ้าโหลอยู่ในบ้านเพื่อดูแลสามีกับลูกอีก2คนความแร้นแค้นจึงบีบรัดให้ขัดข้องไปหมดเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลก็มีเพียงเศษเสี้ยวชาวชุมชนส่วนใหญ่ต่างก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวจึงไม่มีใครเอื้อเฟื้อน้าพลอยได้มากนักน้านุ่งอยากสนองนโยบายช่วยคนจนของรัฐบาลก็เลยขอให้แม่ทำหน้าที่สายพานลำเลียงสิ่งของไปถึงมือน้าพลอยป้านุ่งมีอาการปวดเมื่อยบ่อยๆเจ้าของไปส่งเองก็ไม่ไหวแม่จึงรับอาสาไปซื้อสินค้าแล้วก็ขี่จักรยานไปส่งให้น้าพลอยถึงบ้านเพื่อสมทบกับเข้าของเครื่องใช้ที่น้าพลอยแลกซื้อได้ด้วยบัตรของตัวเองแม่ยอมรับผิดที่ใช้บัตรแทนป้านุ่มแต่โลกนี้มีใครบ้างล่ะที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไปทุกระเบียดนิ้วคนส่วนใหญ่คงเคยทำผิดระเบียบกันมาบ้างจะมากจะน้อยก็แล้วแต่สถานการณ์แวดล้อมแต่ป้านุ่มก็ไม่ได้เอาเงินภาษีเข้าพกเข้าห่อเหมือนข้าราชการบางพวกที่สมคบกันโกงเงินคนจนคนพิการแล้วก็เด็กนักเรียนไปครึ่งค่อนประเทศอย่างหน้าด้านๆด้วยวิธีการตื้นๆแต่กลับตรวจสอบไม่ได้อยู่ตั้งหลายปีพ่อยืนทื่อเหมือนท่อนไม้ที่ผมหมายตาเอาไว้ถ้าพ่อโยนหมัดใส่แม่แล้วก็นะวันนี้ผมยอมบาปจริงๆด้วยอย่าขวางประตูแม่แผ่เสียงดังลั่นจนผมสะดุ้งหยง
ส่วนพ่อก็คงตกใจเช่นเดียวกันก็เลยยอมเบี่ยงตัวออกขณะพูดงึมงำวันนี้ไปกินอะไรมาวะดุยังกับมาบ้าแม่ก้าวเท้าพ้นประตูมาแล้วแต่ก็ยังมีแก่ใจหันกลับไปตอบก็กินข้าวหม้อเดียวกันนั่นแหละแต่เรากลับต้องอยู่ร่วมกันด้วยความหวาดกลัวพี่ต้องเลิกออกคำสั่งเลิกกดขี่ทั้งความคิดจนลูกไม่กล้ากระดิกกระเดี้ยสักทีกลับมาเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนตายเถอะจากนั้นผมกับแม่ก็เดินลิ้วไปยังบ้านป้านุ่มซึ่งหลานเขยกับหลานสาวพาลูกๆไปเที่ยวหัวหินกันหมดพอไปถึงผมรีบรองน้ำใส่ถังปีนบันไดสแตนเลสที่ตั้งชิดกำแพงรั้วยกถังน้ำขึ้นไปสาดลงทุ่งหญ้าเพื่อรักษาความชุ่มชื้นเอาไว้ถ้าป้านุ่มบอกหลานเขยให้ซื้อหัวฉีดน้ำแรงดันสูงติดบ้านไว้บ้างภารกิจครั้งนี้คงง่ายขึ้นผมยืนประจำการอยู่บนขั้นบันไดรับทำหน้าที่สาดน้ำส่วนคนอื่นๆช่วยกันรองน้ำใส่ถังมาส่งให้ครั้นจะกระโดดข้ามรั้วเดินลุยลงไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อขยายแนวพื้นดินเปียกโชกให้กว้างขวางยิ่งขึ้นก็เกรงว่าต้นหญ้าสูงท่วมหัวที่ขึ้นเป็นหย่อมๆอาจเป็นเกราะกำบังให้งูเห่าหนีไฟเข้าไปซุกซ่อนอยู่ถ้าบังเอิญผมเฉียดเข้าใกล้มันก็คงจะหมดโอกาสได้เป็นกำลังสำคัญของชุมชนตามที่แม่อุตส่าห์เสี่ยงชีวิตเพื่อเปิดทางให้ผมสาดน้ำไปพร้อมกับความหวั่นใจว่าถ้าพ่อรวบรวมสติอันบ้าคลั่งคืนมาได้เย็นนี้ผมกับแม่คงโดนซ้อมสะบักสะบอมแน่พ่อหมกมุ่นอยู่กับการใช้กำลังมานานจู่ๆจะให้ทำใจเย็นคิดตามคำพูดของแม่คงยากส่วนแม่เห็นด้วยกับวาทกรรมอมตะของโทมัสเจฟเฟอร์สันประธานาธิบดีคนที่3แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผมเขียนคำกล่าวของท่านแปะไว้ที่บานประตูในห้องส่วนตัวว่าเมื่อความอยุติ

เห็นชายร่างกำยำคนหนึ่งสวมเสื้อสีม่วงมีผ้าปิดจมูกเหวี่ยงตัวฝ่ากลุ่มควันลงไปบนพื้นหญ้าพร้อมกับลากสายยางยาวเฟื้อยอันมีหัวฉีดน้ำแรงดันสูงติดอยู่เดินอาดไปพ่นน้ำใส่เปลวไฟที่ลามเลียเข้ามาเรื่อยๆเมื่อผมเพ่งมองชายเสื้อสีม่วงอย่างถนัดตาผมก็ยิ้มกับตัวเองว่าเย็นนี้เราสองคนแม่ลูกคงไม่โดนซ้อมแล้วล่ะ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าหยาวกวางประตูโดยจันทารัศมีทองค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกันกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีฟกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน4จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงและน้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน4จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงและน้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้พร้อมเตรียมกำลังพลช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับการประสานจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบว่าอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณตอนบนประกอบกับมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นบริเวณประเทศจีนตอนใต้ส่งผลให้ระดับแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงวันนี้ถึง6กันยายน2569โดยมีจุดเสี่ยงสำคัญได้แก่สถานีหนองคายและสถานีบึงการส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังได้แก่จังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารจึงสั่งการให้จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตพร้อมเข้าประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงและเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เร่งสำรวจความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมล่าสุดมีประชาชนใน2ตำบล12หมู่บ้านได้รับผลกระทบ
8: นายเกรียงศักดิ์บุญตาปวนนายอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และกำนันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัยพร้อมติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำแม่แจ่มทันทีและเตรียมการอพยพหากแนวโน้มสถานการณ์จะเกิดอุทกภัยปัจจุบันระดับน้ำอยู่ในสถานะทงเหลืองหรือระดับเฝ้าระวังเบื้องต้นในพื้นที่เกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางสัญจรบ้านป่าบงเปียงโดยองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเครื่องได้จัดเจ้า าที่พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการเปิดเส้นทางให้สามารถสัญจรได้ส่วนระดับน้ำแม่แจ่มที่บ้านอมขูดตำบลกองแขกมีระดับสูงขึ้นผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าติดตามสถานการณ์พร้อมแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมความพร้อมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นปัจจุบันยังไม่กระทบกับบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรหมายเลข108ขณะที่ฝนตกสะสมทำให้2ตำบลได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรได้แก่ตำบลช่างเครื่องจำนวน8หมู่บ้านในส่วนของตำบลท่าผาจำนวน4หมู่บ้านทั้งนี้แนวโน้มสถานการณ์ระดับน้ำแม่แจ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องปัจจุบันฝนได้หยุดตกและไม่มีฝนในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่ลำห้วยสาขาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยที่ผ่านมาหัดใหญ่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนางสาวสุภมาศกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเน้นการทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเกิดปัญหาจึงให้สคบลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจเช่ารถเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและป้องกันการเอาเปรียบทั้งการนำรถที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้บริการหรือการกำหนดเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมการตรวจสอบครอบคลุมสัญญาเช่าใบอนุญาตและสภาพยานพาหนะโดยที่ผ่านมาเรื่องร้องทุกส่วนใหญ่เกี่ยวกับรถชำรุดเงื่อนไขสัญญาไม่เป็นธรรมและการยึดเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมย้ำว่าสัญญาต้องเป็นไปตามประกาศของสคบและไม่มีข้อสัญญาที่เอาเปรียบผู้บริโภคธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะในช่วงค่ำคืนวันอังคารนี้นะคะก็พบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะวันนี้นะคะเราก็เริ่มต้นเดือนกันยายนเดือนที่9ของปีค่ะเพลิดเพลียวนะคะคุณผู้ฟังก็มาถึงช่วงจะปลายปีเกือบจะหมดปีแล้วสำหรับใครที่ตั้งเป้าหมายอะไรไว้ในตั้งแต่ต้นปีนะคะแล้วรู้สึกว่ายังทำไม่สำเร็จสักทีอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังมีเวลาแล้วก็ยังเห็นว่าทุกวันเป็นโอกาสที่ยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้พอเข้าสู่เดือนกันยายนค่ะสิ่งหนึ่งที่จะต้องพูดกันก็คือเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าบ้านเรายังอยู่ในช่วงฤดูฝนเรื่องฝนเรื่องน้ำสภาพอากาศที่แปรปรวนก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะต้นเดือนกันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดหมายไว้ว่าในช่วงต้นเดือนนี้ประเทศไทยยังต้องเตรียมรับมือกับฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะวัน2วันนี้นะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ซึ่งก็มีผลมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะใครที่วางแผนเดินทางไปไหนนะคะก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนที่จะออกเดินทางด้วยนะคะและใครที่มีแผนการเดินทางจะไปต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะทางประเทศไต้หวันนะคะในช่วงวันที่5ถึง7กันยายนก็มีการคาดการณ์ว่าพายุโซนร้อนโซเดลค่ะจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันก่อนที่จะอ่อนกำลังลงในระยะต่อไปใครที่มีแผนที่จะเดินทางไปประเทศไต้หวันนะคะก็ขอให้ตรวจสอบในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็วางแผนการเดินทางค่ะช่วงนี้ฝนตกนะคะก็ขอให้เลี่ยงการขับรถเร็วเพิ่มความระมัดระวังถนนลื่นและถ้าพูดถึงเรื่องของน้ำเรื่องของฝนแล้วอีกเรื่องที่มักจะมาด้วยกันก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราค่ะในช่วงที่มีฝนตกหนักนะคะมีฝนตกมีน้ำขังหรือว่ามีความชื้นมากขึ้นเราก็คงจะต้องดูแลบ้านดูแลในเรื่องของความสะอาดเรื่องของขยะสิ่งของต่างๆที่รอบตัวและเรื่องที่ใกล้ตัวค่ะคือเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเราค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะมาติดตามกันในเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่เสียแล้วไม่ได้ใช้งานอีกของที่หมดเวลาหมดอายุการใช้งานเราจัดการกับของเหล่านี้อย่างไรทิ้งไปแล้วสิ่งของเหล่านี้ไปที่ไหนต่อเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ทุกบ้านก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กันอยู่แล้วแต่เดี๋ยวในช่วงนี้นะคะไปพักรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้า

0: และพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: กลับเข้าสู่ช่วงของรายการสาระสารพันในช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังเราชวนคุยในเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะของเก่าในบ้านอาจจะไม่ได้ไร้ค่าและที่สำคัญถ้าทิ้งผิดที่ถ้าจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ผิดนะคะก็อาจจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมได้ประเทศไทยเองค่ะก็มีปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากจากข้อมูลในปี2566ค่ะบอกว่าประเทศไทยมีของเสียอันตรายจากชุมชนมากกว่า 680,000 ตันและกว่า 65% หรือประมาณ 442,000 ตันก็เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะสำหรับสิ่งที่น่าเป็นกังวลก็คือประมาณ 21% เท่านั้นค่ะที่ถูกเก็บรวบรวมเข้าสู่ระบบแล้วก็ถูกจัดการอย่างถูกต้องนั่นหมายความว่ายังมีขยะอิเล็กทรอนิกส์อีกจำนวนมากที่ตกค้างอยู่ตามบ้านเรือนหรือเข้าสู่กระบวนการคัดแยกที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะตรงนี้เองที่เราต้องคิดกันว่าถ้าขยะเหล่านี้ถูกจัดการไม่ถูกต้องแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกเลยก็คือสิ่งแวดล้อมเพราะว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทมีสารอันตรายอยู่ภายในหากนำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปแล้วเกิดการรั่วไหลหรือว่ามีการกำจัดด้วยวิธีที่ผิดสารเหล่านั้นก็อาจจะปนเปื้อนลงไปในดินหรือปนเปื้อนไปในแหล่งน้ำค่ะนอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังมีเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกขยะด้วยเพราะว่าการรื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มีความรู้ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันหรือทำในสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐานก็ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสกับสารหรือว่าวัสดุที่เป็นอันตรายได้แต่ถ้าเราจัดการอย่างถูกต้องค่ะขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถกลับมาเป็นทรัพยากรเพราะในอุปกรณ์หนึ่งชิ้นมีวัสดุหลายอย่างที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องที่เราไม่ได้ใช้ค่ะถ้าเรานำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปก็เสียโอกาสที่จะนำวัสดุเหล่านั้นกลับมาใช้แต่ถ้าถูกนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนะคะที่ถูกต้องก็สามารถคัดแยกวัสดุออกมาใช้ประโยชน์ได้ในเรื่องนี้ค่ะแนวคิดเรื่องเหมืองในเมืองนะคะก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเพราะว่าแทนที่เราจะต้องไปหาแร่ใหม่จากธรรมชาติเราก็สามารถมองหาสิ่งของที่อยู่ในเมืองในแหล่งชุมชนที่เป็นแหล่งวัตถุดิบได้อีกด้วยโทรศัพท์เครื่องเก่าคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่หมดอายุการใช้งานแล้วมีวัสดุบางอย่างค่ะที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ข้อดีคือไม่ใช่แค่เรื่องของการลดขยะแต่ว่ายังลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลดการผลิตวัตถุดิบใหม่ช่วยลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตด้วยประเทศไทยเองก็มีแนวทางในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการรีไซเคิลแล้วก็กู้คืนวัสดุต่างๆค่ะและในอนาคตเมื่อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเพิ่มขึ้นปริมาณอุปกรณ์แบตเตอรี่ที่หมดอายุใช้งานก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ต้องเตรียมความพร้อมค่ะที่จะรับมือขณะเดียวกันก็มีการผลักดันแนวคิดเรื่องของความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตก็คือผู้ผลิตผู้นำเข้านะคะจะไม่ได้รับผิดชอบในตอนที่ขายสินค้าออกไปเท่านั้นแต่ว่ามีการผลักดันให้มีส่วนร่วมในการดูแลผลิตภัณฑ์เมื่อหมดอายุการใช้งานด้วยตั้งแต่การเก็บรวบรวมการนำกลับมารีไซเคิลไปจนถึงการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องและสำหรับผู้บริโภคอย่างเราค่ะก็สามารถปรับพฤติกรรมเริ่มจากวิธีที่เราสามารถช่วยกันได้เพราะทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในการลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันค่ะอย่างเช่นการใช้อุปกรณ์ให้นานที่สุดเลือกใช้งานอุปกรณ์ให้คุ้มค่าดูแลรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานหรือการซ่อมก่อนซื้อใหม่ค่ะหากอุปกรณ์ยังสามารถซ่อมแซมได้ก็อาจจะเลือกซ่อมก่อนที่จะเปลี่ยนใหม่เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและลดปริมาณขยะการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็คือไม่ทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปเพราะขยะอิเล็กทรอนิกส์มีทั้งสารอันตรายแล้วก็มีทั้งวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ อาจจะเลือกส่งคืนผ่านจุดรับคืนหรือระบบรีไซเคิลที่ได้มาตรฐานนำอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งานไปยังจุดรับคืนหรือผู้ประกอบการรีไซเคิลที่ได้รับอนุญาตให้มีการจัดการอย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะรวมถึงการชวนคนรอบตัวค่ะมาร่วมกันชักชวนกันให้ความรู้กันในเรื่องของการคัดแยกและส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆของทุกคนค่ะช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคมดังนั้นเมื่อถึงวันที่เลิกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จริงๆแล้วนะคะก็สามารถนำไปส่งคืนผ่านจุดรับคืนที่ผู้ประกอบการมีการจัดให้มีรีไซเคิลเรื่องนี้หลายคนอาจจะรู้แล้วว่าจะกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรแต่ก็อาจจะมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้นะคะก็ช่วยกันบอกต่อกันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะนอกจากเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะได้นำเรื่องของสิ่งที่อยู่รอบๆ บ้านก็คือฝนตกน้ำขังยุงลายนะคะมาฝากกันแต่เดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะไปรับฟังบทเพลงเพราะๆได้กันก่อนค่ะ

0: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: เข้าสู่ช่วงของรายการสาระสารพันในช่วงท้ายค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่จะลากันไปในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังปิดท้ายด้วยเรื่องของยุงลายค่ะหน้าฝนหลายคนก็คงจะนึกถึงร่มเสื้อกันฝนถนนลื่นหรือว่าปัญหาน้ำท่วมนะคะแต่อีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามก็คือน้ำขังรอบๆบ้านเพราะน้ำที่เรามองว่านิดๆหน่อยๆไม่เป็นอะไรอาจจะกลายเป็นจุดที่ยุงลายใช้วางไข่ค่ะยุงลายเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกรวมถึงโรคที่มียุงลายเป็นพาหะอื่นๆก็มักจะอยู่ใกล้กับบริเวณที่เราอาศัยอยู่ตามบ้านนะคะสามารถวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำขังได้ตั้งแต่ถังน้ำแจกันกระถางต้นไม้ขวดพลาสติกอย่างรถเก่าหรือภาชนะที่เราทิ้งไว้กลางแจ้งแล้วฝนตกลงมาท่วมขังอยู่บางบ้านอาจจะไม่ได้มีโอ่งหรือว่ามีทางน้ำใบใหญ่เลยนะคะแต่ว่าแค่ฝาขวดพลาสติก1ฝาแก้วพลาสติก1ใบหรือจานรองกระถางต้นไม้ภาชนะเล็กๆที่มีน้ำขังก็กลายเป็นสิ่งที่ลูกน้ำยุงลายเนี่ยเพาะพันธุ์วางไข่ได้แล้วฉะนั้นในช่วงท้ายรายการนี้นะคะคุณผู้ฟังเราก็มีหลัก3เก็บมาฝากกันค่ะเก็บแรกคือเก็บบ้านเก็บบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบนอกจากน่าอยู่แล้วยังช่วยลดจุดที่ยุงเข้าไปหลบไปพักด้วยลองดูตามมุมต่างๆของบ้านค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่มีมุมค่อนข้างมืดค่อนข้างอับอย่างหลังตู้ใต้โต๊ะหรือหลังผ้าม่านหรือมุมที่ไม่ค่อยได้เข้าไปจัดไปเก็บทำความสะอาดค่ะบริเวณไหนที่มืดๆในบ้านนะคะก็อาจจะเป็นแหล่งที่ยุงสามารถพักอยู่ได้เก็บที่2คือเก็บขยะค่ะโดยเฉพาะรอบบ้านหลังบ้านข้างรั้วหรือบริเวณที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เดินผ่านอาจจะมีขวดพลาสติกกระป๋องถุงพลาสติกกล่องอาหารหรือจานรองกระถางหรือภาชนะอะไรที่วางทิ้งไว้แล้วก็เป็นแหล่งรองรับน้ำฝนค่ะพอฝนตกลงไปแล้วน้ำอาจจะไปท่วมขังเองฉะนั้นขยะที่ไม่ใช้แล้วนะคะเก็บรวบรวมใส่ถุงให้เรียบร้อยแล้วก็ทิ้งลงถังขยะอย่าปล่อยให้กระจัดกระจายอยู่รอบๆ บริเวณบ้านโดยเฉพาะของที่สามารถกักน้ำได้ต้องระวังค่ะภาชนะต่างๆก็ควรคว่ำหรือว่าเก็บในบริเวณที่ไม่โดนฝนนะคะเก็บที่3คือเก็บน้ำเรื่องของการเก็บน้ำค่ะน้ำที่ต้องเก็บนะคะบางทีบางบ้านค่ะมีถังน้ำหรือมีภาชนะสำหรับใช้เก็บน้ำก็ควรจะต้องเป็นภาชนะที่ปิดฝามิดชิดนะคะมีฝาปิดไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่ได้สำหรับแจกันดอกไม้กระถางต้นไม้นะคะหรือภาชนะที่จะต้องมีน้ำอยู่เป็นประจำก็อย่าลืมเปลี่ยนน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งนะคะนอกจากเปลี่ยนน้ำแล้วก็ทำความสะอาดขัดภายในภาชนะด้วยเพราะไข่ยุงสามารถติดอยู่ตามผิวภาชนะได้การล้างการขัดก็ช่วยลดโอกาสที่ไข่หรือตัวอ่อนจะอยู่ในภาชนะนั้นต่อค่ะสำรวจบ้านเป็นกิจวัตรสัปดาห์ละครั้งก็ยังดีนะคะเพราะว่าการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เป็นหัวใจสำคัญของการกำจัดยุงลายค่ะและนอกจากจะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แล้วเราก็อย่าลืมป้องกันตัวเองจากการถูกยุงกัดด้วยนะคะยุงลายเป็นยุงที่สามารถกัดได้ทั้งในช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนช่วงเช้าช่วงใกล้ค่ำดังนั้นอย่าเข้าใจว่ากลางวันแล้วจะปลอดภัยจากยุงนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะสำหรับรายการสาระสารพันในค่ำคืนวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็หมดเวลาลงแล้วขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะคะพบกันได้ใหม่ในค่ำคืนวันอังคารหน้าค่ะสำหรับค่ำคืนวันนี้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: อ้าวถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
1: เห็นไหมคะ
0: ถอยนิดนึง
1: เห็นหรือยังคะ
0: อีกนิดนึงได้ไหมอ่ะ
1: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
0: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน
2: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแผนหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบธุรกิจนอมินีทั่วประเทศหลังพบข้อมูลเข้าข่าย 2,314 บริษัทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบธุรกิจนอมินีทั่วประเทศหลังพบข้อมูลเข้าข่าย 2,314 บริษัทพร้อมขยายผลกรณี577ผับย้ำตรวจสอบใบอนุญาตหุ้นและเส้นทางการเงิน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินีในกรุงเทพมหานครรวมถึงจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือโดยตรวจสอบใบอนุญาตและการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดขณะนี้มีข้อมูลบริษัทที่เข้าข่ายนอมินีทั่วประเทศกว่า 2,300 บริษัทถือครองที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่าประมาณ 65,000 ล้านบาทและอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมส่วนกรณี577ผับย่านห้วยขวางกรมการปกครองจะนำข้อมูลไปตรวจสอบและขยายผลหากพบสถานประกอบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและปปง.ตรวจสอบการโอนหุ้นและเส้นทางการเงินรวมถึงกรณีเจ้าหน้าที่รัฐอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีและธุรกิจสีเทาอย่างต่อเนื่องวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: ขณะที่สำนักงานเขตห้วยขวางสั่งระงับการใช้อาคารสถานบริการผิดกฎหมายผับ577พร้อมกำชับการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกป้องกันปัญหาการดัดแปลงอาคารผิดกฎหมายในพื้นที
8: ่นายสมบัติเครือกีรติธรรมผู้อำนวยการเขตห้วยขวางเปิดเผยถึงการขยายผลกรณีเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมสถานบริการผิดกฎหมายหรือผับ577บริเวณถนนประชาอุทิศแขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวางว่าจากการนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพและการใช้อาคารดังกล่าวพบว่ามีการนำอาคารที่ได้รับอนุญาตเพื่อการประกอบพาณิชยกรรมไปดัดแปลงเปิดเป็นสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา33วรรค2แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา44ลงนามในคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งระงับการใช้อาคารดังกล่าวโดยทันทีจนกว่าจะได้รับการดัดแปลงและได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเน้นย้ำว่าสำนักงานเขตห้วยขวางจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดทุกมิติ ทางด้านความปลอดภัยมาตรฐานโครงสร้างอาคารและการอนุญาตประกอบกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้มีสถานบริการผิดกฎหมายเข้ามาสร้างปัญหาและความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวว่าหากสหรัฐกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันอิหร่านจะปฏิบัติในแบบเดียวกันโดยทันทีทำนี้ประธานาธิบดีอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเกียนแห่งอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าหากสหรัฐยอมกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอิหร่านก็พร้อมที่จะตอบสนองในลักษณะเดียวกันอย่างเท่าเทียมโดยทันทีซึ่งครอบคลุมถึงการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐกับอิหร่านกลับมาเปิดการโจมตีตอบโต้กันรอบใหม่เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากสถานการณ์สงบลงเป็นเวลากว่า1เดือนท่ามกลางความล้มเหลวของการเจรจาสันติภาพขั้นสุดท้ายเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง2ประเทศปิดท้ายที่สถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.ในวันนี้มีมติให้ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและดีเซลเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโดยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลปรับขึ้น60สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569นะคะสุวิศโสมนัสควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกคือเพลงพระราชนิพนธ์เกาะในฝันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่40ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษ Dream Island เมื่อปี2508นะคะซึ่งในปีนั้นมีการแข่งเรือใบจากอ่าวพัทยาไปเกาะล้านเข้าแข่งทั้งหมด34ลำนะคะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงนำเรือใบชื่อราชปะแตนเข้าเส้นชัยเป็นลำแรกค่ะต่อมาปลุกกล้าปลุกกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทยชื่อเกาะในฝันคืนนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์เกาะในฝันจากการขับร้องของคุณมาริสาอมตยกุลได้เปลี่ยนเสียงประสานด้วยคุณเสถียรปานคงค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์เกาะในฝันโดยคุณมาริสาอมาตยกุลซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่40และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2508จบไปแล้วนะคะต่อกันด้วยเพลงแนวหลังคุณบุษยารังสีบันทึกเสียงค่ะและแอลซุ้มคุณวินัยและคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องทั้งสองเพลงนี้คำร้องเป็นของพระนางเธอลักษมีลาวัลย์ทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

เราได้ฟังเพลงแนวหลังและแอวซุ้มซึ่งคำร้องเป็นพระนิพนธ์ของมนางเธอลักษมีลาวัลย์จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นั้นมีผู้ประพันธ์เพลงหลากหลายบางท่านประพันธ์เพียงเพลง2เพลง3เพลงอย่างเช่นท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามมีเพลงที่เรารู้จักกันในวงของกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์ก็คือรักยิ่งชีพและนักเรียนพยาบาลโดยครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้ใส่ทำนองนะคะ

และนักร้องในวงก็ยังมีความสามารถแต่งเพลงได้ด้วยอย่างเช่นคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติเพลงใจหนอใจซึ่งต่อมาคุณจันทนาโอบายวาทบันทึกเสียงนะคะเพลงวาสนากระต่ายสุนทรภรณ์หรือครูเอื้อเป็นผู้บันทึกเสียงและสุดขนึงคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องเองกับแผ่นเสียงตาดอกกุหลาบที่คุณมัทนาจัดทำขึ้นนะคะทั้ง3เพลงนี้คุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องและทำนองเป็นของครูเวศสุนทรจามรค่ะ

มาถึงคุณเลิศผสมทรัพย์ก็มีความสามารถในการแต่งเพลงเช่นเดียวกันเพลงดวงดาวเป็นเพลงที่คุณเลิศแต่งทำนองค่ะคำร้องเป็นของหม่อมหลวงปัทมาวดีมาลากุลนะคะเพลงใครจะเมตตาเป็นเพลงที่คุณเลิศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อสาวสุดสวยคุณเลิศแต่งคำร้องค่ะทำนองนั้นเอามาจากเพลงไทยเขมรทุบมะพร้าวอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงคำสัญญาคุณเลิศและคุณวรนุชขับร้องไว้ค่ะเพลงนี้คุณเลิศแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองนั้นเป็นของครูเอื้อฟัง4เพลงจากผลงานของคุณเลิศผสมทรัพย์ได้เลยค่ะ

สุดท้ายคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติก็แต่งเพลงไว้เช่นเดียวกันเพลงแสนเสียดายโดยครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองและคุณรวงทองขับร้องเองนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดรู้ผลใน14วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำดินกากของเสียและตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบคาดรู้ผลใน14วัน
9: นายสุเมธสายงามนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมด้วยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้นำอุปกรณ์เข้าเก็บตัวอย่างน้ำดินกากของเสียและอากาศในพื้นที่โดยรอบอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่ถูกเพลิงไหม้เพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการตรวจสอบหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน14วันทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบโครงสร้างอาคารที่เกิดเหตุยังมีความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องควบคุมและป้องกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัยส่วนคุณภาพอากาศแม้ยังมีกลิ่นไหม้จากความร้อนที่สะสมอยู่แต่ผลตรวจวัดยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการกากของเสียที่ตกค้างต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดตั้งแต่การเก็บและขนย้ายไปจนถึงจุดกำจัดปลายทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากกากของเสียส่วนใหญ่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยได้วางแผนร่วมกับกทม.ที่จะนำเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่มาติดตั้งบริเวณโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจดูคุณภาพอากาศในรัศมีตั้งแต่300เมตรขึ้นไปหลังพบยังหลงเหลือกลิ่นเหม็นไหม้แม้คุณภาพอากาศจะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินค่ามาตรฐานปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์เอเชียและได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ในวันที่3กันยายนนี้เพื่อแสดงความขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมพบทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเอาชนะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนคว้าแชมป์เอเชียและสร้างผลงานสำคัญจนสามารถคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกว่านายสุกศักดิ์พันเจริญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประสานนัดหมายให้คณะนักกีฬาเข้าพบในวันที่3กันยายนนี้มีความยินดีและตั้งใจที่จะพบกับทีมนักกีฬาเพ ื่อขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยส่วนรัฐบาลจะจัดเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนและสามารถดำเนินการได้หมดทุกอย่างปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมรองรับการประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026ผลักดันเมืองสู่เวทีนานาชาติชูศักยภาพเมืองไมซ์ที่มีความหลากหลายและความเท่าเทียม
11: นายชลินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพร้อมแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้เข้าร่วมประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026จากทั่วโลกระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ณโรงแรมดวงจิตรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดภูเก็ตและจะมี Pre-Conference ในวันที่28ตุลาคม2569ทั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการคมนาคมการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ Enterprise จัดการประชุมระดับโลกในเวทีเอเชียโดยจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนประเด็นความหลากหลายความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะใช้โอกาสนี้แสดงศักยภาพในฐานะเมืองท่องเที่ยวและเมืองไม้ระดับโลกพร้อมผลักดันภูเก็ตสู่เวทีนานาชาติและสร้างภาพลักษณ์เมืองที่เปิดกว้างเป็นมิตรและต้อนรับผู้คนจากทุกความแตกต่างอย่างเท่าเทียมนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่1กันยายน2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงอยู่นะคะเพลงแรกคือเพลงดุจบิดามารดอนคุณสวรีประกาศพันธ์และเรือโทสันติลุนเพ2ศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กันคำร้องเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์นะคะและท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงศ์ประพันธ์ทำนองเมื่อปี2516ค่ะดุจบิดามารดอน

ที่จบไปนั่นคือดุจบิดามารดรต่อด้วยเพลงแหล่งไทยคุณบุญทรงเฮรบัตขับร้องเป็นผลงานของพลตรีโลวิจิตวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ค่ะ

พลงแหล่งไทยโดยคุณบุญทรงเหระบัตรจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ผลงานของพลตรีหลวจิตวาทการท่านผู้ฟังครับครูเพลงอย่างเช่นครูมงคลอมาตยกุลในหลายเพลงที่ท่านแต่งทั้งคำร้องและทำนองแต่ส่วนใหญ่แล้วท่านจะเป็นผู้แต่งทำนองค่ะส่วนผู้แต่งคำร้องนั้นก็มีหลากหลายนะคะมีอยู่เพลงหนึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงไว้ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์คือเพลงกลางพนาครูมงคลอมาตยกุลได้ประพันธ์ทำนองถวายคุณสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์เป็นผู้ขับร้องฟังได้เลยค่ะชื่อเพลงกลางพนา

นั่นคือเพลงที่ครูมงคลอมาตยกุลประพันธ์ทำนองนะคะในคำร้องซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ค่ะในระยะแรกๆนะคะครูปอชื่นประโยชน์ซึ่งเป็นเพื่อนกับครูมงคลอมาตยกุลก็จะร่วมกันแต่งเพลงโดยครูปอจะเป็นผู้แต่งคำร้องค่ะและครูมงคลแต่งทำนองเพลงสกุลกาโดยคุณสมยศทัศนพันธ์เหนือธรณีคุณนฤทธิ์อารีบันทึกเสียงเมื่อปี2502และมารชีวิตคุณรัตดาศรีวรนันท์บันทึกเสียงเมื่อปี2498สามเพลงนี้คุณมงคลอมาตยกุลเป็นผู้แต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติ

อีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้ร่วมแต่งคำร้องให้กับคุณมงคลหลายเพลงก็คือร้อยแก้วรักไทยค่ะดิฉันเลือกมา3เพลงนะคะจะนานเท่าใดโดยคุณฤทธิ์อารีบันทึกเสียงเมื่อปี2498น้ำทิพย์รวงทองโดยคุณรัตดาศรีวรนันท์บันทึกเสียงปี2498และยังคอยโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติทั้ง3เพลงนี้ครูมงคลอมาตยกุลแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของร้อยแก้วรักไทย

ราได้ฟังผลงานร่วมของครูมงคลอมาเตกุลด้านทำนองและคำร้องโดยร้อยแก้วรักไทยจบไปแล้วนะคะคราวนี้มาถึงคุณสมศักดิ์เทพานนท์ซึ่งระยะแรกๆได้ไปร่วมงานกับครูมงคลอมาตยกุลนะคะก็แต่งเพลงเอาไว้หลายเพลงค่ะคืนนี้เลือกมา3เพลงค่อนคืนโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2498ปรารถนาแห่งหัวใจโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์และสุดสวัสดิ์คุณชัยยศอมาตยกุลขับร้องค่ะทั้ง3เพลงนี้ครูมงคลอมาตยกุลแต่งทำนองนะคะส่วนคำร้องเป็นของคุณสมศักดิ์เทพานนท์

มีอีกหลายท่านนะคะที่มาร่วมแต่งคำร้องให้ครูมงคลและหนึ่งในนั้นก็คือครูไพบูลย์บุตรขันค่ะเพลงน้องนางเมืองใต้ขับร้องโดยคุณธานินทร์อินทรเทพคณิษฐาโดยคุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องและเทพธิดาหลงฟ้าโดยพิงค์แพนเตอร์เป็นผู้ขับร้องค่ะทั้งหมดนี้ครูมงคลอมตยกุลแต่งทำนองและคำร้องโดยครูไพบูลย์บุตรขันเพื่อนฝันคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มบริบทเรามาฝึกทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งก่อนฟังเดี๋ยวค่อยไปทำความเข้าใจหัวข้อธรรมะซึ่งในวันนี้จะนำเสนอเรื่องเส้นทางทางเลือกที่เรามีอยู่ในชีวิตทุกคนมีทางเลือกแน่นอนอย่างตอนนี้เราเลือกที่จะทำจิตให้สงบกันซะก่อนโดยการเลือกที่จะจดจ่อความคิดเลือกที่จะใส่ใจมาอยู่กับลมหายใจของเราเราเลือกได้ไอ้ที่บางทีเราเลือกไม่ได้มันถูกบีบบังคับมันก็มีล่ะแต่ตอนนี้เราเลือกได้อยู่ที่เราถูกบีบบังคับบางทีเป็นเสียงบ้างเป็นภาพบ้างเดี๋ยวมันผ่านมาตรงนั้นตรงนี้ทำให้เราต้องไปคิดอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ที่ว่ามันบังคับไปเนี่ยมันก็มีก็บังคับไปแต่ที่เราเลือกได้อยู่ตอนนี้เรามาดูลมมันก็มีอย่างเช่นถ้ามีเสียงมากระทบหูท่านผู้ฟังนี่อย่างนั้นท่านผู้ฟังก็ได้ยินน่ะในเบื้องต้นน่ะถ้าจิตมันยังไม่สงบใดๆมันได้ยินแน่แล้วถ้าเสียงมากระทบหูอันนี้มันบังคับมาด้วยระบบหูระบบเสียงเกินนี่ก็เหมือนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็สามารถเลือกที่จะมาดูลมหายใจหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้นะที่ตำแหน่งไหนแล้วจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมให้รู้อยู่แค่ตำแหน่งเดียวปกติแล้วก็จะเป็นตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงกลิ่นนั่นเองบริเวณนั้นจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่เราตั้งจิตกำหนดจิตใส่ใจไว้ณที่จุดนั้นในขณะที่เราทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงเห็นบุฟังอาจจะได้ยินเสียงข้าพเจ้าได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงไก่อาจจะได้กลิ่นของคนทำอาหารกลิ่นดอกไม้กลิ่นขยะใดๆอันนั้นธรรมดาไหมก็มันเกิดกันได้เป็นไปได้มันบังคับมากันเป็นอย่างนั้นแหละนั่นไม่มีทางเลือกก็เป็นไปแต่ทางเลือกเรามีตอนนี้แทนที่เราจะเลือกใส่ใจของเราไปตามเสียงนั้นกลิ่นนั้นความคิดใดๆแต่เราเลือกที่จะใส่ใจของเรามาอยู่กับลมการเลือกได้เนี่ยทุกฝั่งคือสติเลือกที่จะไม่เพลินตามไปการไม่เปลินคือมีสติเพราะเวลาที่เราไม่เปลินคือไม่เผลอไม่เผลอเพราะไม่ลืมไม่ลืมคือไม่ลืมลมไงพอเราไม่ลืมลมเลือกที่จะให้ตั้งสติไว้อยู่กับลมการเลือกนั้นการนึกถึงนั้นทำให้เราไม่ลืมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เปลินไม่เผลอไม่เพลินคือมีสตินั่นเองและการที่เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือให้เกิดสตินี้นั้นพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอานาปานสติเวลาเรากำหนดอยู่กับอานาปานสติกำหนดอยู่กับลมทำอย่างเป็นธรรมชาติความคิดมีมาอยู่แค่เราไม่ตามไปจากนั้นทำลมหายใจของเราตัวฟังให้มันเบาลงคือน้อมจิตไปเบาลงนี่คือทำให้มันซอฟต์ทำให้มันยาวๆทำให้มันช้าๆไม่ต้องเร่งนะแต่เบาๆเบาๆช้าๆสัมผัสต่างๆในร่างกายของเรายิ่งจะเบาลงไปอีกเราจะรู้สึกถึงอาการความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างใดๆเนี่ยมันเฉยๆชาๆไปนั่นคือลักษณะของอุเบกขาท่านผู้ฟังทำจิตก็เราให้ระงับลงโดยการทำลมหายใจให้เบาลงจากที่มีความคิดมากๆความคิดมันจะน้อยลงคราวนี้พอเ
พอลมหายใจเราเบาๆลงบางทีเหมือนกับไม่มีลมหายใจการที่เหมือนกับไม่มีลมหายใจไม่ใช่ว่าเราไม่หายใจแล้วหายใจอยู่แต่มันเบาๆมากสัมผัสแทบจะไม่มีให้เราเอาจิตของเราไว้นะที่ตำแหน่งเดิมนั่นแหละไม่ต้องไปกังวลว่าฉันจะเป็นอะไรไหมไม่ต้องไปตามความคิดความคิดมีมาเราไม่ใส่ใจพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนคนนั่งอยู่ในป่านี่เราได้ยินเสียงดนตรีมาจากในเมืองเนี่ยได้ยินอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรนะมันเป็นเสียงแว่วๆมาอย่างนี้นะพอเรานั่งอยู่ในห้องบางทีเราได้ยินเสียงข้างห้องเสียงคนนั้นคนนี้ทำนั่นนี่แต่เราไม่ใส่ใจหรอกคนลักษณะนี้แหละเพราะเรามีสติจดจ่อไว้อยู่กับลมเบาๆของเราทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงรักษาจิตที่มีความสงบนี้ไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนความรู้จากในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้โดยการจะทำอย่างนั้นได้เราก็มาทำสมาธิกันสักนิดหน่อย5นาที10นาทีในช่วงต้นของรายการเพื่อให้จิตที่สงบเป็นสมาธินั้นท่านผู้ฟังเป็นทางนำเป็นพื้นฐานเป็นทางดำเนินให้จิตของเราเนี่ยไปได้ไปต่อในลักษณะที่ถูกต้องลดกิเลสไม่สร้างหรือเพิ่มปัญหาเป็นประโยชน์กับทั้งตนเองและผู้อื่นด้วยหัวข้อที่ข้าพเจ้าจะนำเสนอในวันนี้ก็เป็นเรื่องนี้แหละท่านผู้ฟังเป็นหนทางเป็นช่องทางเป็นแนวทางที่ทุกคนจะมีทางเลือกเสมอเลือกที่จะไปทางไหนหรือเลือกที่จะอยู่กับที่ทุกคนมีทางเลือกเสมอท่านผู้ฟังทีนี้เลือกแล้วคุณไปตามทางแล้วคุณก็ต้องไปถึงที่เราเลือกไปนะในวันนี้จึงจะนำเสนอเรื่องของหนทางที่ทั้งถูกคือเป็นสัมมาและหนทางที่มันก่อผิดจะเป็นมิจฉาในหัวข้อที่ชื่อว่าสมัตตะ10ในฝั่งที่ถูกหมายถึงกิเลสลดเป็นประโยชน์คือสัมมากับฝั่งที่มันผิดหมายถึงกิเลสเพิ่มหมายถึงเป็นโทษเบียดเบียนตนเองบางทีก็ผู้อื่นด้วยไม่เป็นประโยชน์แถมยังเสียประโยชน์อีกคือเป็นมิจฉานั่นคือมิจฉาตะ10ประการสัมมัตตะ10ก็คู่กับมิจฉาตะ10คำว่าสัมมัตตะหรือมิจฉาตะนี้ท่านผู้ฟังเป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าท่านตั้งหัวข้อไว้ให้ว่าหมายถึงภาวะที่เป็นประโยชน์ภาวะที่ปลดแอกลดกิเลสคนไทยเราก็จะแปลว่าถูกนั่นเองส่วนมิจฉาตะก็คือมันไม่เป็นประโยชน์มันเป็นโทษมันเป็นภาวะที่จะกิเลสเพิ่มเป็นภาวะที่จะมีปัญหาก็เรียกว่ามิจฉาตะ10คนไทยเราก็จะแปลว่า
ันผิดเป็นภาวะที่ผิดเป็นสิ่งที่ผิดซึ่งในวันนี้เราจะเจาะลงไปเลยทั้ง10อย่างมีอะไรบ้างเป็นคู่เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็นแนวเห็นแกนของทางเลือกที่เรามีในชีวิตเพราะว่าแต่ละภาวะในทั้งสัมมัตตะและมิจฉัตตานั้นมันมีลักษณะเป็นธีมเป็นแนวเป็นเส้นทางของเขาอยู่โดยอันดับแรกต้องทำความเข้าใจในคำศัพท์ก่อนท่านผู้ฟังที่เราเรียกว่ามิจฉาหรือสัมมาจะพูดที่ไรก็ต้องย้ำทุกทีในประเด็นนี้ว่าสัมมาไม่ได้หมายถึงถูกในความหมายที่ว่า1บวก1ได้2คือถูกมิจฉาไม่ใช่ผิดผิดในความหมายที่ว่า5ลบ7ได้2ตรงจริงมันได้ลบ2ไม่ใช่ผิดอย่างนั้นแต่ถูกหรือผิดที่ว่าทำโจทย์คณิตศาสตร์ถูกทำโจทย์คณิตศาสตร์ผิดไม่ได้เหมือนกันกับคำว่าสัมมามิจฉาในที่เรามักจะแปลกันว่าถูกผิดอย่างนั้นเพราะว่าสัมมามิจฉานั้นหมายถึงกิเลสมันเพิ่มหรือมันลดถ้ากิเลสเพิ่มนี่เป็นมิจฉาถ้ากิเลสลดนั่นเป็นสัมมาถ้ามันเป็นการเพิ่มภาระความยึดถือนั่นเป็นมิจฉาถ้ามันเป็นการลดความยึดถือลดตัณหานั่นเป็นสัมมาไม่เหมือนกับถูกผิดในทางคณิตศาสตร์ในทางบัญชีในทางฟิสิกส์มันถูกผิดเนี่ยมันมีกฎตายตัวเป็นลักษณะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจิตของเราก็เป็นเรื่องทางคัมภีร์บ้างเป็นเรื่องไวยากรณ์บ้างเป็นเรื่องทางโลกบ้างนี่มันถูกผิดเนี่ยมันชัดเจนแต่ว่าสัมมามิจฉาเนี่ยเราเอาเกณฑ์ของจิตของเราเป็นเกณฑ์เป็นหลักจุดตรงนี้ถ้าจิตเรามีกิเลสเพิ่มเราอาจจะถูกก็ได้นะฟังตรงนี้ดีๆก่อนนะทุกฟังนะกิเลสเพิ่มนี่คือมิจฉาใช่ไหมแต่ฉันถูกอ่ะฉันถูกตามหลักฟิสิกส์ฉันถูกตามหลักคณิตศาสตร์ฉันถูกตามหลักบัญชีฉันถูกตามหลักกฎหมายคุณจับเขาไม่ได้เลยกฎหมายเขาไม่ผิดแต่กิเลสมันเพิ่มอยู่นะเป็นไปได้นะบางทีโกงบางอย่างหรือพูดบางคำมันไม่ผิดในทางกฎหมายแต่ว่ามันเป็นมิจฉาคือกิเลสเพิ่มหรือบางทีตรงข้ามกันก็มีตัวบางที่ว่าเขาฉันผิดกฎหมายแล้วก็ผิดหลักฟิสิกส์ผิดหลักการปกครองแต่ว่าอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักแก้ไขปรับปรุงตัวเขาเป็นสัมมาอยู่นะถูกอยู่นะถูกไงนะถูกไม่ใช่ถูกกฎหมายไม่ใช่ถูกตามหลักใดๆนั่นนะนั่นคือผิดก็เขาผิดอยู่ใช่ไหมนะผิดหลักบัญชีผิดหลักอะไรแต่ว่าแก้ไขปรับปรุงตัวกิเลสลดลงนั่นเป็นสัมมาถูกแบบเป็นสัมมาเพราะนั้นต้องให้ท่านผู้ฟังเข้าใจคำนี้แยกแยะให้ถูกตั้งแต่แรกเพื่ออะไรเพื่อไม่ใช่ว่าต้องไปเบลมคนอื่นแบบเฮ้ยแกผิดฉันถูกหรือแกถูกฉันผิดแต่ฉันผิดแบบถูกมันเลยจะงงๆไปเลยล่ะแต่ถ้าเราใช้บทเพียรชนะให้รัดกุมเข้าใจความหมายให้ชัดเจนแจ่มแจ้งมันจะแบบคลี่คลายมันจะไม่ใช่ว่าผูกเป็นปมมีเงื่อนเป็นปัญหาใดๆเพิ่มอีกแต่ความคลี่คลายที่เกิดขึ้นคือปัญญาที่ส่องสว่างออกไปท่านผู้ฟังข้าพเจ้าจึงนำสองหัวข้อนี้มาพูดเทียบกันเลยเทียบกันให้เห็นไปเลยสัมมัตตะ10ประการและมิจฉัตตะ10ประการวันนี้จะพูดคู่นี้ในลำดับที่เริ่มจากสัมมากับมิจฉาคู่กันไปอย่างนี้ไม่ใช่เอามิจฉาก่อนแล้วให้สัมมาเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจ
ในรูปแบบที่เห็นสภาวะที่ให้กิเลสลดก่อนแล้วเอาสภาวะที่มีกิเลสเพิ่มมาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างนั่นเองที่ว่าสมถะนั้นเป็นภาวะแห่งระบบความถูกต้องเป็นภาวะที่เรียกว่าสัปปุริสภูมิภูมิคือภาวะนั่นเองเนาะเป็นภูมิของสัตว์บุรุษเป็นอริยภูมิคือภูมิของคนประเสริฐเป็นภูมิที่ไม่ใช่ปุถุชนภูมิเป็นภูมิเป็นภาวะที่จะคลี่คลายปลดแอกสว่างแจ่มใสเรียกว่าถูกต้องคือสัมมาในขณะที่มิจฉตะคือเป็นภูมิของปุถุชนเป็นภูมิที่เขาจะแบบงงๆมึนๆไม่ใช่สัปปุรุษไม่ใช่คนดีเป็นแบบคนชั่วเขาก็จะเป็นภูมิอยู่ในแดนเนี้ยในโซนเนี้ยคนที่เขาจะมีปัญหาในชีวิตคนที่เขาจะแบบทับถมมืดมนหาทางออกไม่ได้เขาจะอยู่โซนที่เป็นมิจฉตะแนวความคิดวิธีการมองโลกจะเป็นโซนนี้เขาจะมีปัญหาจะเป็นเรื่องกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งภายในกับภายนอกไม่กับตัวเองคนในครอบครัวก็ต้องสังคมโลกใดๆนี่จะเป็นสภาวะของเขาแบบนี้ให้เราฟังตั้งข้อสังเกตแดนสองโซนนี้ไว้ให้ดีเอาแล้วรายละเอียดเป็นยังไงล่ะสัมมัตตา10และมิจฉาตา10รายละเอียดของเขาก็คือเอามรรค8ตมวังมรรค8ในที่นี้คือสัมมามรรคนะมรรคเนี่ยมันมี2อย่างมรรคแปลว่าทางเฉยๆนะที่เราพูดกันว่ามรรค8มรรค8เนี่ยนี่คือชื่อย่อตมวังพูดแบบชื่อเล่นๆเนี่ยเรียกกันเร็วๆแต่ถ้าชื่อจริงๆคืออริยมรรคมีองค์8อริยะแปลว่าประเสริฐองค์8อันประเสริฐปลายมาแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะหลายใบนะแต่เปรียบเทียบมันก็ต้องมีที่มันไม่ประเสริฐเป็นองค์8เหมือนกันก็เป็นอนริยะมรรคแต่จะพูดภาษาไทยเราให้เต็มก็คือองค์8อันไม่ประเสริฐเราพูดงี้เลยอะไรกี้อะไรนะองค์8อันประเสริฐและเนี่ยองค์8ที่ไม่ประเสริฐก็คือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะไล่ไปครบ8ของเขาแล้วนะแต่ละฝั่งละฝั่งนะยังบวกเพิ่มไปอีก2ของแต่ละฝั่งละฝั่งนี่คือท่านผู้ฟังเห็นโครงของเขาซะก่อนนะที่ว่า10อย่าง10อย่างคือเอามรรค8ของทั้งฝั่งอริยะและฝั่งที่ไม่ประเสริฐมาตั้งเป็นโครงไว้แล้วเพิ่มไปอีก2ของแต่ละฝั่งอีกเหมือนกันคือญาณและวิมุตติฟังสัมมัตตะ10ก็จะเป็นสัมมาญาณสัมมาวิมุตติฟังมิจฉาตา10ก็เป็นมิจฉาญาณมิจฉาวิมุตติรวมกันเป็นข้อที่9ข้อที่10ก็เอามาเป็น10ประการของฟังสัมมัตตะ10และฟังมิจฉาตา10ประการคู่กันคู่กันทุกคู่คู่กันไปทั้งแดนประเสริฐเป็นสัมมาให้กิเลสลดเป็นแดนของคนประเสริฐก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะเลือกทางนี้ก็จะคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ไปทางนี้กับอีกแดนหนึ่งของมิจฉาตา10เป็นแดนที่ไม่ประเสริฐคนที่ไม่ประเสริฐทั้งหลายที่จะมีปัญหาที่จะกระทบกระทั่งกันที่จะมีกิเลสเพิ่มก็จะคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้มองโลกด้วยมุมมองแบบนี้แต่ละประการเราไล่กันไปทีละคู่ทีละคู่ตั้งฟังในคู่แรกสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิคู่ที่หนึ่งทิฏฐิหมายถึงมุมมองหมายถึงความเข้าใจแนวความคิดนี่คือเป็นพื้นฐานว่าคุณมองโลกมีความเชื่อมีความแนวทางจะมองโลกยังไง
ตามตำราคัมภีร์เขาก็จะใช้คำว่าความเห็นแต่ว่าพอศัพท์ใหม่มันเปลี่ยนขึ้นมานะทุกฟังในยุคของโลกที่เราเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยในคำว่าความเห็นมันกลายแบบว่าเป็นคอมเมนต์ไงในโพสต์นี้คุณใส่คอมเมนต์มีความเห็นว่ายังไงในความเห็นที่ว่าเป็นคอมเมนต์เนี่ยมันไม่ใช่ทิฏฐินะเพราะว่าทิฏฐิเนี่ยมันคือลึกกว่ากว้างกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าเจ้าคอมเมนต์คุณมีทิฏฐิแบบนี้คุณจึงมีความเห็นไปแบบนั้นนะยังไงนะคุณมีทิฏฐิแบบนี้คุณจึงมีคอมเมนต์อย่างนั้นไงทิฏฐิเนี่ยมันจึงเป็นคำศัพท์ที่มันไปซ้ำกับคอมเมนต์แล้วมันก็เลยลดค่าของคำเดิมไปเพราะความหมายใหม่มันไปใช้แคบจึงทำให้คำเดิมที่มีความหมายเดิมความหมายเดิมของเขาที่เป็นกว้างๆลึกกว่าละเอียดกว่านั่นแหละมันลดค่าลงไปมันคือคำว่าความเห็นนั่นเองนะอันนี้เป็นงานวิจัยที่ก็มีการทำกันอยู่ท่านผู้ฟังการเปลี่ยนแปลงเซนส์ของความหมายในคำเดิมนี่แหละคำว่าทิฏฐิสมัยก่อนที่จะมีเป็นโลกยุคดิจิตอลเนี่ยเขาใช้หมายถึงความเห็นทิฏฐิแบบมุมมองอย่างนั้นทัศนคติที่มีต่อโลกแต่ว่าพอความหมายใหม่เข้ามาความเห็นจะไม่ใช้ในความหมายเดียวกันกับภาษาอังกฤษว่า comment ซึ่งก็ความเห็นในเรื่องต่างๆเนี่ยมันเป็นความคิดนะเป็นความคิดมันไม่ใช่แล้วมันจะเป็นลักษณะของสังคปะไปด้วยซ้ำเป็นลักษณะของวาจาไปด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเพื่อให้ทรงคงความหมายเดิมที่ถูกต้องเอาไว้ข้าพเจ้าจะแปลคำว่าทิฏฐิเนี่ยแปลว่าทัศนคติหรือมุมมองแต่บางทีมันอาจจะมีหลุดๆนะท่านผู้ฟังนะท่านผู้ฟังจับได้นะว่าเฮ้ยพระมหาไพบูลย์ใช้บทเพียรชนะผิดนะเนี่ยหมายถึงไม่รัดกุมเนี่ยนะเขียนจดหมายมาบอกหน่อยหรือว่าส่งข้อความมาบอกหน่อยเพราะว่า4หู8หู300หูมันดีกว่าหูเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นช่วยกันฟังพอเราฟังด้วยดีปัญญาจะเกิดกิเลสเราจะลดตัวฟังเอาแล้วที่ว่าทัศนคติทิฏฐิมุมมองเนี่ยมันเป็นได้ยังไงมันเป็นสัมมาก็ได้คือกิเลสลดได้หรือเป็นมิจฉาก็ได้กิเลสเพิ่มคือเข้าใจโลกผิดไงในความเข้าใจมุมมองทัศนคติที่คุณมีต่อสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยเป็นยังไงมันทำให้ชีวิตเราแย่ลงหรือทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือทำให้ประโยชน์เกิดหรือทำให้ประโยชน์ลดมีโทษกลับมาด้วยซ้ำยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างไอ้มุมมองที่ว่าคนอื่นเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อชีวิตฉันนี่เห็นต้องรัฐบาลต้องรับผิดชอบสินี่ต้องทุนนี่ไม่ดีคนนั้นแย่คือเบลมประนามต่อว่าสิ่งอื่นๆไปหมดเลยยกเว้นตัวเองคนเดียวไม่ว่าเอ้ยความเข้าใจโลกมุมมองทัศนคติแบบนี้ของเขาเนี่ยมันผิดนะผิดในที่นี้คือมิจฉานะมันไม่ดีไม่ดียังไงก็ไม่เกิดประโยชน์แม่เนี่ยบ่นแล้วก็เครียดแล้วก็ทำมาหากินลำบากแล้วก็ไม่ทำอะไรแถมขี้เกียจอีกโอ้ยขยันขันแข็งก็บ้างแต่ว่าคนอื่นก็มันเป็นอย่างเงี้ยอ่ะนี่มันตันไปหมดถ้าเราเลือกทางนี้ทุกคนคำว่าเลือกเนี่ยวันนี้คุณมีทางเลือกเนี่ยเพราะมิจฉาตาทั้งสิบประการเนี่ยเป็นทางหนึ่งนะว่าฉันไม่มีทางเลือกนี่ก็เขาทำอย่างนี้จะให้ฉันทำยังไงฉันไม่มีทางเลือกไม่จริงไอ้ความเข้าใจมุมมองทัศนคติที่ว่าไอ้ฉันไม่มีทางเลือกนี่นั่นแหละเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะมันไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยตัวฟังหนำซ้ำยังเอาความสามารถการกระทำใดๆที่จะแก้ไขใดๆได้ไปให้คนอื่นเขาไปให้คนอื่นนี่คือตัวเองไม่รับผิดชอบอ่ะอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ
เป็นส่วนของมิจฉาตะเป็นภาวะที่ผิดในขณะที่มุมมองต่อโลกที่ว่าเออใครทำกรรมใดได้กรรมนั้นกรรมนี้ไม่ใช่ว่าแบบต้องตกนรกหมกไหม้เป็นสุขเป็นอะไรเงี้ยนะหมายถึง take action การกระทำของเราถ้าเราขยันขันแข็งเราสู้ชีวิตเออมันน่าจะเป็นไปได้ความเชื่อตรงนี้มุมมองทัศนคติต่อโลกของเขาแบบนี้เป็นประโยชน์ท่านผู้ฟังเป็นประโยชน์ยังไงเพราะมันเป็นกุศลไงมันเป็นสิ่งที่ถ้าตัวเองทำแล้วด้วยความเป็นกุศลนั้นตัวเองได้ประโยชน์ได้บุญกุศลเพิ่มไม่ได้เป็นบาปแล้วแถมยังเจอสุขเวทนาภายหลังด้วยโลกบางทีมันก็ลำบากบ้างบางทีมันก็สบายบ้างมีสุขเวทนาบ้างมีทุกขเวทนาบ้างนี่ธรรมดานะมองโลกแบบนี้เข้าใจมีทัศนคติต่อโลกแบบนี้นี่คือถูกนะถูกในที่นี้คือสัมมานะไม่ใช่ว่าฉันต้องถูกแบบถูกลอตเตอรี่ถูกหวยก็จะไม่ถูกหวยจะโอ๊ยทำไมโลกเป็นอย่างนี้อันนั้นเข้าใจผิดนะแต่ถ้าเข้าใจโลกแบบนี้ว่าสุขก็มีทุกข์ก็มีก็ธรรมดานะมันเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะนั้นจุดนี้มันเป็นเรื่องของปัญญาโดยตรงเลยท่านผู้ฟังมันเป็นปัญญาในส่วนของสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิมันเป็นส่วนของปัญญาปัญญาที่เป็นมิจฉาก็มีท่านผู้ฟังปัญญาที่เป็นสัมมาก็มีท่านผู้ฟังปัญญาที่เป็นมิจฉาก็คนที่หลอกลวงคนอื่นเก่งๆไงคิดแผนมาในการที่จะหลอกลวงทำไมเขาถึงจะไปคิดหลอกลวงได้เพราะฉันเข้าใจว่าการทำอย่างนี้มันไม่เป็นไรก็เขาหลอกกันมาเราก็หลอกกันมาเขาบังคับให้เราทำหลอกลวงเป็นสแกมเมอร์ฉันก็ต้องทำไปได้ไม่มีปัญหาหลอกกันไปแบ่งกันใช้เข้าใจโลกนี้มันผิดนะเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมเขาก็เลยต้องมีมิจฉาสังกัปปะตามมาว่าจะหลอกยังไงจะแบบพูดยังไงจะใช้เทคนิคอะไรใช้เครื่องมืออะไรเทคโนโลยีใดๆที่เขาคิดมาใช้จะเป็นประโยชน์อินเทอร์เน็ตแน่วิดีโอคอลแน่ดันเอามาใช้หลอกคนอย่างเงี้ยมันเป็นมิจฉาก็ใช่ไงคือมิจฉาชีพไงท่านผู้ฟังคือเขายืมศัพท์มาใช้แต่ความหมายของมิจฉาจริงมันลึกไปกว่านั้นที่เรียกว่ามิจฉาชีพมิจฉาชีพอีกเพราะว่าบางทีเราถูกกฎหมายทำตามขั้นตอนทุกอย่างแต่กิเลสอาจจะเพิ่มก็ได้นะมันอาจจะเป็นมิจฉาชีวะได้เดี๋ยวไปถึงตรงนั้นเราค่อยพูดกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เบื้องต้นคู่แรกสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเป็นคู่กันเป็นแนวทางมุมมองที่เรามีต่อโลกทัศนคติว่าเป็นอย่างไรในโลกนี้เพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดมิจฉาทิฏฐิเราต้องให้เกิดสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าให้แนวไว้ว่าก็คืออะไรที่มันไม่ใช่อริยสัจ4อะไรที่มันตรงข้ามกันระหว่างบุญกับบาปคุณเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นบาปแต่จริงๆเป็นบุญอย่างเงี้ยคุณเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นบุญแต่เป็นบาปอย่างเงี้ยนะอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเช่นอะไรเช่นเข้าใจว่าสุขเวทนาคือบุญทุกขเวทนาคือบาปโอ้โหนี่เข้าใจผิดละเป็นมิจฉาทิฏฐินะฟังชัดๆช้าๆท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งถ้าเราจะเข้าใจว่าฉันมีความสุขฉันได้ตำแหน่งฉันได้ยศได้สุขได้ก็แล้วแต่แล้วบอกว่านี่คือบุญเข้าใจผิดนะแล้วก็โอ้ยฉันเจอทุกข์มากมายเลยโอ้สงสัยแค่เราจะมีบาปนี่เข้าใจผิดนะเอ้าไม่ผิดยังไงผิดยังไงเอ้าถ้าเข้าใจถูกแสดงว่าพระพุทธเจ้าแบบมีร่างกายเจ็บปวดมีโรคภัยไข้เจ็บนี่เป็นบาปดิหรือพระเทวทัตมีชื่อเสียงเขายกย่องได้รับตำแหน่งนั่นนี่นั่นบุญดิเอ้ยมันไม่ใช่ไงโอ้ใช่เข้าใจเข้าใจใช่ไหม
พราะฉะนั้นถ้าเป็นความเข้าใจที่ถูกคือเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็คือสุขทุกข์ธรรมดาเราจะเข้าใจอย่างนี้สุขทุกข์ธรรมดากุศลอกุศลก็อย่างนึงอ๋อถูกผิดมันเป็นไปได้ในเรื่องโลกมันธรรมดาแต่มิจฉาสัมมาก็อย่างนึงเนี่ยคนที่มีสัมมาทิฏฐิคนที่มีมุมมองทัศนคติที่ถูกต้องเป็นประโยชน์เนี่ยเขาจะเข้าใจเขาจะมีมุมมองอย่างนี้ในขณะที่อะไรที่มันจะกำกำกลมกลมใช่ไม่ใช่งงงงมึนมึนตึงตึงอื่นๆถูกผิดผิดปนปนกันไม่ชัดเจนแน่ๆมิจฉากิเลสเพิ่มแน่นอนสุขทุกข์ผสมกันละเข้าใจว่ากุศลคือสุขอกุศลคือทุกข์ผสมกันละนี่มั่วละมั่วนี่คือมิจฉาธรรมฟังไม่ใช่ผิดหรอกมันอาจจะแบบบางครั้งมันก็ถูกนะแต่บางครั้งมันก็ผิดไอ้ที่มั่วๆนี่มันไม่ชัดเจนมันไม่แจ่มแจ้งมันมิจฉาเลยเป็นลักษณะของโมหะถ้าเรามีความเชื่อความเข้าใจมุมมองไปอย่างนั้นบางทีเราตัดสินใจผิดคิดผิดอะไรตามต่อมานี่มันเบี้ยวไปหมดเลยเหมือนติดกระดุมเม็ดแรงถ้าติดผิดต่อไปตรงๆมันดูตรงดีนะแต่มันเบี้ยวแล้วแต่ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติมีมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่ว่าฉันก็ทำถูกอยู่บางครั้งมันถูกอยู่นะในความที่ว่าถูกตามหลักเกณฑ์ของโลกถูกตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักกฎหมายหลักบัญชีแต่มันจะมีมิจฉาอะไรที่มันแฝงอยู่แน่นอนนะมันจะเบี้ยวๆที่เรามองไม่เห็นอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นทิฏฐิธรรมฟังมันจึงเป็นกระดุมเม็ดแรกเราติดผิดไม่เป็นไรเราติดใหม่ให้มันถูกติดใหม่แล้วก็ไล่ไปไงนี่คือคู่ที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งแล้วดูว่าคู่ที่หนึ่งแล้วต่อมาคู่ที่สองคู่ที่สองคือสัมมาสังกัปปะคู่กับมิจฉาสังกัปปะสังกัปปะหมายถึงความคิดความดำริความคิดความดำริที่เป็นทั้งเรานึกน้อมไปคิดเองเช่นเราวางแผนในการเดินทางจะไปที่นั่นจะไปที่นี่หรือเป็นความคิดที่มันอยู่มันก็ผุดโผล่ขึ้นมาเองเช่นเรานั่งอยู่เฉยปุ๊บเอ้ยมีไอเดียเรื่องนี้ขึ้นมาหรือเรานั่งสมาธิอยู่ปุ๊บเอ้ยมีความคิดนี้โผล่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความคิดที่เป็นเสียงหมายถึงเป็นคำพูดหรือเป็นรูปภาพหมายถึงเป็นแสงแนวความคิดทั้งหมดเหล่านั้นเรียกรวมว่าสังกัปปะมีทั้งที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่นในตอนนี้ตอนต่อมาให้เป็นบุญเป็นกุศลนั่นคือสัมมาสังกัปปะและชนิดที่ไม่เป็นประโยชน์เสียประโยชน์ทั้งตนเองผู้อื่นสองฝ่ายตอนนี้ต่อๆไปเป็นโทษนั่นคือมิจฉาสังกัปปะคำว่าประโยชน์ตรงฝั่งมาอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมประโยชน์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงสุขเวทนาเสียประโยชน์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงทุกขเวทนาประโยชน์ในที่นี้ตรงฝั่งมันลึกไปกว่านั้นมันคือผลประโยชน์นั่นเองประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะเราต้องดู3มิติด้วยกันมิติแรกคือตัวเรามิติที่2คือคนอื่นมิติที่3คือส่วนรวมทั้งหมดถ้าบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเองไม่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นมันมีประโยชน์มันน้อยเช่นถ้าบอกเราโกงใช่ไหมเฮ้ยเราก็โกงเราก็แบบเลี่ยงภาษีเราก็ไม่ต้องพูดความจริงเราเป็นประโยชน์ต่อตัวเองอยู่ให้เกิดสุขแต่เป็นโทษกับส่วนรวมนะมันเป็นโทษกับคนอื่นโอ้เขาจะไปโทษอะไรเขานิดนิดหน่อยหน่อยนิดหน่อยนะมันเป็นโทษใช่ไหมไอ้การกระทำนั้นเนี่ยมันประโยชน์น้อยมันกลับกลายเป็นไม่มีประโยชน์ละประโยชน์มันด้อยค่าลงไปหรือถ้าเป็นปัจจุบันตอนนี้มีประโยชน์อยู่แต่เวลาต่อมาเฮ้ยไม่มีประโยชน์แถมยังเสียประโยชน์เป็นโทษอีกเช่นแต่เราโกงใช่ไหมประโยชน์ตอนนี้ฉันมีสุขอะฉันมีเงินทองฉันมียศล่ะแต่ว่าต่อไปคุณถูกจับได้นี่ติดคุกหัวโตนะแล้วก็ยังก็ต่อไปไปตกนรกอีกนะโอ้เป็นโทษ
ถ้าประโยชน์ใดเจือโทษเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ประโยชน์จริงสุขเวทนามันจึงไม่ใช่เป็นตัวตัดสินโดยส่วนเดียวแต่ว่าดูตอนนี้ฉันเป็นสุขคุณคิดผิดคิดผิดในที่นี้หมายถึงมองไม่ลึกมุมมองไม่กว้างแล้วก็เป็นทัศนคติที่ไม่ถูกต้องมองตื้นเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ต้องมองให้ลึกถึงประโยชน์ที่แท้จริงเป็นสัมมาทิฏฐิตรงนี้นะทิฏฐิกลับมาแล้วนะเพราะมันการที่เราจะแยกได้ว่าอะไรเป็นสัมมาสังกัปปะอะไรเป็นมิจฉาสังกัปปะนั่นคือสัมมาทิฏฐิกันนะบุญวังนี่สัมมาสังกัปปะนี่จะเป็นมิจฉาสังกัปปะเราแยกไม่ได้ความแยกไม่ได้ไม่รู้นั่นน่ะคือมิจฉาทิฏฐินะอย่างคนที่คิดว่าฉันถูกแล้วเธอผิดแล้วฉันก็ไม่พอใจเธอเนี่ยฉันถูกสินี่ฉันว่าเธอได้เพราะว่าฉันถูกไอ้ความคิดอย่างเนี้ยเป็นมิจฉาสังกัปปะเพราะว่ามีมุมมองจากว่าก็ฉันถูกก็คุณงงๆเรื่องถูกผิดผิดสัมมามิจฉาแล้วมันก็เลยเป็นมิจฉาทิฏฐิไงพองงๆมึนตรงนั้นติดกระดุมเม็ดแรกผิดปุ๊บก็เลยคิดว่าฉันมีสิทธิ์ด่าเธอได้ก็ฉันถูกกับเธอผิดก็จะเป็นหัวหน้าจะเป็นลูกน้องจะมียศเหนือกว่าใดๆก็แล้วแต่มันเป็นมิจฉาสังกัปปะคิดผิดแล้วคิดผิดไม่ใช่แค่มีทิฏฐิผิดมิจฉาทิฏฐิยังมาต่อให้เกิดมิจฉาสังกัปปะอีกไงวาจาก็ต่อไปอีกด้วยแต่ถ้าบอกว่าเราแยกแยะเข้าใจได้ว่าของประโยชน์เนาะตอนนี้ต่อไปบางทีเราก็เจอทุกขเวทนาบ้างก็อดทนเอาเพราะมันเป็นสังสารวัฏน่ะมันเป็นอย่างนี้แต่ฉันไม่ด่าใครไม่ว่าใครหรอกฉันไม่คิดร้ายกับใครแล้วกันจิตฉันเป็นกุศลไม่คิดพยาบาทเบียดเบียนอ่ะนั่นเป็นสัมมาสังกัปปะนะทุกวังสิทธิอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะแบบสิทธิมนุษยชนสิทธิในการแสดงความเห็นสิทธิในการเข้าถึงการรักษาบริการใดๆก็แล้วแต่คำว่าสิทธิแนวทางใดๆเนี่ยต้องฟังมันก็ต้องมาจากมุมมองทัศนคติที่ถูกต้องนะคือเป็นสัมมานะอย่าให้เกิดโทษแต่เน้นมาประโยชน์ในทุกๆด้าน3ระยะตนเองผู้อื่น2ฝ่ายระยะที่2คือตอนนี้ต่อมาและต่อมาอีกนี่คือ2ระยะในแต่ละระยะเป็น3ระยะพอเราเข้าใจในที่นี้นี่คือคู่ที่2สัมมาสังกัปปะต่อไปก็จะไปเร็วนิดหนึ่งท่านผู้ฟังเพราะว่าใน2ประการแรกที่เป็นทิฏฐิกับสังกัปปะนี่เป็นเรื่องของปัญญาเป็นตัวแนวทางเริ่มปัญญาเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าในยุคนี้พระพุทธเจ้าในยุคนี้ท่านตรัสรู้ด้วยพลังปัญญาตั้งวางคือไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าองค์อื่นท่านจะไม่มีปัญญานะแต่ว่าในที่นี้คือท่านเอาปัญญานำในขณะที่องค์อื่นท่านก็จะเอาศรัทธาบ้างเอาความเพียรบ้างนำแต่การที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ทั้งหมดเนี่ยต้องมีปัญญาเต็มที่แล้วทุกรูปทุกองค์แต่อยู่ที่ว่าเอาอะไรนำกันนั่นเองเพราะเราจึงเน้นเรื่องปัญญาใน2ข้อแรกสักนิดหนึ่งทิฏฐิกับสังคปะนี้เราเรียกว่าเป็นส่วนของปัญญาปัญญาที่ดูสูงอาจจะเป็นมิจฉาได้นั่นคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังคปะเช่นคนที่คิดวางแผนหลอกลวงคนที่แบบดูฉลาดล้ำแต่ฉลาดแกมโกงมีนั่นคือมิจฉาทั้งหลายส่วนคนที่แบบดูเหมือนซื่อๆบื้อๆหรือว่าตรงไปตรงมาเอ้ยนี่ก็มีสัมมาอยู่นะอาจจะมีปัญญาระดับหนึ่งในทางโลกแต่ว่ามุมมองความเห็นความคิดความดำริของเขาเป็นในทางกุศลนี่คือ2คู่แรกถ้ามาทั้งฝั่งอันนี้สามารถไปเร็วได้คือคู่ที่3คู่ที่4และคู่ที่5อันนี้ไปด้วยกันเลยได้แก่สัมมาวาจาและมิจฉาวาจาในคู่ที่3สัมมากัมมันตะและมิจฉากัมมันตะคือคู่ที่4
สัมมาอาชีวะและมิจฉาอาชีวะคือข้อที่5วาจาคือคำพูดคำกล่าวรวมถึงความคิดที่เป็นคำพูดด้วยคือความคิดที่เป็นคำพูดนี่คือเป็นส่วนของสังคปะความดำริความคิดแน่ละแต่ว่ามันเป็นเจตนาตั้งต้นของคำกล่าวคำพูดที่จะเป็นเสียงเปล่งออกมาเพราะฉะนั้นคำกล่าวคำพูดที่เป็นเสียงเปล่งออกมามันประกอบด้วยเจตนาใดเจตนานั้นก็ถือว่าเป็นสัมมาวาจาด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดที่เป็นคำพูดส่วนตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นเจตนาของสัมมาวาจาหรือมิจฉาวาจาด้วยอย่างเช่นว่าถ้าเราเจอเรื่องที่ไม่น่าพอใจสมมติคนมาด่าเราอย่างนี้นะเราคิดว่าฉันจะด่ามันกลับไปอย่างนี้นี่เจ็บๆกว่านี้จำนวนมากกว่าอย่างนี้คิดได้อยู่นะแต่ยังไม่พูดออกไปนะความคิดนั้นเป็นมิจฉาสังกัปปะเลยใช่ไหมจะคิดทำร้ายเธอจะคิดแบบให้เธอได้ไม่ดีฉันก็เลยมีคำพูดแบบนี้ออกมาเดี๋ยวๆยังไม่ได้พูดแค่คิดว่าจะพูดเฉยๆยังไม่ได้พูดมิจฉาวาจาเนี่ยเกิดยังไม่เต็มแต่เจตนามีแล้วนะเจตนามีแล้วเพราะนั้นเจตนามันสร้างตรงนี้แล้วแต่ยังไม่ได้พูดนะยังไม่ได้พูดมิจฉาสังกัปปะมีไหมมีแล้วจึงมีคำกล่าวว่าคนคิดอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นทีนี้คนที่มีสติสัมปชัญญะบางทีคิดไว้แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้พูดก็หยุดได้ซะก่อนพูดด้วยทำด้วยเหมือนกันล่ะที่เราคิดแบบแผนชั่วเกิดในหัวมันมีอะไรไม่รู้บ๊อบบ๊อบเกิดเป็นแผนชั่วร้ายขึ้นมาแต่ว่าโอ้ยอย่างนี้ฉันทำไม่ได้แต่อย่างเช่นว่าเราดูหนังที่มันเป็นหนังจนปล้นอย่างเงี้ยนะหนังเรื่องดราม่าเรื่องความชั่วร้ายเรื่องไม่ดีใดๆเงี้ยเราดูข่าวเงี้ยข่าวก็ทำไม่ดีโอ้โหข่าวคนนี้ทำไมเขาทำไมไม่ดีอย่างนี้ได้ไงเนี่ยเราเห็นตัวอย่างแล้วตรงฟังเอ๊ะถามว่าความคิดที่ฉันจะทำอย่างนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้มันไม่มีหรอกทำความชั่วแต่พอเห็นคนนั้นเขาทำเราจำคิดว่าเราจะทำบ้างไหมไม่ฉันไม่ลงมือทำหรอกฉันจะไม่ได้เบียดเบียนฉันจะไม่ได้ฆ่าเขาฉันจะไม่ได้โกงอย่างนั้นนี่คือความดำริที่เป็นวิหิงสาความเบียดเบียนใดๆเราไม่มีใช่ไหมแต่วันนี้เราอยากด่ามันนะเนี่ยแหมคนนี้มันทำได้ขนาดนี้อยากด่ามันจริงๆเลยด่าเนี่ยมันจะเป็นวาจาใช่ไหมล่ะแค่คิดว่าจะด่ามันก็เป็นมิจฉาสังกัปปะแล้วรู้ฟังแต่อย่าพูดแล้วกันถ้าพูดนี่คือมิจฉาวาจามาด้วยเต็มเลยแต่ถ้าคิดแต่ไม่ได้พูดมันมีส่วนของความขัดเคืองบ้างอะไรบ้างนั่นเป็นมิจฉาสังกัปปะแต่ว่าถ้าจะไปลงมือทำเนี่ยโอ้ไม่มีเลยคือมิจฉาสังกัปปะมันก็ยังไม่เต็มที่ไงเพราะว่าปากจะขยับออกไปมันง่ายกว่ามือที่จะลงมือทำมือที่จะลงมือทำบางทีมันต้องเตรียมการต้องวางแผนเยอะมันก็เลยอาจจะยากหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีมิจฉาหรือสัมมาส่วนที่เป็นสังคปะลึกๆไปแล้วเนี่ยมีมากขึ้นเนี่ยปากก็ขยับตามไปมือก็ขยับตามไปในทางที่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นสัมมาหรือมิจฉานั่นเลยล่ะบางคนมีส่วนของสัมมาสังคปะได้ในส่วนของที่จะให้เกิดการกระทำชอบนะเช่นว่าถ้าฉันจะไปโกงอย่างนั้นจะไม่ทำหรอกแต่ฉันอยากจะทำประโยชน์มากกว่าจะเน้นช่องทางว่าสถานการณ์นี้ฉันต้องแก้อย่างนี้แต่ว่าขอด่ามันซะหน่อยนึงเอาแสดงว่าความคิดคุณเนี่ยมีส่วนที่เป็นสัมมาในความที่ให้เกิดสัมมาสังกัปปะแต่ว่ามีส่วนที่เป็นมิจฉาในความที่ให้เกิดมิจฉาวาจานั่นคือหมายถึงคนทั่วไปมันก็จะกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยท่านฟังเดี๋ยวไปอยู่ฟังปุถุชนบ้างเดี๋ยวไปอยู่ฟังประเสริฐบ้างกลับไปกลับมามันก็เลยทำให้บุญกุศลบางทีมันก็เพิ่มฝั่งนั้นแล้วก็มาเพิ่มฝั่งนี้เพิ่มลดคือมันไม่ใช่ว่าเพิ่มลดแบบเป็นตัวเลขในบัญชีเดียวกันนะทุกฝั่งเพราะทั้งสองฝั่งเป็นคนละบัญชีบัญชีฝั่งมิจฉาก็เป็นบัญชีฝั่งมิจฉาบัญชีฝั่งสัมมาก็เป็นบัญชีฝั่งสัมมามิจฉาสุดท้ายแล้วจะให้เกิดเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนไปในทางไม่ดีบัญชีฝั่งสัมมาสุดท้ายแล้วมันจะทำให้เกิดไปสู่นิพพานได้บางทีที่ว่าเราอยู่ฝั่งไหนมากกว่ากันเราก็เดินทางมันมาก
เราก็อยู่ที่ว่าฝั่งไหนมันจะให้ผลในตอนนั้นน่ะมันก็จะให้ผลแบบนั้นแหละว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าบอกว่าเราหยุดไปกลับมามันก็ไม่ก้าวหน้าทั้งสองฝั่งแต่ว่าท่านผู้ฟังอย่าไปหวังความก้าวหน้าในฝั่งมิจฉาแล้วกันมันไม่ได้จะให้ประโยชน์ใดๆเราได้เลยให้มาหวังความก้าวหน้าในฝั่งสัมมารายละเอียดที่ท่านให้ไว้เป็นคู่นะสัมมาวาจาก็คือพูดไม่โกหกไม่ส่อเสียดไม่หยาบไม่เพ้อเจ้อมิจฉาวาจาก็พูดโกหกส่อเสียดเพ้อเจ้อตลกโปกฮามุกนั่นนี่สัมมากัมมันตะก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามมิจฉากัมมันตะก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไปนี่คือ3คู่ถัดมาตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นฝั่งของการกระทำทางกายหรือว่าศีลก็ยังเพิ่มเรื่องอาชีวะด้วยนะอาชีวะคือการเลี้ยงชีพการเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้หมายถึงอาชีพนะคุณผู้ฟังอาชีพในทางภาษาบาลีก็จะเรียกว่าศิลปะไม่ว่าจะศิลปะการใช้อาวุธหรือกับพวกทหารศิลปะการคำนวณกับนักบัญชีวิศวะหมอพวกนี้ศิลปะการปั้นการอะไรก็เป็นช่างใดๆก็เป็นไปทีนี้ถ้ามีอาชีพใดๆแล้วเกิดดำเนินชีพผิดเป็นไปได้นั่นก็คือการพูดหลอกลวงการพูดท้ายเจ็บใจจนต้องยอมตกลงการล่อลาบด้วยลาบเป็นต้นพวกนี้มันแทรกซึมไปอยู่ในศิลปะอาชีพแบบใดๆก็ได้นั่นจะเป็นมิจฉาอาชีวะในอาชีพที่เราอาจจะเห็นว่ามันถูกต้องแต่ว่าถ้าเป็นสัมมาอาชีวะจริงๆคนเป็นแม่บ้านไม่ได้รับเงินเดือนไม่ได้ทำธุรกิจส่วนตัวคุณก็มีสัมมาอาชีวะได้เพราะไม่ได้พูดท้ายเจ็บใจจนต้องยอมตกลงไม่ได้ล่อลาบด้วยลาบไม่ได้พูดโกหกใดๆก็มีสัมมาอาชีวะได้แม้ไม่ได้มีอาชีพศิลปะใดๆในคู่ที่เป็นเรื่องของศีลต่อมาทั้งฝั่งเป็นเรื่องของสมาธิคือคู่ของสัมมาวายามะกับมิจฉาวายามะสัมมาสติกับมิจฉาสติสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิในทั้ง3คู่นี้ท่านผู้ฟังเราจะแยกมาอธิบายละเอียดอีกครั้งหนึ่งวันนี้อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพแค่นี้ก่อนว่ามิจฉาสมาธิมีนะมิจฉาสติมีนะความเพียรที่ว่าไม่ได้ผลเนี่ยมันอาจจะเป็นสัมมาวายามะก็ได้นะกลับมานะความเพียรที่ดูเหมือนได้ผลอาจเป็นมิจฉาวายามะก็ได้นะสมาธิที่แบบว่าจำสว่างเห็นเรื่องราวอะไรได้อาจจะเป็นมิจฉาสมาธิก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นยังไงตัวอย่างสมมติเราทำความเพียรด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิอันใดหนึ่งแล้วพยายามที่จะกำจัดกิเลสอยู่แต่ว่าจิตมันยังไม่สงบอันนั้นคือแสดงว่าคุณมีสัมมาวายามะแต่คุณยังไม่มีสัมมาสมาธิจิตยังไม่สงบนี่คือดูยังไงนะก็ต้องมีวิตกวิจารมีปีติสุขวิตกวิจารนี่ต้องเป็นเรื่องที่เป็นกุศลด้วยนะปีติไงวิจารไงนั่นคือสัมมาสังกัปปะเราต้องระลึกถึงสิ่งที่เป็นชอบด้วยนะดีด้วยนะเราตึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้เป็นสัมมาสติแต่ถ้าเป็นมิจฉาสมาธิเนี่ยมันจะแจ่มใสเหมือนกันสว่างเลยเข้าใจสิ่งใดๆต่างๆแต่สิ่งที่เข้าใจนั้นน่ะมันกลับทำให้กิเลสเพิ่มความเพียรที่พยายามทำให้สิ่งเนี้ยมันเกิดความเข้าใจแบบนี้มันเกิดนั่นเป็นมิจฉาวายามะด้วยเช่นการเรียนวิชาอะไรที่มันจะไม่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานคาถาอาคมมนต์ดำต่างๆนี่ต้องใช้สมาธิท่านผู้ฟังซึ่งสมาธิที่ใช้นั้นคืออะไรมิจฉาสมาธิการระลึกถึงการบริกรรมคาถาคำพูดนั่นนี่เป็นอะไรมิจฉาสติความเพียรที่ใส่ลงไปนั่นเป็นอะไรมิจฉาวายามะก็เหมือนกันกับฝั่งของสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเลยแต่ฟังที่ให้เกิดเป็นสีขาวก็เป็นสัมมาฟังที่เป็นสีดำก็เป็นมิจฉาความยึดถือกิเลสต่างๆมันเพิ่ม
นั่นคือฝั่งมิจฉาที่มันอยู่ที่กระดุมเม็ดแรกตรงนั้นนั่นเองระวังที่ว่าในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาปัญญาในข้อสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิคุณมียังไงมันก็จะมาถึงส่วนของสมาธิที่เป็นความเพียรสติสมาธินั่นแหละว่าเป็นสัมมาหรือมิจฉากระดุมเม็ดแรกติดมายังไงอะคำถามก็คือว่าเราจะรู้ยังไงว่าเอ๊ะมันเป็นมิจฉาหรือเป็นสัมมาเริ่มตรงสติก่อนทุกฝั่งถ้าเราเรื่องราวเช่นบางคนจะรู้ถึงครอบครัวระลึกถึงแบบไหนครอบครัวเพราะว่าระลึกถึงครอบครัวแบบเอารูปมาตั้งไว้ที่โต๊ะอย่างเงี้ยนะโต๊ะทำงานอย่างเงี้ยบางทีเป็นมิจฉาสติได้ทุกฝั่งแต่บางทีเป็นสัมมาสติได้เหมือนกันนะอยู่ที่ยังไงก็อยู่ว่าคุณระลึกแบบไหนถ้าระลึกแบบฉันมีความรักฉันมีความยินดีฉันมีความพอใจฉันได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้เป็นในทางกามไงแสดงว่าคุณมีมิจฉาทิฏฐิมาแล้วจึงทำให้เกิดมิจฉาสังกัปปะมิจฉาสติก็ตามมาแต่ถ้าระลึกถึงความกตัญญูระลึกถึงความเมตตาระลึกถึงความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอะไรเป็นสัมมาเพราะอะไรเพราะคุณมีสัมมาทิฏฐิมุมมองที่ถูกต้องแล้วคุณจึงมีสัมมาสังกัปปะคุณจึงมีสัมมาสติแบบนี้ออกมาได้อันนี้เห็นแนวไว้ก่อนดูฝั่งเรื่องของคู่ที่6ที่7และที่8เรื่องของวายามะสติและสมาธิอยากจะปิดตรงนี้ไว้เรื่องของญาณและวิมุตติว่าสัมมาญาณะก็มีมิจฉาญาณะก็มีสัมมาวิมุตติก็มีมิจฉาวิมุตติก็มีญาณคือความรู้ธรรมะรู้ในที่นี้ไม่ใช่ปัญญาแบบในข้อทิฏฐิแต่รู้ในที่นี้คือผลที่เกิดขึ้นจากปัญญาใดๆที่เราพยายามจะใคร่ครวญไตร่ตรองเช่นการบรรลุวิชามานนี่นะการบรรลุการแบบมนต์ดำขั้นใดขั้นหนึ่งถ้าคุณมีญาณนะแต่ว่าเป็นมิจฉาญาณนะรู้อนาคตแล้วก็จะแบบไปให้เขาเกิดโทษอย่างนี้อันนี้มิจฉาญาณนะความรู้นั่นเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดเนี่ยเป็นมิจฉาญาณนะในขณะที่มีความรู้ในทางที่จะสัมประโยชน์ทั้งสองนัยยะสามระยะนั่นคือสัมมาญาณนะแล้วความหลุดพ้นตามฝั่งคือวิมุตตินี่ถ้าหลุดพ้นแบบผิดๆเนี่ยคือยังไม่บรรลุก็สำคัญว่าบรรลุยังไม่แจ้งก็สำคัญว่าแจ้งอย่างนี้นะนี่เป็นมิจฉาวิมุตติอย่างเช่นเราศาสดาในสมัยพุทธกาลครูทั้ง6ที่เข้าใจว่าตัวเองได้บรรลุนั่นมีมิจฉาญาณมิจฉาวิมุตติสัมมาวิมุตติคือการหลุดพ้นชนิดที่เรียกว่าอารัตผลเท่านั้นเป็นหมายความว่าคนที่ได้โสดาปัตติผลแต่เข้าใจว่าตัวเองได้อรหัตผลอย่างเงี้ยมีมิจฉาวิมุตติอยู่คนที่ได้สมาธิเป็นสัมมาสมาธิแต่คิดว่าตัวเองบรรลุแล้วอย่างเงี้ยนะนั่นมีสัมมาสมาธิอยู่แต่ยังเป็นมิจฉาวิมุตติอยู่มันปนกันได้ในรายละเอียดเรื่องนี้ข้าพเจ้าอาจจะเอามาพูดในวาระอื่นต่อไปนะท่านฟังแต่วันนี้ท่านฟังเห็นภาพซะก่อนว่ามันมีทั้งหมด10คู่ด้วยกันในฝั่งสัมมัตตะ10และมิจฉาตะ10ประการนั่นเองเพื่อเราสามารถเลือกทางที่ถูกต้องได้เป็นประโยชน์สามารถที่จะให้จิตใจแจ่มใสสว่างอาจจะเจอสุขบ้างทุกข์บ้างอันนี้ธรรมดา

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงมหาดไทย

0: เพิกถอนรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้วกว่า 3,000 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดเพิกถอนรายชื่อแล้ว 3,868 รายพร้อมมุ่งสร้างบรรทัดฐานระบบราชการใหม
7: ่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวทางการจัดการปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพิกถอนผู้ทุจริตควบคู่การดำเนินคดีกับผู้บงการโดยก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งมอบข้อมูลผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนจำนวน 5,925 รายให้แก่5หน่วยงานเร่งตรวจสอบทั้งในมิติความผิดฐานทุจริตและการตรวจสอบเส้นทางการเงินในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 3,868 รายโดยมีผลพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่31สิงหาคม2569ที่ผ่านมาขณะที่ผู้พบความผิดปกติอีกประมาณ 2,000 รายจะยังไม่ถูกเรียกเข้ารับราชการโดยกระทรวงมหาดไทยจะเรียกบรรจุผู้สอบผ่านที่ถูกต้องมาบรรจุทดแทนภายในเดือนตุลาคมนี้พร้อมย้ำว่าเรื่องนี้เป็นการจัดระเบียบและสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้ระบบราชการหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้สนับสนุนหรือผู้บงการรายใดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กรมควบคุมโรคเปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องพร้อมแนะนำผู้ป่วยหากมีอาการควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่น
8: แพทย์หญิงจุรายวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคร่วมกันเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยว่ายังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลโดยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลหรือ DDS ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบผู้ป่วยสะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยพบผู้ป่วยในทุกช่วงอายุขณะเดียวกันโรคทางเดินหายใจอื่นเช่นโรคไข้หวัดใหญ่และ RSV ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันจึงควรให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโดยรวม ทั้งนี้จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงพบว่าสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังในประเทศไทยขณะนี้คือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปแนะนำประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอสังเกตอาการตนเองและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า1ปีที่พบว่ามีอัตราการป่วยสูงสุดนฤมลอุดมพรรายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ครอบคลุม3เส้นทางวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทเชื่อมการเดินทางไทยมาเลเซียตั้งเป้าเปิดให้บริการปี2576
9: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2หลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่3ช่วงได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซารวมระยะทางประมาณ502กิโลเมตรกรอบวงเงินรวมประมาณ 106,798 ล้านบาทโดยมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปี2576พร้อมเตรียมเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาภายในปี2570เพื่อยกระดับการเดินทางการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกของภาคใต้รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียนอกจากนี้รฟท.เตรียมปรับรูปแบบโครงสร้างรถไฟช่วงคลองร.1ถึงคลองอุตภาระยะทาง3กิโลเมตรให้เป็นสะพานบกเพื่อเปิดทางน้ำไหลลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ส่วนช่วงหาดใหญ่ถึงสงขลาจะพิจารณาดำเนินการระยะถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569วันนี้แรม5ค่ำเดือน9ปีแม่เมียกับข่าวยามเช้าค่ะ
0: 6นาฬิกา9นาทีต้อนรับทุกท่านทุกที่นะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวยามเช้าข่าวของคุณวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับน้องโจสวิทย์สมนัสช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าดูแลโดยทีมงาน New Media ค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทวัฒน์ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระนะคะต้อนรับทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรตามข่าวกันโดยเฉพาะวันนี้เรามีประเด็นหลากหลายมากนะคะหลังจากที่ครม.สัญจรสงขลาประชุมกันท่านนายกเองก็มีการแถลงนะคะรวมไปถึงทางทีมโฆษกก็แถลงกันเต็มที่เลยนะเมื่อวานนี
1: ้ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าสื่อมวลชนทุกสาขาเนี่ยโอ้โหก็เต็มที่กับทางด้านของครม.สัญจรในครั้งนี
0: ้
1: เขาบอกว่าชุดเนี่ยเมื่อวานเสื้อผ้าที่สวมใส่กันก็เป็นผ้าลายราชวัตรกันเมื่อวาน
0: ใช่สวยงามมากก่อนหน้านั้นอีกนะคะช่วงที่มีงานเลี้ยงอีกโอ้ก็คึกคักชื่นมื่นในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนะคะมีภาพบรรยากาศของท่านรัฐมนตรีสุภมาศไปมอบดอกไม้ให้กับท่านอาจารย์เชนท่านรัฐมนตรีอวด้วยแล้วก็มีภาพบรรยากาศหอมแก้มกันด้วยนะน่ารักจริงนะท่านนายกก็มีเป่าแซกโซโฟนอีกในช่วงลงพื้นที
1: ่ค่ะ
0: คือชื่นมื่นมากๆเลย
1: กับน้องๆนักเรียน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เรื่องทีมกรมประชาสัมพันธ์เองนะคะท่านอธิบดีสุรชัยเลิศเกษมท่านก่อนนำทัพกรมประชาสัมพันธ์ทำข่าวกันจะรับคำชื่นชมจากผู้หลักผู้ใหญ่เยอะเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะขอบคุณด้วยนะคะในพื้นที่ทางภาคใต้นะคะ
0: ใช
1: ่มาดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในด้านของตะวันออกของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเรามาระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5-7 กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่มายังประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะกรมอุตุเขาประกาศฉบับแรกนะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับแรกเนี่ยมีผลตั้งแต่วันที่4-7 กันยายน
1: ค่ะ
0: นะคะฉบับต่อไปจะประกาศ5 โมงเย็นแต่ว่ายังไงสรุปใจความสำคัญคือพายุโซนร้อนโซเดลเนี่ยไม่เข้าไทยนะคะคาดว่าจะเคลื่อนไปไต้หวันวันที่5-7กันยายนนะคะแต่ยังไงช่วงนี้ฝนจะเยอะนะฝนนี่เป็นช่วงๆนะก่อนหน้านั้นบอกว่าลดลงได้แค่วันเดียวอ่ะเพิ่มมาอีกนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกนะคะก็จะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปหลายๆท่านวางแผนในการใช้ชีวิตการเรียกว่าทำไร่ทำนาทำการเกษตรต่างๆด้วยเหมือนกันนะคะผู้ฟังล่ะคะเป็นยังไงบ้างหรือว่าในการเดินทางไปไหนยังไงพกร่มพกอุปกรณ์กันฝนไว้นะคะเผื่อไว้นะคะมาตามดูกันหน่อยในส่วนของเช้านี้ตั้งแต่5 โมงมาแล้วทางคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกบน.ก็มีการแจ้งผลการสรุปประชุมตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะซึ่งมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 75สตางค์ต่อลิตรค่ะเบนซินและแก๊สโซฮอล์60สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้เช้านี้ปตท.บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลอีก75สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนเบนซินแก๊สโซฮอล์60สตางค์ต่อลิตรนะมีผล5 โมงละ
1: ค่ะ
0: ชั่วโมงเสร็จๆนะคะนอกจากนี้แล้ว ราจะมาได้เรียงข่าวสารกันนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เมื่อวานนี้จากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาก็มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากท่านรองโฆษกทางรัฐบาลหลังจากนั้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้มีการแถลงผลการประชุมด้วยตรงท่านเองนะคะซึ่งก็เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาเรียกว่าก็มีการเคาะเนี่ยประเด็นควิกวิน4ด้านด้วยกันเพื่อที่จะเร่งยกระดับ5จังหวัดภาคใต้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติโดยเมื่อวานนี้ค่ะ1กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านแถลงข่าวผลการประชุมค่ะคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้5จังหวัดด้วยกัน5จังหวัดค่ะมีสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวนะคะว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือว่าควิกวินเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการได้ทันทีโดยครอบคลุม4เรื่องหลักๆด้วยกัน4เรื่องค่ะด้านที่1คือด้านเศรษฐกิจรัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ทั้งด้านของการเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพร้อมที่จะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ทั้งผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมๆกันทั้งนี้ค่ะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเช่นกระทรวงการคลังให้พิจารณาถึงมาตรการด้านการเงินและด้านภาษีโดยเฉพาะสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฉพาะกิจนะคะหรือว่าซอฟท์โลนแล้วก็ค่าธรรมเนียมบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.แล้วมอบหมายให้กับทางกระทรวงคมนาคมดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และสนับสนุนให้คนในพื้นที่เติบโตไปพร้อมๆกับเศรษฐกิจของภูมิภาคด้วยค่ะ
0: ค่ะด้านที่2ค่ะด้านสังคมและคุณภาพชีวิตนะคะท่านนายกก็ระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพค่ะโดยท่านบอกว่ามีการเร่งดำเนินการด้านการออกแบบและก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2นอกจากนี้ก็จะเร่งหารือกับทางมาเลเซียนะคะเพื่อให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมพร้อมลดภาระและต้นทุนของผู้ประกอบการด้วยนะคะส่วนด้านที่3ด้านความมั่นคงรัฐบาลก็จะเดินหน้าสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนด้วยไม่ใช่ทำงานแยกออกมาจากประชาชนนะคะท่านก็บอกว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและสำคัญคือตอนนี
1: ้
0: เทคโนโลยีสมัยใหม่มาแรงนะคะรวมถึง AI จะนำมาใช้ในการทำงานด้วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยการบริหารจัดการจุดผ่านแดนนะคะซึ่งเป้าหมายก็คือสร้างความสงบความปลอดภัยและความเชื่อมั่นเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงด้วยค่ะ
1: ค่ะประเด็นควิกวินในด้านที่4ก็คือด้านของการป้องกันและบริหารการภัยพิบัติซึ่งรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติทั้งการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่เทศบาลเมืองควนลังรวมถึงเห็นชอบค่ะเรื่องของการดำเนินโครงการปรับปรุงแก้มลิงที่คลองเหรียญด้วยเช่นกันที่สำคัญค่ะคณะรัฐมนตรีนั้นก็เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยค่ะสำหรับครัวเรือนนะคะโดยแนวทางดังกล่าวนั้นจะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวัตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวซึ่งก็มีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะสิ่งที่รัฐบาลต้องทำนะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวก็คือสนับสนุนศักยภาพเหล่านี้เร่งแก้ไขข้อจำกัดการที่ทำให้ประชาชนนั้นยังไม่สามารถใช้ศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างเต็มที่โดยรัฐบาลจะทำงานโดยยึดประชาชนนั้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจต้องดีขึ้นความปลอดภัยต้องเพิ่มขึ้นโอกาสต้องมากขึ้นและคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องดีขึ้นซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลท่านย้ำถึงเรื่องนี้ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของประเด็นต่างๆที่จะมีปลีกย่อยเพราะว่ารัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ก่อนหน้านั้นและท่านก็กระจายกันไปตามจุดต่างๆด้วยในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะมีหลากหลายประเด็นมีหลายโครงการมียอดงบประมาณด้วยที่จะลงไปในพื้นที่และนอกจากนี้นะคะครม.ก็ยังมีการตั้งแต่งตั้งหลายๆท่านด้วยนะคะหนึ่งในนั้นคือครม.นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกจังหวัดสงขลาก็มีมติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพันธ์ขออภัยค่ะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนที่24ซึ่งเรียกว่าย้ายข้ามห้วยนะคะมาจากเสทบทางกองทัพนะคะถือเป็นทหารคนที่17ที่มาทำหน้าที่เลขาธิการสมช.นะคะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรก็มีมติแต่งตั้งตามที่สำนักงบประมาณเสนอแต่งตั้งนายกรณินการจโนใหม่รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนักบริหารสูงค่ะให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนักบริหารสูงเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบแล้วค่ะ
0: ค่ะเป็นที่ทราบกันว่าครม.แต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.ท่านใหม่นะคะท่านนายกก็ออกมาระบุเพิ่มเติมในเรื่องของด้านการที่จะมีการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นะคะท่านก็เน้นบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามยุทธศาสตร์ใหม่พร้อมนำคนในพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสร้างสันติสุขแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนแล้วก็การเปิดปิดด่านด้วยนะคะซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพแล้วก็การดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยท่านนายกบอกว่าที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.เห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนส่วนผลการหารือกับประชาชนในพื้นที่ว่าต้องทำงานร่วมกันนะคะส่วนแนวคิดก็ให้คนในพื้นที่เนี่ยช่วยแก้ปัญหาไฟใต้รัฐบาลก็พร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนทั้งหมดแต่ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทั้งงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นค่ะท่านนายกเน้นย้ำนะคะว่าเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารท่านย้ำว่าการเจรจาต้องไม่ปิดช่องโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาคู่ไปกับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์จะต้องดีขึ้นนะคะท่านนายกยังมั่นใจด้วยว่ารัฐบาลจะเห็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆแล้วก็การให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นการเพิ่มจำนวนส.ส.ให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่นะคะผู้สื่อข่าวก็ถามท่านก็มองว่าเรื่องดังกล่าวนี้เป็นภารกิจของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมืองรัฐบาลมีหน้าที่ต้องสร้างสันติสุขสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนค่ะ
1: ค่ะก็เมื่อวานนี้ก็เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรก็เรียบร้อยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าอ่ะพร้อมที่จะต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วล่ะ
0: ใช่นะคะ
1: 3กันยายนนี้นะ
0: ใช่ก็คือพรุ่งนี้
1: ค
0: ่ะแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือระหว่างที่ลงไปในพื้นที่นั้นนะคะกรมประชาสัมพันธ์เองก็อยู่ภายใต้การดูแลของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุวมาศอิสระภักดีท่านก็ไปตรวจเยี่ยมนะคะในส่วนของที่เราเรียกสั้นๆว่าเขต6สำนักประชาสัมพันธ์ที่6นะคะท่านก็ตรวจเข้มเลยนะคะในหลายๆเรื่องพร้อมกับคุมเข้มธุรกิจเช่ารถบัสเช่ารถรับนักท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าท่านก็ดูแลสคบด้วยอย.ด้วยหลายอย่างนะคะซึ่งในส่วนของการไปเยี่ยมชมนั้นท่านก็ให้กำลังใจทีมงานนะคะแล้วก็ท่านไปชมจุดนี้ด้วยคือจุดประชาสัมพันธ์ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะแล้วก็รวมถึงการจัดนิทรรศการต่างๆนะคะซึ่งก็เตรียมพื้นที่ไว้นะคะมีจุดลงนามถวายพระพรด้วยมีจุดที่จะให้ชมวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติต่างๆนะคะมีโครงการประการังเทียมด้วยท่านก็เข้าไปชมนะคะท่านก็ชื่นชมนะคะแล้วก็นอกจากไปดูในเขต6แล้วท่านก็ยังไปติดตามการบริการธุรกิจเช่ารถยนต์ด้วยในพื้นที่หาดใหญ่มอเตอร์ไซค์รับจ้างต่างๆด้วยนะคะเพื่อจะได้เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้โดยสารผู้บริโภคด้วยนั่นเองนะคะซึ่งท่านก็ย้ำว่าถ้าประชาชนอยากจะร้องเรียนสายด่วนสคบ1166 1166นั่นเองค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของโควิด-19 กันหน่อยเมื่อวานนี้ช่วงเย็นกรมควบคุมโรคมีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของโรคโควิด-19 สำหรับในห้วงนี้นะครับ
0: ซึ่งป่วยเยอะนะ
1: ป่วยเป็นแสนคนแล้วตอนนี้คือสิ่งที่น่ากังวลคือยอดของผู้เสียชีวิตเนี่ย15คนด้วยกันนะคะโดยทางด้านของแพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคท่านกล่าวถึงนะคะสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยที่แม้ว่ายังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องแต่ท่านบอกว่าเป็นการระบาดตามฤดูกาลโดยจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคตั้งแต่คือวันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569ท่านบอกนะคะว่าพบผู้ป่วยสะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายด้วยกันตรงนี้ค่ะอัตราการป่วยนั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 0.02% โดยหากเทียบอัตราการเสียชีวิตก็คือในปี2568พบว่าผู้เสียชีวิตจำนวนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกันก็คือ 0.04% สำหรับในปี2567นะคะอัตราของผู้เสียชีวิตเนี่ย 0.03% ซึ่งก็บอกว่าต่ำกว่าช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ในช่วงแรกที่มีการระบาดของโควิด-19 เนี่ยอัตราของผู้เสียชีวิตที่คิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย 0.14% สำหรับการระบาดโควิด-19 ในช่วงปี2569นี้ท่านบอกพบนะคะว่าผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาโดยยังไม่ใช่การระบาดตามฤดูกาลอย่างชัดเจนสำหรับในช่วงนั้นสำหรับจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากขึ้นเป็นอันดับหนึ่งกรุงเทพมหานครนะพี่น้อยรองลงมาชลบุรีภูเก็ตลำพูนและนนทบุรีสำหรับช่วงอายุค่ะที่พบผู้ป่วยมากก็คือกลุ่มเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีส่วนการเสียชีวิตพบในกลุ่มที่มีอายุ40ปีขึ้นไปและผู้สูงอายุโดยเป็นกลุ่ม608นะก็คือกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้หญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันไขมันนี่แหละนะ608จำนวน114รายด้วยกันหรือว่าคิดเป็นร้อยละ93และผู้ป่วยที่อายุ60ปีขึ้นไปไม่มีโรคประจำตัวด้วยสำหรับเชื้อโควิดที่กระจายอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านบอกว่านะคะยังคงเป็นสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังก็คือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 โดยพบผู้ป่วยต่อเนื่องค่ะตั้งแต่กลางปี2568และยังไม่พบหลักฐานที่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรคนี้เพิ่มขึ้นส่วนอาการของโควิด-19 ในปัจจุบันก็คืออาการของโรคทางเดินหายใจก็จะมีไอนะมีไข้เจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยแล้วก็อ่อนเพลียนอกจากนี้กรมควบคุมโรคยังคงต้องห่วงในเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยรวมถึง RSV ท่านบอกว่านะคะโดยโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยในปี2569พบว่ามีผู้ป่วยสะสม 330,000 รายด้วยกันเสียชีวิต48รายโดยพบผู้ป่วยในกลุ่มของอายุ 5-9 ปีและ 10-14 ปีโดยสายพันธุ์ที่พบก็คือAS1N1 นะหรือว่าผู้เสียชีวิตก็จะอยู่ในกลุ่มของอายุที่60ปีขึ้นไปส่วนในด้านของโรค RSV พบผู้ป่วย 7,020 รายไม่พบผู้เสียชีวิตนะสำหรับ RSV โดยอัตราการป่วยในกลุ่มของ RSV เนี่ยตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง4ปีก็แนะนำนะคะให้กลุ่ม608ผู้สูงอายุเด็กและผู้ที่มีโรคประจำตัวป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่ที่แออัดล้างมือสม่ำเสมอหากมีอาการป่วยหรือว่าคลุกคลีอยู่กับผู้ที่เสี่ยงหรือใกล้ชิดเนี่ยก็ให้ล้างมือสม่ำเสมอใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายนี่คือการแถลงการโรคโควิด-19 ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะสำหรับกรมควบคุมโรคค่ะ
0: ค่ะก็คือเชื้อเนี่ยไม่รุนแรง การเสียชีวิตก็ลดลงนะคะอัตราการเสียชีวิตลดลงแต่ว่ายังไงตามเราก็ดูแลตัวเองนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือดูแลตัวเองเราปลอดภัยคนรอบข้างก็ต้องปลอดภัยนะคะนี่เป็นหัวใจสำคัญค่ะพักกันสักครู่คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวติดตามตีคล้องร้องข่าวหลังจากนั้นกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าเรายังจะตามหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะทางมหาไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิ์ท้องถิ่น 3,000 กว่ารายแล้วนะคะระบุไม่สามารถห้ามท้องถิ่นใช้งบจ้างเหมาได้แต่ถ้าหากรับผู้มีประวัติทำผิดเข้าทำงานก็เข้าข่ายผิดจริยธรรมผู้บริหารด้วยนะคะพร้อมๆกับอีกหลากหลายงานที่น่าสนใจกรุงเทพราตรีก็รออยู่นะงานต่างจังหวัดอีกหลากหลายงานอ่ะเดี๋ยวพักกันนะคะเดี๋ยวกลับมาตอนท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้หมัดสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ 4-6 กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันมาชมเชียร์ชอบแชร์กันให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาย
4: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่รับฟังการแก้ไขปัญหา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ป้องกันอุทกภัยเดินหน้าสะพาน2แห่งด้วยกันเชื่อมคมนาคมท่องเที่ยวเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรโดยเน้น3เรื่องสำคัญอันได้แก่การบริหารจัดการน้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนพร้อมติดตามการฟื้นฟูคลองระบายน้ำร.1และระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่เร่งแก้จุดคอขวดขุดลอกคลองเสริมความแข็งแรงคันคลองและพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำด้วย Machine Learning พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเส้นทางอพยพและศูนย์พักพิงให้พร้อมรับสถานการณ์ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้นก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาภายใต้แนวคิดที่ว่า Green Transport เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ระหว่างฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับอีกทั้งยังได้มีการประชุมรับฟังข้อเสนอจาก5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติครับโดยกำชับให้ทุกข้อเสนอมีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนทำได้จริงและเร่งดำเนินการทันทีในเรื่องที่สามารถทำได้พร้อมรับฟังข้อเสนอจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยย้ำว่าการสร้างสันติสุขและความปลอดภัยจะเป็นฐานสำคัญในการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้หลักทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบและนอกจากนี้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ยังได้มีการลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญสำคัญทั้งการพัฒนาระบบระบายน้ำการเตรียมพร้อมรับภัยการยกระดับด่านปาดังเบซาเพื่อส่งเสริมการค้าไทยมาเลเซียและการต่อยอดงานวิจัยธนาคารปูม้าโดมปะการังเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มรายได้ให้ชุมชนสะท้อนการทำงานแบบบูรณาการของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่เชื่อมโยงการป้องกันภัยโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจชายแดนและนวัตกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้ประชาชนภาคใต้นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ในการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีก็ยังนำคณะลงพื้นที่แก้มลิงคลองเรียนติดตามระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่ย้ำว่าต้องการให้ประชาชนปลอดภัยจากน้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่บึงกักเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนและระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ก่อนเดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งทางรัฐบาลเองก็ต้องการให้ประชาชนชาวหาดใหญ่มีความปลอดภัยจากปัญหาอุทกภัยโดยแก้มลิงคลองเรียนนั้นถือเป็นโครงสร้างสำคัญแล้วครับในการรองรับและชะลอน้ำลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างแก้มลิงเพิ่มเติมในพื้นที่เทศบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับน้ำรวมเป็น1ล้านลูกบาศก์เมตรจากปัจจุบันประมาณ 530,000 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้นการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการเลยครับโดยดำเนินการควบคู่กับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปลายคลองเตยเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งการชะลอน้ำและเร่งระบายน้ำมุ่งปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยให้แก่ประชาชนใน103ชุมชนของเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นั่นเองครับส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดภาคใต้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสแล้วสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวิน6ด้านด้วยกันอันได้แก่ ด้านแรกคือสินเชื่อและสภาพคล่องอันนี้จะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินก็เตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีครับในด้านที่2คือโครงสร้างพื้นฐานอันนี้จะเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ครับด้านที่3คือการค้าและการอำนวยความสะดวกอันนี้จะมีการเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวครับด้านที่4คือการปรับผังเมืองอันนี้กระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนครับด้านที่5คือการท่องเที่ยวอันนี้จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดครับและด้านสุดท้ายคือการลงทุนทางด้านการลงทุนนี้จะมีการขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่กันด้วยโดยมาตรการทั้งหมดเหล่านี้มุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วที่สุดพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาคนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ร่วมประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมครม.สัญจรในชุดผ้าลายราชวัตรดีไซน์เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครมีเอกลักษณ์ตามแบบฉบับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สวมใส่เสื้อผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรผ้าทอเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลาในโอกาสเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรนัดแรกของปี2569ณจังหวัดสงขลาสำหรับผ้าทอลายราชวัตรนั้นเป็นผลงานจากกลุ่มราชวัตรแสงส่องล่า1ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาที่ถักทอด้วยเส้นด้ายสีน้ำเงินผสมผสานด้ายสีทองสีขาวและสีดำจนเกิดเป็นมิติสีโทนม่วงเหลื่อมอย่างโดดเด่นนับเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับเกียรติร่วมนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นในโอกาสสำคัญสำคัญในครั้งนี้ครับแล้วการสวมใส่ผ้าทอเกาะยอของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งสีสันของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรแล้วครับที่จังหวัดสงขลาพร้อมร่วมส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมไปถึงสร้างการรับรู้และเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปตามติดกันที่เรื่องของการเฝ้าระวังมลพิษไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมควบคุมมลพิษให้เฝ้าระวังมลพิษไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เตรียมตรวจอากาศน้ำเสียกากของเสียย้ำว่าผลตรวจเบื้องต้นยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีความห่วงใยผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นพื้นที่การค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองมีทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่รถยนต์ของเล่นเครื่องมือช่างและเคมีภัณฑ์จึงได้มีการสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษหรือตัวย่อคอพอประสานกับกรุงเทพมหานครไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับพร้อมประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดควันก๊าซจากการเผาไหม้น้ำเสียจากการดับเพลิงตลอดจนเท่าและกากของเสียที่อาจปนเปื้อนสารเคมีกันด้วยหากจัดการไม่เหมาะสมอาจไหลลงสู่แหล่งน้ำและส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบกันด้วยนะครับและล่าสุดนั้นทางสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณท้ายลมใกล้โรงพยาบาลกลาง ก็พบสารเบนซินโทลูอีนและก๊าซจากการเผาไหม้ในระดับที่ต่ำซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพครับโดยทางกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.พร้อมสนับสนุนกรุงเทพมหานครกทม.แล้วครับในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในชุมชนโดยรอบตรวจสอบน้ำเสียและกากของเสียให้ได้รับการบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องกันต่อไปรวมไปถึงประเมินและฟื้นฟูพื้นที่ที่อาจเกิดการปนเปื้อนต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาว่ามีการผลักดันโครงการอะไรกันบ้างครับโดยคณะรัฐมนตรีได้มีการผลักดันโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติจริงเร่งแก้น้ำท่วมซ่อมถนนสร้างโรงพยาบาลหนุนธุรกิจพร้อมทั้งเดินหน้า44โครงการเร่งด่วน 1,269 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายน2569มีมติรับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ได้เสนอเข้ามาโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆรับไปพิจารณาข้อเสนอโครงการสำหรับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนกันต่อไปดังต่อไปนี้ครับ 1. โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมดำเนินการได้ทันทีรวมทั้งสิ้น44โครงการงบประมาณ 1,269.02 ล้านบาทครับ 2. ข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนรวมทั้งสิ้น59โครงการงบประมาณ 62,336.44 ล้านบาทครับแล้วนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือ Quick Winและข้อเสนอเพื่อการดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญด้วยกันอันได้แก่ 1. ด้านเศรษฐกิจอย่างเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟท์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจครับด้านที่2ด้านสังคมอย่างเช่นออกแบบโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2และทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียด้านที่3ด้านความมั่นคงอย่างเช่นยกระดับชรบ.เป็นเครือข่ายความปลอดภัยและติดตั้ง CCTV ให้ครอบคลุมครับด้านที่4คือด้านภัยพิบัติอย่างเช่นเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนที่มันเสียหายครับพี่น้องและนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วกันต่อไปสำหรับโครงการที่เห็นควรขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วสำหรับโครงการที่เห็นควรขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินรวม67ล้านบาทรวมทั้งมอบหมายหน่วยงานพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณโดยเร่งด่วนกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้แล้วคณะรัฐมนตรีก็ยังไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัย30ล้านครัวเรือนรัฐช่วยค่าเบี้ยบ้านเสียหายรับสูงสุด 100,000 บาทเสียชีวิต2ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับซึ่งก็ถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกจากการรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาไปสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าครับ พื่อให้ประชาชนนั้นได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติในขณะที่ภาครัฐบาลเองก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดเอาไว้ดังนี้นะครับว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนครับกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองอันนี้กำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทด้วยกันครับและทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายให้ปภ.และคปภ.ไปเร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมแล้วนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันที่ประเด็นคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบในการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตและส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลาเฉพาะอำเภอจะนะและอำเภอเทพาแล้วก็อำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยครับเป็นเวลา5ปีด้วยกันตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดต้นทุนการประกอบกิจการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับแล้วมาตรการดังกล่าวนี้ครอบคลุมผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2และโรงงานจำพวกที่3ทุกขนาดในพื้นที่ที่กำหนดโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขยายโรงงานค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตรวมถึงค่าธรรมเนียมการแจ้งกรณีได้รับยกเว้นการขยายโรงงานการลดหรือเพิ่มเครื่องจักรที่ไม่เข้าข่ายขยายโรงงานการเพิ่มเนื้อที่อาคารหรือก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตลอดจนค่าธรรมเนียมรายปีที่เกี่ยวข้องและครับแล้วการยกเว้นในครั้งนี้เป็นการดำเนินมาตรการต่อเนื่องจากกฎกระทรวงฉบับเดิมที่สิ้นผลใช้บังคับเมื่อวันที่19มิถุนายน2569จึงกำหนดให้ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของมาตรการโดยนับเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นครั้งที่4กันแล้วและที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ใช้มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องแล้วครับเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่และช่วยลดภาระต้นทุนแก่ผู้ประกอบการกันด้วยโดยร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ก็มุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถรักษากิจการไว้ในพื้นที่ลดแรงจูงใจในการย้ายฐานการผลิตส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการขยายกิจการเพิ่มเติมนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเบื้องหลังการเป็นเจ้าภาพระดับโลกคือการพิสูจน์ความพร้อมในรายละเอียดมากกว่าที่คิดครับท่ามกลางประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศการได้รับเลือกให้กลับมาเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank Group Annual Meetings อีกครั้งในปีนี้ไม่ได้พิจารณาแค่สถานที่จัดงานหรือความสะดวกสบายของที่พักเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องผ่านการประเมินความพร้อมแทบทุกด้านตั้งแต่การเดินทางความปลอดภัยเทคโนโลยีการแพทย์ไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆอย่างแสงเสียงและเก้าอี้ในห้องประชุม และหลังได้รับการเลือกแล้วภารกิจยังเดินหน้าต่อเนื่องถึง3ปีด้วยกันเพื่อเตรียมรองรับผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกตลอดสัปดาห์เลยทีเดียวครับสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงการเตรียมจัดงานเท่านั้นแต่คือการทำงานร่วมกันของหลายองค์กรเพื่อให้ประเทศไทยพร้อมต้อนรับโลกนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับเอ้าลากันไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
11: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
12: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
11: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
12: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพรา

0: 6:54 นะคะช่วงท้ายของข่าวยามเช้าหลายท่านทักทายมาทาง Facebook นะคะข่าวยามเช้าขอบคุณมากเลยพี่สมยศบอกติดตามอยู่คุณแอลครับอยู่มาบตะพุดระยองเช
1: ้
0: านี้อากาศร้อนแต่ภาพเสียงชัดเจนดีส่วนพี่คมสันมอร์นิ่งนะคะมอร์นิ่งกันใหญ่เลยกดไลค์กดแชร์กันตั้งแต่เช้าแล้วขอบคุณมากพี่ปราโมทขอนแก่นทองฟ้าแจ่มใสเด้อ26องศาครับส่วนพี่จำลองฟังอยู่หอกระจายข่าวว ัดเผาเคืองเชียนใหญ่เสียงชัดเจนครับอากาศดีครับวันนี้ส่วนผู้ใหญ่บำรุงค่ะติดตามเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนครับปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีตำบลวังท่าช้างสภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสครับขอบคุณมากเลยนะคะทุกท่านทุกที่ที่ติดตามเราพี่โกศลก็บอกว่ากาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากครับเช้านี้ฝนไม่ตกอ่ะยังไงช่วงนี้ก็ติดตามกันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอากาศการดูแลสุขภาพน
1: ะ
0: โควิด19คนเป็นไข้หวัดกันเยอะมากนะคะเราดูแลตัวเองนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีเพราะว่าบางท่านต้องทำงานต้องใช้ชีวิตนะคะหรือบางท่านเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงก็รักษาสุขภาพกันเยอะๆนะคะอ่ะช่วงท้ายนี้มาตามกันหน่อยคุณผู้ฟังเราจั่วไว้ตั้งแต่ก่อนพักนะคะมีหลายประเด็นที่รออยู่นะคะเรื่องที่ทางกระทรวงมหาดไทยออกมาระบุโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิ์ท้องถิ่นนะคะกรณีที่ข้าราชการบางส่วนถูกเพิกถอนการบรรจุจากกรณีทุจริตสอบ

0: 3,868 คนจะถูกห้ามเข้าสอบรับราชการอีกหรือไม่นะคะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคดีอาญาแล้วพร้อมยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นกระจายในทุกตำแหน่งนะคะส่วนข้อเรียกร้องของผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่แล้วก็พบว่าคะแนนดีขึ้นจะมีการเลือกที่บรรจุใหม่นั้นก็อยู่ระหว่างให้การดูความเป็นไปได้ของวิธีการว่าจะอำนวยความสะดวกให้บุคคลกลุ่มนี้ไม่ให้กระทบสิทธิ์กับบุคคลอื่นค่ะ
1: ค่ะมาดูกันหน่อยข่าวดีสำหรับกรุงเทพมหานครซ
0: ึ่
1: งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท.เขามีการเปิดเผยข้อมูลว่ากรุงเทพมหานครนะอมรรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยนะครองแชมป์เมืองที่มีสีสันและชีวิตชีวายามค่ำคืนที่ดีที่สุดในโลกนะเขาบอกว่าโอ้โห Best City of Nightlife 2026จากนิตยสาร Time Out สื่อท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองท่องเที่ยวกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆจากทั่วโลกจุดเด่นที่กรุงเทพมาของเราเนี่ยคว้าแชมป์มาเขาบอกว่ามีความหลากหลายในไลฟ์สไตล์ที่เลือกสนุกในแบบของตัวเองตั้งแต่รูฟท็อปบาร
0: ์
1: คล
0: ับ
1: ร้านค็อกเทลบาร์ริมถนนร้านอาหารที่เปิดดึกไปจนถึงสตรีทฟู้ดพร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงช่วงรวมถึงบรรยากาศของชุมชนก็บอกว่า LGBTQ+ ที่มีสีสันนะต
0: ้
1: องระบุแบบนี้เลยนะอา10อันดับเนี่ยที่ประเทศไทยเราได้ที่1ที่1ก็คือกรุงเทพมหานครประเทศไทย2เบอร์ลินเยอรมนี3นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา4เมลเบิร์นออสเตรเลีย5ซาเปาโลบราซิล6เมเดรินนะโคลอมเบีย7โจฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้8ไบตันสหราชอาณาจักร9ปักกิ่งที่จีน10อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์นะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราก็ร่วมยินดีนะคะรักบี้หญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงรักบี้7คนศึกเอเชียที่จีนโชว์ฟอร์มแกร่งตลอดทัวร์นาเมนต์ด้วยโอ้โหช่วงนี้กีฬามาแรงมากให้กำลังใจนะคะโดยเฉพาะสาวไทยได้ตั๋วไปโอลิมปิกนะเดี๋ยวจะพบท่านนายกพรุ่งนี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ค่ะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านทุกที่วันนี้พี่สายชนมาจับรับไม้ต่อแล้วนะคะต้องส่งต่อให้ข่าวพาเจ็ดนาฬิกาแล้วเราลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ

0: ับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที
1: สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หลังผู้นำสหรัฐประกาศตอบโต้อย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดน